0: การคนที่ตกหล่นจากบัตรสวัสดิการและคนที่ไม่เคยสมัครสิทธิ์ใดๆก็สามารถมาใช้ตรงนี้ได้ก็ใช้ไปได้อีก2เดือนในวงเงิน 1,000 บาทนะครับ
1: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังกล่าวย้ำว่ารัฐบาลและกระทรวงการคลังให้ความสำคัญกับวินัยการเงินการคลังมากที่สุดโดยวงเงิน 43,000 กว่าล้านบาทที่นำมาใช้นี้เป็นเงินที่เหลือจากแผนงานส่วนที่1ของพระราชกำหนดเงินกู้ 400,000 ล้านบาทในส่วน 200,000 ล้านบาทแรกซึ่งยืนยันว่าจะไม่มีการโอนเงินจากส่วนที่2มาสมทบในส่วนงานที่1อย่างแน่นอน
2: โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพราะว่าเรามีเงินเหลืออยู่ 44,000 กว่าเราก็เลยอยากจะทำโครงการนี้นะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่มันคิดว่าจะดีมันกลับไม่ดีแล้วมันก็พอดีกับโครงการนี้จะจบลงในเดือนกันยายนนะครับเราก็เลยมาดูครับว่าเราสามารถทำอะไรบ้างในการดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงที่สถานการณ์มันกลับมารุนแรงแต่เราก็ไม่ได้ละเลยนะครับและสิ่งที่ต้องยึดถือไว้ก็คือวินัยการเงินการคลังนะครับจะไม่มีการโอนเงินในส่วนที่สองมาสมทบกับโครงการในส่วนที่หนึ่งครับ
1: ด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังยังได้หารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อเตรียมเปิดโอกาสให้ร้านค้าในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ในระบบเป๋าตังสามารถรองรับผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้มาจับจ่ายใช้สอยได้ต่อเนื่องเพื่อดูแลให้ร้านค้ามีลูกค้าถาวรต่อไปชวิสาประทุมมารายงาน
3: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มความยืดหยุ่นช่วยกลุ่มเปราะบางเริ่มรับสิทธิ์1ตุลาคมนี้นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเสนอเพื่อให้การช่วยเหลือสอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนจริงและป้องกันมิให้ผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์หลุดออกจากระบบโดยได้ปรับปรุงเงื่อนขายข้อยกเว้นใน5มิติสำคัญได้แก่การไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทกลุ่มผู้ถือหุ้นในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์หรือตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทตลอดจนการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์หรือรถใช้งานเกษตรกรรมอายุเกิน20ปียกเว้นรถมูลค่าสูงหรือรถสะสมนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้หน่วยงานรัฐบูรณาการฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนเพื่อต่อยอดการช่วยเหลือด้านการแก้หนี้ส่งเสริมอาชีพและยกระดับทักษะแรงงานให้ตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569โดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์จะสามารถเริ่มรับสิทธิ์ได้พร้อมกันตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไป
4: กรมการค้าภายในเตรียมขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพไปยังระดับตำบลพร้อมติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างใกล้ชิดนายวิทยากรมณีเนตรอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในติดตามสถานการณ์ต้นทุนสินค้าและค่าครองชีพอย่างใกล้ชิดหลังราคาพลังงานมีความผันผวนและอาจส่งผลต่อต้นทุนสินค้าโดยเตรียมเพิ่มความถี่และขยายพื้นที่จัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพลงไปถึงระดับตำบลและอาจเพิ่มความถี่เป็นประมาณสัปดาห์ละครั้งเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยจะรวบรวมข้อมูลสินค้าจำเป็นที่จะนำมาจัดจำหน่ายอย่างไรก็ตามกรมการค้าภายในจะพิจารณาต้นทุนของสินค้าเดิมกับสินค้าที่เข้ามาใหม่เพื่อให้การปรับราคาเป็นไปตามต้นทุนที่แท้จริงส่วนพลังงานทางเลือกทั้งไบโอดีเซลและเอทานอลขณะนี้ยังมีปริมาณเพียงพอโดยสต็อกปาล์มน้ำมันมีประมาณ 350,000 ตันและการใช้น้ำมันลดลงจึงยังรองรับการผลิตน้ำมันดีเซล B7 และ B20 ได้อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าอย่างต่อเนื่องโดยการปรับราคาจะต้องพิจารณาตามต้นทุนและสถานการณ์ตลาดเพื่อให้ราคาสินค้าเป็นไปอย่างเหมาะสมและไม่เพิ่มภาระค่าครองชีพของประชาชน
5: เราได้เตรียมจัดกิจกรรมในการกำกับดูแลเรื่องของค่าครองชีพเป็นไทยช่วยไทยนะครับก็คงจะเพิ่มทั้งในส่วนของความถี่แล้วก็ขยายพื้นที่ให้เพิ่มมากขึ้นซึ่งคงจะต้องทำทั้งสองส่วนตอนนี้เรามองถึงระดับรายตำบลและความถี่ก็อาจจะอาทิตย์ละหนหรืออะไรลักษณะนี้นะครับตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลตัวเลขแล้วก็ความพร้อมต่างๆนำเสนอเพื่อหากต้องมีการใช้งบประมาณเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องของสินค้าจำเป็นเราก็เตรียมความพร้อมส่วนสินค้าอุปโภคบริโภคภาพรวมส่วนใหญ่ยังไม่ได้ปรับราคาขึ้นตัวสินค้าสต็อกที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยยังมีเพียงพอ
3: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในวันที่23ถึง27กันยายนนี้และขอให้ติดตามรับฟังข่าวสารจากทางราชการไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการกล่าวว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งจริงจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงร่องมรสุมและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังในพื้นที่เสี่ยงจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศและข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดส่วนที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าจะเกิดมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้าหรือมีฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดทั้งวันทั้งคืนได้สร้างความกังวลในหมู่ประชาชนรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาและขอให้ประชาชนไม่ตื่นตระหนกกับข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มา
4: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงใน8จังหวัดภาคตะวันออกเฝ้าระวังอุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักถึงวันที่27กันยายนนี้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ได้ออกประกาศเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนเนื่องจากจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้พื้นที่เสี่ยงในพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดเฝ้าระวังระดับน้ำที่จะเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำนครนายกจังหวัดนครนายกแม่น้ำปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีคลองพระสะทึงและคลองพระปรงจังหวัดสระแก้วแม่น้ำจันทบุรีจังหวัดจันทบุรีทั้งนี้สทนช.ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำควบคู่กับการวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม
3: อธิบดีกรมศิลปากรโพสต์เชิญชวนคนไทยชมประติมากรรมนักดนตรีสตรีหลักฐานชิ้นสำคัญที่ยืนยันว่ามีการห่มสบายมายาวนานกว่า 1,300 ปีสมัยทวารวดีประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทย
6: นายพนมบุตรจันทราโชตอธิบดีกรมศิลปากรโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนชมภาพประติมากรรมปูนปั้นนักดนตรีสตรี5คนห่มสบายอายุประมาณ 1,300 ปีภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครซึ่งถือเป็นประติมากรรมสมัยทวารวดีเป็นชื่อยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ยุคแรกในประเทศไทยมีอายุราวพุทธศตวรรษที่12ถึง16เจริญขึ้นในเขตภาคกลางและแพร่หลายสู่ภูมิภาคอื่นๆและเมืองโบราณในวัฒนธรรมทาวารวดีหลายแห่งมีหลักฐานว่าเชื่อมโยงกับชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายในพื้นที่นั้นๆด้วยจัดเป็นวัฒนธรรมและศิลปกรรมที่เกิดขึ้นเนื่องในคติทางพุทธศาสนาเถรวาทในระยะแรกรับเอารูปแบบศิลปะจากอินเดียสมัยคุปตะและหลังคุปตะต่อมามีลักษณะเป็นตนเองมากขึ้นเรียกว่าแบบพื้นเมืองในช่วงปลายได้รับอิทธิพลของศิลปะลพบุรีซึ่งนักดนตรีสตรีประติมากรรมปูนปั้นประดับศาสนสถานชิ้นนี้สันนิษฐานว่าเป็นวงดนตรีที่เรียกว่าวงขับไม้บรรเลงพิณประติมากรรมชิ้นนี้สะท้อนให้เห็นถึงรูปลักษณ์ของคนและรูปแบบดุริยางคศิลป์ในวัฒนธรรมทวารวดีมาริชโยรายงาน
4: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิที่โรงเรียนบ้านหนองเชียงรอดตำบลทุ่งลุยลายอำเภอคอนสารจังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดมหาสารคามที่โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำตำบลหนองโนอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญที่หมู่4บ้านโนนค้อตำบลสร้างถ่อน้อยอำเภอหัวตะพานจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
7: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการเรียกเอกสารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเมื่อวานนี้โดยระบุว่าเขาต้องตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะทำข้อตกลงกับอิหร่านเพื่อเปิดทางให้อิหร่านฟื้นฟูและสร้างประเทศให้ยิ่งใหญ่กว่าเคยเป็นมาหรือเขาจะทำลายล้างอิหร่านให้สิ้นซากโดยไม่เปิดโอกาสให้อิหร่านสังหารผู้คนและทำลายประเทศอื่นได้อีกต่อไปประธานาธิบดีทรัมป์เน้นย้ำว่าการที่สหรัฐทำสงครามกับอิหร่านเพื่อช่วยปกป้องโลกจากภัยคุกคามด้านอาวุธนิวเคลียร์และอิทธิพลของสหรัฐในซีกโลกตะวันตกยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการป้องกันไม่ให้เกิดวิกฤตต่างๆพร้อมกันนี้ยังเปิดเผยอีกว่าสหรัฐอาจจะบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับอิหร่านทันทีหลังการเลือกตั้งกลางสมัยของสหรัฐในเดือนพฤศจิกายนนี้และเรียกร้องให้นานาชาติร่วมมือกับสหรัฐในการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านเพื่อให้อิหร่านยอมกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจา
11: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิหร่านสามารถกลับมาเปิดช่องแคบฮอร์มุซภายใน7วันหากสหรัฐลดแรงกดดันทางการทหารและยกเลิกการปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านโดยสหรัฐจำเป็นต้องประกาศเจตจำนงที่จะแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการทางการทูตและทำให้เป็นทางการจากนั้นจะเป็นการตกลงเรื่องกรอบเวลาการดำเนินกระบวนการดังกล่าวต่อไปเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านรายนี้ยังเปิดเผยอีกว่าประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเตียนของอิหร่านจะไม่พบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐแต่จะหารือรายละเอียดข้อตกลงยุติความขัดแย้งกับสหรัฐผ่านคนกลางพร้อมเน้นย้ำว่าการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเป็นโอกาสทองที่สหรัฐจะหันกลับมาใช้วิธีการทางการทูตและรัฐบาลอิหร่านพร้อมรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตหากสหรัฐดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม
4: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นตู้จูเวนที่พัดถล่มภูมิภาคคันโตของญี่ปุ่นส่งผลให้เกิดฝนตกหนักน้ำท่วมและดินโคลนถล่มในกรุงโตเกียวและพื้นที่ใกล้เคียงจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย7รายและยังคงสูญหายอีก5รายนอกจากนี้ประชาชนมากกว่า 58,000 ครัวเรือนไม่มีไฟฟ้าใช้และสายการบินหลักของญี่ปุ่นต้องยกเลิกเที่ยวบินรวมกว่า270เที่ยว ส่วนใหญ่เป็นเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะในกรุงโตเกียวส่งผลให้กระทบกับผู้โดยสารราว 40,000 คนขณะที่ล่าสุดสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นรายงานว่าพายุไต้ฝุ่นซึ่งเป็นพายุไต้ฝุ่นลูกที่25ในปีนี้ลดระดับเป็นพายุหมุนนอกเขตร้อนและเคลื่อนตัวออกจากชายฝั่งทางตะวันออกของญี่ปุ่นไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกแล้วอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด
11: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในกีฬาต่อสู้มิกมาร์เชียลอาร์ตหรือ MMA ชิงเหรียญรางวัลครั้งแรกในเอเชียนเกมรอบชิงชนะเลิศรุ่นโมเดิร์น MMA 54 กิโลกรัมหญิงกัญจุฑาภัทรบุญซ่อนเอาชนะไดอาน่าโปโกเซียนจากบาเรนคว้าเหรียญทองได้สำเร็จเป็นเหรียญทองที่4ของทัพนักกีฬาไทยวอลเลย์บอลหญิงรอบชิงอันดับ3ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกทีมชาติไทยตบเอาชนะเกาหลีใต้3-0เซตคว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินแบดมินตันประเภททีมชายรอบ8ทีมสุดท้ายทีมชาติไทยลงสนามพบกับไต้หวันโดยเดี่ยวมือ1วิลกุลวุฒิวิทิสารมืออันดับ2ของโลกตบชนะโจเทียนเฉินมืออันดับ5ของโลก2-1เกมจากนั้นชายคู่มือ1พีรัชชัยสุขพันธ์กับพักพลเทระรัศกุลตบชนะคู่ของไต้หวัน2-1เกมแต่เดียวมือ2มณิชพลเทระรัศกุลนำไปก่อนในเกมแรก21-5แต่เกม2มีอาการบาดเจ็บจนต้องขอยอมแพ้จากนั้นชายคู่มือ2เฉลิมพลเจริญกิจอมรกับราวพลทองสง่าช่วยกันตบชนะคู่ไต้หวัน2-1เกมทำให้ทีมแบดมินตันหนุ่มไทยเอาชนะไต้หวัน3-1คู่ไปครอบรองชนะเลิศต่อไปขณะที่ทีมแบดมินตันหญิงไทยแพ้ให้กับทีมชาติจีน0-3คู่หยุดเส้นทางในรอบ8ทีมนักจักรยานโรดเรซบุคคลหญิงมีนักกีฬาเข้าชิงชัยทั้งหมด40คนจาก18ประเทศระยะทาง 90.4 กิโลเมตรชนิพรบัตริยะเข้าเส้นชัยอันดับ9ด้วยเวลา2ชั่วโมง 53.57 นาทีส่วนเหรียญทองเป็นของกัวหลี่นักปั่นจากจีนเวลา2ชั่วโมง 50.05 นาทีขณะที่เพชรดารินสมราชได้อันดับ24เวลา2ชั่วโมง 59.49 นาทีและกมลรดาขาวปลอดถูกตัดเวลาในรอบสุดท้ายพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยกล่าวว่านักปั่นสาวไทยทำผลงานได้ดีและช่วยกันอย่างเต็มที่การที่ชนิพรได้อันดับ9ถือว่าน่าพอใจเพราะชนะนักปั่นอาเซียนทุกคนสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทถนนยังเหลือรายการโรดเรซบุคคลชายแข่งขันในวันนี้จากนั้นจะต่อด้วยจักรยานเสือภูเขา BMX และปิดท้ายด้วยประเภทลู่สรุปเหรียญรางวัลอันดับ1ทีมชาติจีน31 เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น10 เหรียญทองอันดับ3คาซัคสถาน6 เหรียญทองอันดับ4เกาหลีใต้5 เหรียญทองและอันดับ5ไทย4 เหรียญทอง1 เหรียญเงิน1 เหรียญทองแดงพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบตั้งแต่วันที่23-27 กันยายน 2569ฉบับที่4ในช่วงวันที่23-27 กันยายน 2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเล
13: ะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่24-27 กันยายน 2569พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสระแก้วจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง70%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง80%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18.55 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร43เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10.17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร2เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.22 นาที22นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18.13 นาที13นาที
14: 1นาทีกับกปท.ผู้ขับขี่ควรเพิ่มการดูแลระบบเบรกให้มากขึ้นในช่วงฤดูฝนเนื่องจากน้ำฝนมีโอกาสเข้าไปสร้างความเสียหายแก่ระบบเบรกทำให้เกิดปัญหาเบรกลื่นเบรกไม่อยู่เนื่องจากน้ำมันเบรกดูดความชื้นในอากาศทำให้จุดเดือดของน้ำมันเบรกลดลงซึ่งอาจเป็นสาเหตุของเบรกจมโดยเฉพาะการขับขึ้นลงเขาผ้าเบรกที่ดีควรเป็นผ้าเบรกชนิดที่ผสมเนื้อโลหะเนื่องจากจะมีประสิทธิภาพในการทนความร้อนได้สูงและมีแรงยึดจับมากกว่าเบรกธรรมดาหลายเท่าแต่หลังการขับลุยน้ำมาแล้วควรย้ำเบรกบ่อยๆเพื่อให้น้ำที่เกาะอยู่ที่ผ้าเบรกได้ถูกรีดออกไปเป็นการป้องกันปัญหาเบรกลื่นอีกทางหนึ่งด้วยค่ะ
15: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
16: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
17: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400หมื่นในกรมนาคนละ200พันหัวพันท้ายนาคนละ100กรมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
16: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
18: สาระนานากับสารานุกรมไทย
19: วันนี้เสนอตอนการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยการผ่าตัดการรักษาโรคหลอดเลือดสมองด้วยวิธีผ่าตัดใช้ในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงเช่นสมองแตกหรือมีก้อนเลือดขนาดใหญ่มีเป้าหมายเพื่อช่วยชีวิตลดความดันในสมองและป้องกันอันตรายที่อาจถึงชีวิตแม้การผ่าตัดจะช่วยให้รอดชีวิตได้แต่ผู้ป่วยบางรายอาจยังคงมีความพิการหลงเหลือแพทย์จะเลือกวิธีผ่าตัดให้เหมาะสมกับอาการและความเร่งด่วนของผู้ป่วยแต่ละรายการผ่าตัดอาจเป็นการเอาก้อนเลือดออกเปิดกะโหลกศีรษะหรือแก้ไขหลอดเลือดสมองติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
20: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแผนการรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการแพทย์ในสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะ
21: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงพอการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือการความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งคนที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตฤวิวรรณบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและยุทธพรบานเย็นอ่าน
22: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
23: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
22: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
24: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
21: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในช่วงนี้ถึงวันอาทิตย์นี้ซึ่งที่พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมีความกังวลไม่ใช่แค่เรื่องของการรับมือกับมวลน้ำแต่ยังรวมถึงความปลอดภัยด้านสุขภาพโดยเฉพาะหากเกิดเจ็บป่วยฉุกเฉินวันนี้ได้รับเกียรติจากนายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจะมาให้ข้อมูลที่ทำให้ทุกท่านอุ่นใจว่าเมื่อเกิดเหตุจะมีทีมแพทย์พร้อมเข้าช่วยเหลือรวมถึงแนวทางการแจ้งเหตุที่ถูกต้องสัมภาษณ์โดยนฤมลอุดมพรครับ
25: ค่ะทางกองสาธารณสุขฉุกเฉินได้มีการเตรียมแผนพร้อมที่จะดูแลติดตามสถานการณ์ในเรื่องนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
26: ครับตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็มีการติดตามสถานการณ์แล้วก็ประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องตลอดเวลานะครับทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคระดับจังหวัดเองก็มีการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ครับนี้ในส่วนที่กระทรวงดำเนินการเพิ่มเติมเนี่ยเราได้มีการประเมินความเสี่ยงของพื้นที่จังหวัด76จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครนะครับเป็น77นะครับโดยเราเฝ้าระวังเรื่องน้ำฝนน้ำปัจจุบันแล้วก็ความเสี่ยงของตัวโรงพยาบาลด้วยก็มีการจัดลำดับความสำคัญนะครับก็ได้มีการสื่อสารกับผู้บริหารระดับพื้นที่ครับเช่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์ตราดจันทบุรีนนทบุรีปทุมธานีนะครับก็อันนี้อาจจะเป็นจังหวัดท็อปๆที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะได้รับผลกระทบในรอบนี้ซ ึ่งเราก็ได้มีข้อสั่งการให้พื้นที่เนี่ยเตรียมความพร้อมต่อเนื่องนะครับคือตัวโรงพยาบาลเองเนี่ยต้องทบทวนเรื่องของแผนประคองกิจการนะครับไม่ให้น้ำท่วมไม่ให้น้ำเข้าโรงพยาบาลนะครับหรือถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกภายนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับนอกจากนั้นก็คงเป็นเรื่องของการสื่อสารความเสี่ยงเรื่องการป้องกันภัยที่ประชาชนอาจจะต้องคือไม่ย่ำน้ำนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องของไฟดูดเรื่องของการพัดตกหกล้มจมน้ำต่างๆซึ่งตรงนี้ก็มีการสื่อสารในพื้นที่อยู่นะครับ
25: ค่ะท่านผอ.ค่ะมีการประเมินสถานการณ์เอาไว้ไหมคะว่าจะมีสถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขมากน้อยแค่ไหนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยคะ
26: คือเนื่องจากถ้าเราดูสถานการณ์จริงเนี่ยมันคงต้องดูไปตามระดับของน้ำแต่ละช่วงแล้วก็ฝนนะครับแต่ว่าถ้าดูตามประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยซึ่งก็ประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ระบุเป็นจำนวนแห่งนะครับก็คือขออนุญาตนำเรียนว่าเสี่ยงสูงเนี่ยมีอยู่สัก20จังหวัดถ้าดูแล้วก็อาจจะเป็นหลักร้อยในส่วนของรปสตนะครับซึ่งกระจายอยู่ในระดับตำบลมันก็จะค่อนข้างเยอะแต่ถ้าเป็นโรงพยาบาลก็โรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไปเนี่ยก็คงอยู่ระดับหลัก10นะครับก็ไม่น่ากังวลมากนักเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็มีการเตรียมความพร้อมตามข้อสั่งการของกระทรวงอยู่แล้วนะครับ
25: มาในส่วนของการช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงภาวะวิกฤตอย่างเช่นคนที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหญิงใกล้คลอดหรือว่าผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตเป็นประจำอะค่ะอันนี้นี่จะมีช่องทางพิเศษที่จะให้รับตัวกลุ่มคนพวกนี้เข้ามาได้ไหมคะ
26: อย่างแรกก็คือกระทรวงมีทะเบียนกลุ่มเปราะบางเนี่ยอันนี้มีครอบคลุมทุกพื้นที่นะครับแล้วก็ในแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ก็คือว่าถ้าดูแล้วไม่ปลอดภัยให้เคลื่อนย้ายมาก่อนให้เคลื่อนย้ายมาอยู่โรงพยาบาลที่ปลอดภัยก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นแผนปฏิบัติการในระดับจังหวัดที่ต้องดำเนินการอยู่แล้วก็จะมีการซักซ้อมกันอยู่เป็นระยะอยู่แล้วนะครับส่วนกลุ่มที่เป็นล้างไตเนี่ยจากการดำเนินงานที่ผ่านมาก็จะมีพื้นที่สำรองสำหรับกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบบริเวณพื้นที่ลุ่มอะไรต่างๆครับก็จะมีการดำเนินงานในส่วนนี้อยู่ครับ
25: อย่างที่ท่านผอ.ได้บอกไปแล้วค่ะปัญหาฉุกเฉินที่เราจะพบส่วนใหญ่แล้วก็เป็นอันตรายต่อชีวิตก็ในเรื่องของไฟดูดแล้วก็สัตว์มีพิษอันนี้ผอ.มีอะไรอยากจะแนะนำไหมคะว่าถ้าเกิดเหตุตรงนี้เรายังไม่สามารถที่จะติดต่อเจ้าหน้าที่ได้เนี่ยประชาชนควรปฐมพยาบาลยังไงให้ปลอดภัยที่สุดก่อนที่ทีมแพทย์จะเข้าไปถึงนะคะ
26: เรื่องแรกที่อยากจะแนะนำจริงๆก็คืออยากให้ประชาชนอาจจะต้องติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ของท่านอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าหลายพื้นที่มันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่นอกเหนือจากการพยากรณ์ใช่ไหมครับก็ถ้าดูแล้วเสี่ยงเนี่ยแต่ละพื้นที่มันก็จะมีสัญญาณเช่นธงแดงหรือว่าการเตือนของผู้นำชุมชนท้องถิ่นเนี่ยอันนี้ถ้าดูไม่ปลอดภัยเนี่ยหนึ่งก็คืออยากให้อพยพเคลื่อนย้ายออกมาก่อนอันที่สองก็คือถ้าไม่ทันการละนะครับก็ต้องพยายามสัมผัสน้ำให้น้อยแล้วก็ไม่เสี่ยงไปอยู่ในจุดที่ใกล้เสาไฟฟ้าหรือว่าอยู่ในจุดที่มีน้ำเชี่ยวนะครับวันนี้อยากพยายามโดยเฉพาะวิ่งฝ่ากระแสน้ำตามภาพข่าวในช่วงหลังๆนี้จะมีอยู่เป็นระยะใช่ไหมครับก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งนะครับอันที่3คือถ้าเกิดเหตุขึ้นแล้วเนี่ยก็อย่างแรกก็คงต้องขอให้ตั้งสติแล้วดูว่าคนที่จะช่วยเนี่ยสามารถช่วยได้อย่างปลอดภัยหรือไม่นะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเรื่องของไฟดูดไฟช็อตเนี่ยบางทีไปช่วยแล้วก็จะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิตซ้ำซ้อนเพิ่มขึ้นได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังก็ต้องใช้อุปกรณ์ในการถ้าสมมติจมน้ำก็ต้องเขี่ยหรือว่าถ้าไฟดูดไฟช็อตแล้วหมดสติเนี่ยก็ต้องมั่นใจว่าตรงนั้นไม่มีกระแสไฟรั่วต้องดึงตัวผู้ที่หมดสติเนี่ยออกมาจากตรงส่วนนั้นก่อนนะครับแล้วถึงจะให้การปฐมพยาบาลครับเพราะนั้นจริงๆแล้วสิ่งที่อยากเน้นย้ำคือเรื่องป้องกันสำคัญที่สุดแล้วก็ถ้าดูแล้วแนวโน้มไม่ดีเนี่ยซึ่งแผนปฏิบัติของแต่ละชุมชนเนี่ย ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องมีการเซตไว้ในส่วนนี้อยู่แล้วว่าเมื่อไหร่จะต้องอพยพถูกไหมครับระดับน้ำสูงแค่ไหนอันที่สองคือจะอพยพแล้วจะไปอยู่ที่ไหนเนี่ยอันนี้มันก็ต้องมีแผนล่วงหน้าอยู่แล้ว
25: ค่ะสุดท้ายนี้ท่านผอ.มีอะไรอยากจะกล่าวฝากและแจ้งเตือนหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมคะ
26: ครับก็อยากให้พี่น้องประชาชนติดตามข่าวสารสถานการณ์จากแหล่งที่เป็นช่องทางทางการนะครับก็อยากให้ตระหนักแต่เพียงแต่ว่าไม่ควรตระหนกจนเกินไปนะครับแต่ก็ไม่ประมาทนะครับเพราะว่าสถานการณ์อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วสิ่งสำคัญที่สุดก็คือให้ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่นะครับและเตรียมความพร้อมถ้าต้องอพยพก็อย่าลังเลนะครับคือถ้าดูว่าจะต้องอพยพหรือไม่เนี่ยแปลว่าอาจจะต้องอพยพแล้วนะครับก็ขออนุญาตออกไปในพื้นที่ที่ปลอดภัยก่อนซึ่งการรักษาชีวิตเอาไว้ก่อนเนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญนะครับแล้วสิ่งอื่นๆก็ค่อยตามมาครับก็คิดว่าในส่วนทั้งกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องรวมถึงเอกชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆก็พร้อมอย่างยิ่งนะครับที่จะดูแลสุขภาพและชีวิตของพี่น้องประชาชนครับ
25: ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านผอ.มากเลยนะคะ
26: ครับสวัสดีครับ
25: สวัสดีค่ะ
0: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
1: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปถึงปีหน้าประเทศไทยต้องเตรียมความพร้อมรับมือกับความผันผวนของสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะความเสี่ยงจากปรากฏการณ์เอลนิโญที่อาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรซึ่งหน่วยงานภาครัฐได้เตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้าแล้วจะเป็นอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
2: รู้สู้ภัยซุปเปอร์เอลนิโญ
3: ปรากฏการณ์เอลนิโญเป็นหนึ่งในประเด็นที่หลายภาคส่วนมีความห่วงใยเนื่องจากคาดว่าจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงและต่อเนื่องยาวนานไปจนถึงช่วงกลางปีหน้าอีกทั้งมีแนวโน้มจะยกระดับเป็นซูเปอร์เอลนิโญซึ่งจะทำให้สภาพภูมิอากาศเกิดความแปรปรวนมากขึ้นเช่นเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งต่อเนื่องยาวนานส่งผลกระทบโดยตรงต่อน้ำอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตรที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดตั้งวอร์รูมเพื่อติดตามและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่องซึ่งในส่วนของความมั่นคงด้านน้ำนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานระบุว่าเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนในวันที่1พฤศจิกายนนี้คาดว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศได้รวมกันประมาณ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็นร้อยละ80ของความจุรวมทั่วประเทศซึ่งถือว่าเพียงพอต่อการใช้อุปโภคบริโภคและสามารถสนับสนุนพื้นที่เพาะปลูกพืชหน้าแล้งหรือนาปรังได้กว่า 4-5 ล้านไร่ขณะเดียวกันจะบูรณาการร่วมกับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนอย่างต่อเนื่อง
5: เราก็คาดการว่าปริมาณน้ำต้นทุนเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนนะครับคาดว่าอ่างเก็บน้ำทั่วประเทศจะมีปริมาณน้ำ 61,000 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับหรือว่าร้อยละ80ของความจุอ่างนะครับซึ่งคาดว่าจะพอเพียงสำหรับสนับสนุนกิจกรรมในฤดูแล้งพื้นที่เพาะปลูกนาปรังอาจจะมีถึง 4-5 ล้านไร่นะครับสำหรับปีนี้นะครับ
3: ขณะที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ยกระดับการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เป็นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโญเพื่อดูแลพืชผลทางการเกษตรด้วยแนวทาง4ด้านคือกักเก็บตุนน้ำปรับเปลี่ยนและเฝ้าระวังซึ่งนายรพีทัศน์อุ่นจิตพันธ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกล่าวว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่ออกไปให้คำแนะนำเกษตรกรในการติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมแนะนำให้เกษตรกรปรับแผนการเพาะปลูกเปลี่ยนมาเป็นการปลูกพืชระยะสั้นที่ใช้น้ำน้อยและมีตลาดรองรับ
6: เราเองเนี่ยก็ยกระดับในเรื่องของแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงจากเอลนิโญซึ่งเราชู4ยุทธศาสตร์สำคัญกับเก็บเติมน้ำปรับเปลี่ยนแล้วก็เฝ้าระวังเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อภาคเกษตรของเกษตรกรนะครับซึ่งเราได้ตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านพืชไว้นะครับซึ่งแผนหลักๆของเราก็มีแผนรับมือและแจ้งเตือนเกษตรกรเช่นแผนการปลูกพืชลดความเสี่ยงเรื่องระบบเตือนภัยที่จะช่วยเหลือเกษตรกรเรื่องของการทำชุดความรู้ต่างๆที่มันตอบโจทย์ความต้องการของเกษตรกรครับ
3: ขณะเดียวกันคณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่มีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานได้เห็นชอบกรอบดำเนินงานปีงบประมาณ2570วงเงินรวม 2,000 ล้านบาทรองรับผลกระทบปรากฏการณ์เอลนีโญครอบคลุมตลอดห่วงโซ่การผลิตตั้งแต่ด้านการตลาดเพื่อรักษาเสรีภาพและยกระดับราคาสินค้าเกษตรและด้านการผลิตเพื่อพัฒนาโครงสร้างการผลิตและปรับปรุงคุณภาพสินค้าครอบคลุมสินค้าเกษตรหลายกลุ่มอาทิพืชไร่ผลไม้ปศุสัตว์ประมงรวมถึงกลุ่มสินค้าจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้ภาครัฐสามารถดูแลเกษตรกรได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงทีซึ่งมาตรการทั้งหมดนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเชิงรุกสำหรับรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญเพื่อให้เกษตรกรและภาคการเกษตรของประเทศผ่านพ้นวิกฤตซูเปอร์เอลนีโญในครั้งนี้ไปได้ชวนันท์มาลีรายงาน
20: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐคุมเข้มงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทในทุกมิติเพื่อป้องกันก่อนโกงตั้งแต่ต้นน้ำตลอดจนการบริหารสัญญาเฝ้าระวังงบฟื้นฟูเศรษฐกิจปี2568เน้นอุดช่องโหว่ป้องกันปัญหาก่อนเสียหายซ้ำรอยเพื่อความคุ้มค่าสูงสุดของประชาชนติดตามเรื่องนี้จากรายงานค่ะ
4: รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณกว่า 157,000 ล้านบาทประจำปีงบประมาณ2568เพื่อขับเคลื่อนและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาวะที่เศรษฐกิจโลกกำลังอยู่ในช่วงขาลงโดยเน้นการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเช่นถนนหนทางแหล่งน้ำและการพัฒนาชุมชนทั่วไปแต่เงินงบประมาณระดับแสนล้านเช่นนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือความโปร่งใสและความคุ้มค่าล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ได้ร่วมกับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.ลงพื้นที่ติดตามเฝ้าระวังและสังเกตการโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดนายสุชาติกรวยกิตานนท์รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยถึงแนวทางการทำงานว่าปปช.ให้ความสำคัญกับการตรวจสอบตั้งแต่ต้นน้ำคือเริ่มต้นตั้งแต่ขั้นตอนกำหนด TOR และรายการสเปคงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการล็อกสเปคเอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มทุนใดกลุ่มทุนหนึ่งหรือเกิดการหัวประมูลนอกจากนี้ยังสแกนลึกไปจนถึงกลางน้ำในเรื่องของการบริหารสัญญาหากพบว่าโครงการเริ่มล่าช้าหรือมีสัญญาณเสี่ยงที่จะผิดปกติเจ้าหน้าที่จะรีบแจ้งข้อสังเกตไปยังหน่วยงานเจ้าของโครงการทันทีเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้องก่อนที่จะมีการตรวจรับงานหรือเบิกจ่ายงบประมาณ
7: คือจริงๆในการเข้าติดตามเนี่ยเราติดตามเนี่ยช่วงแต่ช่วงต้นน้ำอย่างกรณีที่เนื่องจากว่าจริงๆแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยเงินทุนมันมีใหญ่จริงๆก็คือเงินทุนจากภาครัฐในการที่จะลงในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ถ้าเกิดในส่วนของการลงทุนนี้เองนะในเกี่ยวกับโครงการต่างๆเนี่ยเราจะดูตั้งแต่ต้นน้ำคือตั้งแต่การกำหนด TOR ต่างๆเนี่ยในภาครัฐเองว่าการกำหนด TOR เนี่ยนะว่ามันมีการต้องไหมมีการเอื้อประโยชน์ไหมเมื่อเราพบแล้วเนี่ยก็เราพยายามก่อนที่โครงการจะดำเนินไปหรือดำเนินการไปแล้วบางส่วนเนี่ยก่อนที่จะถึงขั้นไปเบิกจ่ายเนี่ยเราก็ได้มีการข้อสังเกตไปยังทางเจ้าของโครงการว่าจุดที่เราพบเนี่ยมันมีข้อสังเกตในแต่ละโครงการอย่างไรครับเพื่อให้เขามีการปรับแก้หรือว่าการแก้ไขให้ก่อนที่มันจะเกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ
4: การทำงานร่วมกันระหว่างปปช.สตง.และปปท.ในครั้งนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลและลงพื้นที่ร่วมกันทำให้ประหยัดเวลาและลดภาระการจัดส่งเอกสารของหน่วยงานตรวจรับที่สำคัญปปช.มีกลไกเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ครบทุกจังหวัดจึงสามารถเฝ้าระวังโครงการต่างๆได้อย่างใกล้ชิดและครอบคลุมทุกมิติทั้งการตรวจงานตามสัญญาตลอดจนการประเมินว่าโครงการที่สร้างเสร็จแล้วนั้นประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ตรงตามความต้องการจริงหรือไม่ อย่างไรก็ตามปปช.อยากให้หน่วยงานภาครัฐยึดมั่นในระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพราะความโปร่งใสจะเป็นเกราะคุ้มกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนร่วมเป็นหูเป็นตาสังเกตการและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เงินทุกบาททุกสตางค์จากงบกระตุ้นเศรษฐกิจ 157,000 ล้านบาทถูกใช้อย่างคุ้มค่าและตกถึงมือประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
21: ภาครัฐเอกชนร่วมมือกันเพิ่มบทบาทระบบรางในโลจิสติกไทยภายใต้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางโดยการเปิดทดลองขนส่งสินค้าเชื่อมโยงท่าเรือและฐานเศรษฐกิจสำคัญติดตามได้จากรายงานครับ
8: ปัจจุบันการขนส่งในประเทศไทยพึ่งพาทางถนนเป็นหลักมากกว่าร้อยละ80ขณะที่ขนส่งสินค้าผ่านระบบรางมีเพียงร้อยละ6-7คงเหลือที่ว่างความจุของทางรางมากกว่าร้อยละ70-80แต่จากสถานการณ์เศรษฐกิจและความผันผวนของราคาพลังงานส่งผลให้ผู้ประกอบการต้องเร่งหาแนวทางลดต้นทุนการขนส่งการขยายโครงข่ายการขนส่งทางรางจึงกลายเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านโลจิสติกและพลังงานอย่างยั่งยืนประกอบกับการประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ถือเป็นนิมิตหมายอันดีในการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในฐานะผู้ร่วมให้บริการและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำถึงเป้าหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคมคือการทำให้การขนส่งทางรางเป็นทางเลือกที่แข่งขันได้มีมาตรฐานปลอดภัยและเชื่อมต่ออย่างไร้รอยต่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาลที่มุ่งสู่การขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหรือ Green Logistics โดยมีเป้าหมายระยะยาวในการเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้หัวรถจักรไฟฟ้าพร้อมพลิกโฉมให้ระบบรางเป็นเส้นทางขนส่งหลักของประเทศและการขนส่งทางถนนทำหน้าที่เป็นระบบฟีดเดอร์เพื่อกระจายสินค้าเข้าสู่พื้นที่ต่าง
9: ๆนี่ก็คือเป็นเส้นทางรางโดยเฉพาะทางคู่ขณะนี้จากราชบัลลังก์ไปถึงขอนแก่นเป็นที่เรียบร้อยและจากขอนแก่นไปถึงหนองคายในระหว่างการก่อสร้างก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณปี2572หรือ73เมื่อแล้วเสร็จความสมบูรณ์ของการขนส่งทางรางก็จะสมบูรณ์บ้าง
8: ด้านนายบันเกษมทรัพย์กรรมการรองเลขาธิการหอการค้าไทยมองว่าจากการที่รัฐบาลและเอกชนร่วมมือกันเปิดทดลองเดินรถโครงการต้นแบบการขนส่งสินค้าทางรางจะทำให้การขนส่งทางรางของประเทศไทยกำลังก้าวสู่วาระสำคัญในการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่หัวใจสำคัญของการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้คือพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ที่ผ่านมาสร้างโอกาสให้ภาคเอกชนที่มีศักยภาพสามารถนำหัวรถจักรและแคร่บรรทุกสินค้าเข้ามาร่วมให้บริการบนโครงข่ายรางของรัฐบาลได้
10: ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการขนส่งทางรางหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยให้ความสำคัญกับการขยายโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจผ่านแนวนโยบายที่เรียกว่า Unlocking New Growth ศักยภาพใหม่แห่งการเติบโตโดยมีแนวทางสำคัญก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของไทยโดยประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเข้มแข็งผ่านคณะกรรมการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนของหอการค้าไทย
8: การประกาศใช้พระราชบัญญัติการขนส่งทางรางฉบับใหม่ไม่เพียงแต่นำมาซึ่งโอกาสใหม่ของภาคเอกชนในการเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจเท่านั้นแต่ยังถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับโลจิสติกส์ไทยสู่ระบบกรีนโลจิสติกส์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการขนส่งของประเทศอย่างยั่งยืนในอนาคตนพศรแก้วคำรายงาน
11: ท่านผู้ฟังคะตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปลูกจ้างในสถานประกอบการที่เข้าเกณฑ์จะมีหลักประกันเพิ่มขึ้นจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างแล้วใครต้องจ่ายเงินจ่ายเท่าไหร่และจะได้รับเงินคืนเมื่อใดรายละเอียดเรื่องนี้ติดตามได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
12: เคาะข่าวเล่าประเด็น การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างเป้าหมายเพื่อเพิ่มหลักประกันและส่งเสริมการออมให้ลูกจ้างมีเงินสำรองไว้ใช้เมื่อสิ้นสุดการทำงานสำหรับการจ่ายเงินเข้ากองทุนลูกจ้างไม่ได้จ่ายเพียงฝ่ายเดียวแต่นายจ้างจะร่วมสมทบด้วยโดยระยะแรกกำหนดให้นายจ้างและลูกจ้างจ่ายฝ่ายละ 0.25% ของค่าจ้างและตั้งแต่ปี 2574 จะปรับเพิ่มเป็นฝ่ายละ 0.5% ที่สำคัญการคำนวณเงินสมทบไม่ได้มีการกำหนดเพดานค่าจ้างสูงสุดดังนั้นหากค่าจ้างสูงจำนวนเงินที่ลูกจ้างจ่ายและนายจ้างสมทบจะเพิ่มขึ้นตามสัดส่วนตัวอย่างเช่นหากมีเงินเดือน 10,000 บาทลูกจ้างจะถูกหักเงินเข้ากองทุนเดือนละ25บาทขณะที่นายจ้างสมทบให้อีก25บาทรวมเป็น50บาทต่อเดือนโดยเงินส่วนนี้จะสะสมไว้ในกองทุนส่วนค่าจ้างที่นำมาคำนวณไม่ได้มีเพียงเงินเดือนแต่ยังรวมถึงค่าตอบแทนจากการทำงานเช่นค่า OT ค่าทำงานในวันหยุดค่าครองชีพค่าตำแหน่งและค่าคอมมิชชั่นขณะที่โบนัสค่าที่พักค่ากะและเบี้ยขยันไม่รวมอยู่ในการคำนวณกิจการที่ต้องส่งเงินคือสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและยังไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพกฎหมายครอบคลุมทั้งลูกจ้างประจำลูกจ้างทดลองงานลูกจ้างชั่วคราวลูกจ้างต่างด้าวและลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยบังคับเฉพาะลูกจ้างที่ไม่ได้เป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของบริษัทแต่หากลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วก็ไม่ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซ้ำส่วนลูกจ้างและพนักงานของหน่วยงานราชการรวมถึงรัฐวิสาหกิจไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎหมายนี้นายพงษ์เทพเพชรโสมรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกล่าวว่าลูกจ้างสามารถขอรับเงินได้เมื่อสิ้นสุดการทำงานไม่ว่าจะเป็นกรณีลาออกถูกเลิกจ้างสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือถูกให้ออกแต่หากลูกจ้างเสียชีวิตเงินตามสิทธิ์จะจ่ายให้แก่ทายาทเพื่อให้นายจ้างเตรียมตัวได้ล่วงหน้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้เปิดระบบ e-service ให้ในายจ้างหรือฝ่ายบุคคลที่เกี่ยวข้องยื่นรายชื่อลูกจ้างเพื่อขึ้นทะเบียนก่อนที่กฎหมายจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้โดยนายจ้างต้องนำส่งเงินภายในวันที่15ของเดือนถัดจากงวดค่าจ้างซึ่งงวดแรกต้องนำส่งภายในวันที่15พฤศจิกายนหากนายจ้างไม่นำส่งเงินตามกำหนดอาจต้องจ่ายเงินเพิ่ม 5% ต่อเดือนของเงินที่ค้างส่งและอาจมีโทษทางอาญาจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
13: รูปแบบที่จะดำเนินการวันที่1ตุลาคม2569เนี่ยเป็นรูปแบบของการสะสมสมทบซึ่งเป็นเงินออมที่ลูกจ้างจะได้รับเมื่อลูกจ้างออกจากงานนะครับไม่ว่ากรณีใดๆก็แล้วแต่ก็จะมีสิทธิ์ได้รับเงินก้อนนี้ซึ่งจัดเก็บจากเงินสะสมของลูกจ้างเองและเงินสมทบจากนายจ้างเข้ามาเป็นเงินก้อนหนึ่งที่เขาออกจากงานเขาจะได้รับเลยปัจจุบันเนี่ยในส่วนของแรงงานเกือบประมาณ6ล้านกว่าคนกับ7ล้านคนเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาจะไม่มีเรื่องของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพไม่มีเรื่องของการออมของกชกรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงานเราอาศัยกฎหมายตามพระคุ้มครองแรงงาน2541เนี่ยจริงๆเราอาจจะต้องดำเนินการมาตั้งนานแล้วเพราะกฎหมายเนี่ยใช้บังคับมาตั้งแต่ปี41
12: จากเงินสมทบที่ร่วมกันสะสมในแต่ละเดือนจะกลายเป็นเงินก้อนที่ช่วยสร้างความมั่นคงให้ลูกจ้างในวันที่ต้องสิ้นสุดการทำงานนายจ้างและลูกจ้างจึงควรเตรียมความพร้อมก่อนกฎหมายเริ่มมีผลอย่างเป็นทางการในวันที่1ตุลาคมนี้สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานสายด่วนโทร1506-3ตลอด24ชั่วโมงหรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโทร02-660-2060-1ในวันและเวลาราชการนิตยาคุณสิมรายงาน
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
15: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้าง เพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่23กันยายนพุทธศักราช2569ขึ้น12ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณปณิสราพานแก้วดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณปณิสราครับ
2: สวัสดีค่ะคุณทรงพลคะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์นะคะที่ติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังค่ะประสานงานโดยคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคเดชคำเพียระค่ะ
1: ครับตอนนี้ก็ขึ้นไลฟ์แล้วนะครับติดตามได้ใน Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีก็มีการเคาะออกมาแล้วนะครับตามที่ได้คาดการเอาไว้ก็คือไทยช่วยไทยเฟสใหม่เฟส2ฮะก็เงื่อนไขก็ต่างจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้ว 1,000 บาทต่อเดือนใช่ไหมฮะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: วันละ200บาทแต่รอบนี้แจก 1,000 บาทใช้ได้2เดือ น 1,000 บาทใช้ได้2เดือนนะครับแล้วก็เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเพิ่มอีก700บาทเดิมได้300บวกไปให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับเพื่อช่วยเรื่องของกำลังซื้อแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะครับหลังจากที่เจอปัญหาเรื่องของน้ำมันแพงสถานการณ์ตะวันออกกลางเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปลายเดือนเนี่ยที่ผ่านมาจนถึงวันนี้นะครับสถานการณ์ก็มีขึ้นๆลงๆนะครับแต่ล่าสุดและดูแล้วเนี่ยก็ยังไม่ดีขึ้นนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยก็ทวีปรับตัวสูงขึ้นนะครับสิ่งที่ต้องจับตามองก็คือสินค้ายังจะขึ้นราคาได้อีกหรือไม่เพราะรอบที่แล้วขึ้นไปแล้วนะครับตอนเดือนมีนาเมษาเนี่ยบอกว่าโอ้ค่าขนส่งขึ้นดีเซลขึ้นก็จำเป็นที่จะต้องขึ้นราคาพอขึ้นราคาค่าขนส่งปุ๊บอาหารการกินและอะไรอื่นๆเนี่ยต้องอาศัยการขนส่งทั้งนั้นก็ขึ้นราคาไปด้วยรอบนี้เนี่ย

0: กลัวว่าจะขึ้นอีกรอบนึงเนี่ยผู้บริโภคก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะครับเพราะว่าคนไทยตอนนี้กำลังซื้อลดลงครับส่วนเรื่องของฟ้าของฝนครับปอพอแจ้งเตือน10จังหวัดภาคกลางเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มการระบายน้ำฮะกรุงเทพมหานครฝนตกหนักฮะเตรียมตัวรับฝนกันฮะบริเวณกทมภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับแล้วก็ภาคเหนือตอนล่างนะครับเพราะว่า23ถึง26กันยายนนะฮะฝนจะตกหนักก็วันนี้เนี่ยแหละครับเริ่มต้นนะฮะไม่แน่ใจว่าจะเป็นฝนราชการไหม4โมงครึ่งนัดกันมานะฮะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยจะเจอกันบ่อยนะครับซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกนิตินิยธันประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการประชุมเร่งด่วนเรื่องนี้นะครับก็มีหน่วยงานด้านน้ำต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันแล้วก็ได้คุยกันว่าจะแจ้งเตือนประชาชนอย่างไรนะครับให้เฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำบางทีเซลล์บรอดแคสต์ส่งไปปุ๊บเนี่ยประชาชนก็บ่นมาบอกว่าข้อความยาวๆกว่าจะอ่านรู้เรื่องเนี่ยปาเข้าไปอยู่ประมาณ5นาที10นาทีอยากได้3บรรทัดสั้นๆทีเดียวรู้เรื่องกระชับหน่อยนะฮะเพราะว่าประชาชนบอกว่าได้แล้วล่ะเซลล์บรอดแคสต์แต่กว่าจะอ่านรู้เรื่องกว่าจะอ่านเข้าใจเนี่ยเหนื่อยเหนื่อยแล้วบางทีก็ไม่ทันนะฮะส่วนเรื่องของพื้นที่รับน้ำนะครับก็จะต้องดูต่อไปเพราะว่าพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณภาคกลางเนี่ยโดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดอยุธยานครสวรรค์อะไรต่างๆตรงนี้แหละครับเป็นพื้นที่รับน้ำในพื้นที่ภาคกลางคำถามคือว่ารัฐบาลเตรียมมาตรการเยียวยาความเสียหายเหล่านี้อย่างไรถ้านอกเหนือจากแผนนะครับส่วนเพจดังนะฮะเพจดังหรือเปล่าไม่ทราบนะฮะชื่อทีอะไรพยากรณ์อากาศอะไรสักอย่างนึงนะ
1: ค่ะ
0: นั่นแหละเขาก็พยากรณ์ออกมาว่าจะมีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นมหาอุทกภัยเกิดขึ้นนะครับบริเวณแถบภาคตะวันออกในโซเชียลว่าเช่นนั้นรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์สื่อในประเด็นนี้นะฮะชี้แจงว่ามหาอุทกภัยเนี่ยจะเกิดขึ้นไห
1: ม
0: ตามที่เพจเขาทำนายปกติการทำนายฟ้าฝนเนี่ยต้องกรมอุตุ
1: นี
0: ้แม่นไหม
1: ก็เป็นการคาดการณ์คือส่วนใหญ่
0: พยากร
1: ณ์
0: เป็นการคาดการณ์จากข้อมูลต่าง
1: ๆ
0: ดาวเทียมของกรมอุตุแล้วก็สถานการณ์อะไรต่างๆเนี่ยกรมอุตุก็จะมีความแม่นยำมากกว่านะฮะแต่พอเพจเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยประชาชนอันดับแรกแตกตื่น
1: ใช
0: ่แตกตื่นก็คือว่าเฮ้ยจะเกิดมหาอุทกภัยจริงเหรอแล้วก็แชร์กันไปเรื่อยๆข่าวเนี้ยมันก็คือข่าวลือเนี่ยมันเร็วกว่าข่าวจริงพอข่าวลือมันเร็วปุ๊บเนี่ยทางด้านของกรมอุตุเนี่ยก็จะต้องรีบออกมาชี้แจงว่าข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรนะครับอันนี้คือเรื่องของสถานการณ์น้ำที่เราก็จะต้องมาพูดคุยกันนะฮะแล้วก็เรื่องของคดีคุณยิ่งลักษณ์นะฮะวันนี้ศาลปกครองจะอ่านคำสั่งคำพิพากษานะครับเรื่องของการขอให้พิจารณาคดีใหม่ในกรณีคดีรับจำนำข้าวนะครับที่เกิดขึ้นมานานแล้วนะครับแล้วก็ให้คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยชดใช้ค่าเสียหายนะครับซึ่งฝั่งคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยก็ขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะบอกว่ามีหลักฐานเพิ่มเติมที่เป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญที่อาจจะทำให้คดีนี้มีการพลิกหรือว่ามีการเปลี่ยนวันนี้ศาลปกครองก็จะมีการอ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งตรงนี้ซึ่งจริงๆคดีจบไปแล้วนะฮะแต่ว่าคือฝั่งของคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยอยากจะขอให้พิจารณาคดีใหม่ด้วยข้อเท็จจริงที่บอกว่านี่คือข้อเท็จจริงใหม่นะครับต้องดูว่าศาลมองยังไงศาลมองว่าข้อเท็จจริงเดิมไหมมีผลกับคดีหรือเปล่านะครับศาลจะมอง2ประเด็นนี้นะครับช่วงบ่ายติดตามกันนะครับไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำฮะคุณพระดอนปริศนานันทกุลฮะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะได้กล่าวถึงกรณีที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักว่าคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางที่มีคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานฮะ ประชุมเสร็จสิ้นแล้วนะครับเมื่อวานนี้นะครับประชุมเร่งด่วนนะครับก็ทราบมาว่า 23-26 กันยายนนี้ก็คือเริ่มตั้งแต่วันนี้ยาวไปจนถึงวันเสาร์นะฮะจะมีปริมาณน้ำฝนเนี่ยอยู่ในปริมาณมากพอสมควรนะครับแล้วก็พื้นที่ภาคตะวันออกภาคกลางภาคเหนือตอนล่างบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนที่กำลังจะเกิดขึ้นช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ ทางด้านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮะไม่ว่าจะเป็นสธนช.กรมชลประทานปภ.นะฮะก็มาด้วยนะครับคือถามว่าสธนช.มาทำไมสธนช.เนี่ยคุมด้านน้ำทั้งหมดนะฮะก็คือ เรื่องของการบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานเช่นเดียวกันก็จะต้องดูน้ำในเขื่อนบริหารจัดการน้ำปอพอเนี่ยเป็นฝ่ายแจ้งเตือนก็มาให้ข้อมูลกันเพราะว่ามีข้อสั่งการจากท่านเอกนิติในหลายประเด็น โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางฮะประเมินว่าจะมีปริมาณน้ำตกค้างที่เกิดจากฝนเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา มากพอสมควรพูดง่ายๆฝนเนี่ยยังค้างอยู่ยังไม่หมดน้ำจะเติมลงมาต้องระมัดระวังพื้นที่ภาคกลางตรงไหนบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกำแพงเพชรพิษณุโลกนครสวรรค์สุโขทัยอุทัยธานีนะครับตอนนี้ยังมีน้ำขังอยู่นะครับถ้าน้ำลงมาที่คือแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็จะทำให้น้ำสูงขึ้นเป็นเหตุให้กรมชลประทานเนี่ยต้องระบายน้ำอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจะไปอั้นน้ำต่อไปก็คงไม่ได้นะฮะไม่อย่างนั้นก็เกิดปัญหาเดียวกันกับสมัยก่อนๆ นะฮะโดยประกาศว่าจะมีการเพิ่มการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาที่ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสิ่งที่จะเกิดตามมาคือพื้นที่ลุ่มตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองบางส่วนลุ่มน้ำฝั่งท่าจีนนะฮะไม่ว่าจะเป็นอำเภอบางปลาม้าอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีอาจได้รับผลกระทบบ้างนะฮะดังนั้นแล้วในพื้นที่ตรงนี้อันนี้ผมพูดเองนะฮะใครที่เคยเจอน้ำท่วมน้ำอะไรพวกนี้เนี่ยก็จะต้องเริ่มเฝ้าระวังแล้วก็ระมัดระวังกันได้แล้วนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะคุมการระบายน้ำไม่ให้เกิดจากระดับนี้จากการคาดการปริมาณน้ำฝน 3-4 วันนี้คุณเอกนิติได้กำชับฮะให้บริหารการให้บริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ให้ดูพื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เกษตรกรเนี่ยเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วให้พยายามเอาน้ำไปไว้ตรงนั้นพูดง่ายๆเหมือนเป็นแก้มลิงนะฮะแต่ต้องดูด้วยนะครับว่าเกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตไปหรือยังถ้ายังเนี่ยพยายามอย่าให้กระทบกับเขานะครับตรงไหนบ้างอยุธยาอ่างทองลพบุรีนะครับเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดกับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนะฮะแล้วก็ยังได้ถามที่ประชุมด้วยว่าการประเมินของกรมอุตุเนี่ยกรมชลเนี่ยประเมินตรงกันหรือไม่ว่าน้ำก้อนนี้จะเป็นก้อนสุดท้ายแล้วนะครับก็พบว่าจากการพยากรณ์ล่าสุดจนถึงวันนี้ยืนยันว่าปริมาณน้ำฝนก้อนนี้เป็นก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะครับโปรดฟังครั้งหนึ่งน้ำฝนก้อนใหญ่และก้อนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนหลังจากนี้จนถึงเดือนตุลาคมจะทิ้งระยะพอสมควรซึ่งทำให้การระบายน้ำก้อนนี้ออกไปได้นะฮะทั้งนี้แม้ผลกระทบจะเกิดในพื้นที่ลุ่มต่ำแต่ก็จะพยายามไม่ให้เกิดผลเสียหายกับประชาชนหรือเกิดเนี่ยให้น้อยที่สุดฮะ
1: ค่ะส่วนในเรื่องของกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนะคะในสื่อสังคมออนไลน์ในโซเชียลมีเดียต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของมหาอุทกภัยใน120ชั่วโมงข้างหน้านะคะซึ่งก็แน่นอนสร้างความตื่นตระหนกสร้างความตกใจให้กับประชาชนนะคะเรื่องนี้นะคะทางท่านรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาฝ่ายวิชาการคุณณัฐวุฒิแดนดีค่ะก็มีการออกมาให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนด้วยนะคะพร้อมกับชี้แจงถึงความกังวลแล้วก็สถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วง 23-27 กันยายนนี้ตามข้อมูลของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะซึ่งทางคุณณัฐวุฒิเนี่ยก็บอกว่าในช่วงนี้เนี่ยคือประเทศไทยเราจะมีแนวโน้มในการที่จะเกิดฝนตกหนักหลายพื้นที่นะคะแล้วก็ตกหนักมากๆเนี่ยบางแห่งนะคะก็เกิดจากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็ร่องมรสุมรวมไปถึงมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นด้วยส่วนข้อมูลที่ระบุว่าจะมีมหาอุทกภัยเนี่ยหรือว่าฝนตกหนักตลอดทั้งวันทั้งคืนเลยนะคะตรงนี้คุณณัฐวุฒิบอกว่าไม่สอดคล้องกับข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็คือพูดง่ายๆเนี่ยคือฝนตกหนักแหละแต่ก็คงไม่ได้ตกหนักทั้งวันทั้งคืนจนไม่หยุดนะคะก็สถานการณ์ก็คือตอนนี้ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้ในบางพื้นที่นะคะแล้วก็บางพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมขังหรือว่าพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเฝ้าระวังกันด้วยส่วนช่วงวันที่23-27กันยายนนี้นะคะ ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมไปถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลรวมไปถึงพื้นที่อื่นๆด้วยนะคะก็เป็นพื้นที่ตามร่องมรสุมยังคงต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากเป็นพิเศษส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็จะมีกำลังแรงขึ้นยังไงช่วงนี้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ทางท่านรองอธิบดีก็ฝากมาว่าอย่าตื่นตระหนกกับข้อมูลที่เผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์โดยที่ยังไม่ได้ตรวจสอบแหล่งที่มาอย่างชัดเจนนั่นเองค่ะ
0: ครับมันคือความขัดแย้งของข้อมูลข่าวสารนะครับแสดงว่าประชาชนเนี่ยบางส่วนเนี่ยเชื่อมั่นในข้อมูลข่าวสารในโซเชียล มากกว่าข่าวสารจากกรมอุตุใช่หรือไม่ฮะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าพอบอกมหาอุทกภัยปุ๊บคนหูผึ่งทุกทีคือหน้าฝนทีไรเนี่ยจะมีเรื่องของคำว่ามหาอุทกภัย นะครับคนย้อนกลับไปคิดถึงสมัยปี2554ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะฮะเรื่องของ

0: น้ำท่วมใหญ่ตอนนั้นนะครับถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็แต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะเจอน้ำท่วมใหญ่อย่างสงขลาเนี่ยปีที่แล้วนะฮะแม่สายก็ปีที่แล้วนะครับก็กลัวกันแหละว่าจะเกิด มหาอุทกภัยกันเกิดขึ้น พอมีข่าวในโซเชียลปุ๊บเนี่ยมันก็คนเขาก็แตกตื่นบอกว่าเฮ้ยมันจะเกิดแล้วนะต้องระมัดระวังนะฮะนี่คือสิ่งที่เป็นความเชื่อมั่นของประชาชนทำไมคนถึงไม่ฟังข่าวกรมอุตุและไปเชื่อมั่นในข่าวโซเชียลอันนี้สำคัญทีมสื่อสารเนี่ยทางรัฐบาลหรือว่าของกรมอุตุเนี่ยจะต้องปรับการสื่อสารเนี่ยนอกจากจะให้ประชาชนเชื่อมั่นในเสถียรภาพแล้วก็สถานการณ์ต่างๆที่ภาครัฐสื่อสารไปแล้วเนี่ยคือรัฐอยากบอกเนี่ยแต่ประชาชนเนี่ยต้องถามว่าการรับรู้ของประชาชนเนี่ยจะต้องปรับสารหรือว่าสาระสำคัญของข้อมูลเนี่ยให้ประชาชนสามารถรับรู้และเข้าใจได้ง่ายนะครับรวมถึงเข้าถึงประชาชนได้ง่ายด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเขียนเป็นภาษาวิชาการภาษาอากาศเนี่ยภาษาทางวิชาการมากๆเนี่ยประชาชนไม่เข้าใจนะฮะผมเคยเจอท่านทางจังหวัดนะฮะท่านผู้ว่าท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยก่อนนะ5ปี10ปีที่แล้วนะฮะคือสมัยนี้อาจจะดีขึ้นสมัยก่อนเนี่ยคือข้อมูลในเรื่องของน้ำเรื่องของอากาศเนี่ยพอแต่ละจังหวัดเนี่ยได้รับข้อมูลปุ๊บเนี่ยไม่สามารถเอาไปใช้ได้เลยต้องมานั่งแปลผลแปลข้อมูลว่าตกลงแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนึกออกไห
1: ม
0: มีภาพมีข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นวิชาการหมดเลยนะฮะระบายน้ำเท่าโน้นเท่านี้คือประชาชนหรือว่าทางจังหวัดเนี่ยเขาก็บอกกันตรงๆอ่ะเขาก็บอกว่าเฮ้ยผมไม่ได้อยากรู้แบบข้อมูลทางวิชาการแบบนี
1: ้
0: ผมต้องการรู้ว่าในพื้นที่จังหวัดผมอำเภอผมเนี่ยมันจะเกิดขึ้นประมาณเมื่อไหร่แล้วจะได้เตรียมตัวได้ทันท่วงทีนะฮะอันนี้คือข้อมูลข่าวสารเนี่ยคือรัฐต้องทำงานหนักกว่าเดิมเพราะว่านอกจากจะสื่อสารด้วยความรวดเร็วแล้วก็ข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่ตรวจสอบได้เชื่อมั่นได้แล้วเนี่ยจะต้องสื่อสารด้วยถ้อยคำหรือข้อความเนี่ยที่สั้นกระชับแล้วก็เข้าใจง่ายกับประชาชนเซลล์บอร์ดแคสเป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่มีเสียงสะท้อนออกมาบอกว่าข้อความเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวแล้วก็ค่อนข้างที่จะอ่านแล้วเนี่ยเข้าใจได้ยากขึ้นยากขึ้นถ้าเปิดโซเชียลปุ๊บเนี่ยสามบรรทัดจบในเพจหนึ่งนะฮะคนก็เลยไปเชื่อมั่นหรือว่าไปดูข่าวในเพจนั้นคือคนไม่ได้เชื่อมั่นแต่คนจะไปดูในส่วนตรงนี้เนี่ยต้องไปถามเขาดูว่าเฮ้ยทำไมคนถึงเข้าไปดูเยอะแล้วทำไมของหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องออกมาแก้อยู่ตลอดเวลาแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เรื่องของข้อมูลข่าวสารเนี่ยรัฐเนี่ยพยายามที่จะออกมาบอกว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยมันคือข้อมูลที่เป็นเท็จเช่นข้อมูลมหาอุทกภัยนะฮะอันนี้มันเกิดขึ้นเป็นประจำหน้าฝนของทุกปีก็จะพูดถึงเรื่องนี้นะครับแต่ว่าคำพูดของคุณพราดรที่มีการประชุมเนี่ยกับคุณเอกนิติเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีคำยืนยันอันหนึ่งที่ผมฟังแล้วใจชื้นก็คือมวลน้ำก้อนนี้เนี่ยที่จะเกิดฝนตกหนัก 23-27 กันยายนจะเป็นมวลน้ำก้อนสุดท้ายนะฮะคือรอบนี้อาจจะหนักสุดท้ายแล้วล่ะของปีนี
1: ้
0: นะครับดังนั้นก็เตรียมตัวรับมือกันผ่านพ้นไปแล้วเนี่ยก็ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะฮะส่วนกรุงเทพมหานครนะออกมาเตือนประชาชนนะครับคนกรุงครับเตรียมรับมือฝนตกหนักมากนะครับเสมือนท้องฟ้าวิปริตนะฮะในช่วง 23-27 กันยายนนี้นะครับโดยอ้างอิงจากข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงหลีกเลี่ยงอยู่ที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่สิ่งก่อสร้างป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงรวมถึงอันตรายจากฟ้าผ่าด้วยนะครับกรุงเทพมหานครก็บอกว่าหากพบปัญหาแจ้งได้ที่สายด่วน1555นะครับหรือว่า LINE @traffyfongdu นะครับแล้วก็ Facebook ศูนย์ป้องกันน้ำท่วมกทม.โทร02-2485-115ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมถนนสายหลักนะฮะจะเห็นว่าพื้นที่กรุงเทพนะฮะเดี๋ยวนี้เจอน้ำท่วมน้อยลงนะครับ
1: น้อยลงน้ำขังน้ำรอการระบายน้อยลง
0: ใช่ใช่คือปีก่อนๆหนักกว่านี้นะครับแต่ว่า 2-3 ปีนี้เราจะรู้สึกว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยพื้นที่เช่นถนนรัชดาพื้นที่เดิม
1: ๆ
0: ถนนพระราม9แล้วก็ถนนเนี่ยแยกสุทธิสารอะไรแถวๆนี้นะฮ
1: ะ
0: น้ำไม่ค่อยท่วมโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยไม่ค่อยเห็นน้ำท่วมเลยเต็มที่ท่วมเนี่ยก็1-2 ชั่วโมงเนี่ยหายหมดนะฮะอันนี้คือกรุงเทพเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องของฝนตกหนักและน้ำรอการระบายเนี่ยปีนี้น้อยกว่าปีนี้น้อยปีนี้น้อยนะฮะแต่ปริมณฑลสิครับนนทบุรี

0: ปทุมธานีเนี่ยไม่แผ่วนะครับไม่แผ่วนะครับแถวบ้านผมเนี่ยแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนะเนี่ยมันจะครอบคลุมกรุงเทพกับนนทบุรีเออแถวๆหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะเดี๋ยวนี้นะฮะโอ้โหตก
1: ปุ๊บท่วมเลย
0: ตกไม่ถ้าเกิดฝนเยอะเนี่ยก็ท่วมหนักเลยนะฮะส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของการวางระบบสายไฟฟ้าใต้ดินหรือว่าเรื่องของรถไฟฟ้าที่เมื่อก่อนตรงกลางเนี่ยมันคือทางระบายน้ำนะครับแล้วก็การที่บ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นนะครับหลายปัจจัยเนี่ยก็ทำให้น้ำท่วมขังมากๆนะครับในพื้นที่นนทบุรีนะครับอย่างนี้ก็ต้องฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยแก้ไขด้วยนะครับ
1: ค่ะนี่เป็นเรื่องของพยากรณ์อากาศนะคะแล้วก็ช่วงนี้ยังไงติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะติดตามเรื่องของตลาดหน่อยนะคะในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลที่เขาบอกว่ากำลังเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการแข่งขันกันด้านราคานะคะเรื่องนี้ทางด้านท่านผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณมานะนิมิตวานิชนะคะก็ออกมาเปิดเผยนะคะถึงเกี่ยวกับเรื่องของตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ากำลังเผชิญหน้ากับยุคแห่งการเปลี่ยนผ่านค่ะทั้งจากการขยายตัวของโครงข่ายระบบรางที่กำลังกระจายความเจริญสู่รอบนอกนะคะแล้วก็ต้นทุนราคาที่ดินกับค่าก่อสร้างเนี่ยที่สูงขึ้นก็ทำให้ผู้ประกอบการจะต้องเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มมากกว่าการแข่งขันด้านราคาค่ะนอกจากนี้นะคะกำลังซื้อเนี่ยเขาบอกว่าแยกเป็น2ขั้วนะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มระดับบนนะคะก็จะเป็นการเติบโตจากความต้องการทำเลย่านธุรกิจต้องการพื้นที่ใช้สอยขนาดใหญ่นะคะแล้วก็เสริมด้วยนวัตกรรมบ้านสุขภาพแล้วก็ความปลอดภัยระดับสูงในขณะที่กลุ่มตลาดกลางแล้วก็ล่างเนี่ยเผชิญแรงกดดันจากอัตราการปฏิเสธสินเชื่อนะคะซึ่งทิศทางการพัฒนาโครงการในระยะถัดไปเนี่ยก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาเรื่องของทำเลระดับราคานะคะให้สอดคล้องกับรายได้รวมไปถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปสู่เรื่องของสมาร์ทโฮมแล้วก็ AI นะคะรวมไปถึง ESG เป็นสำคัญด้วยซึ่งทางคุณมานะเนี่ยก็บอกว่าจากการสำรวจนะคะพบว่าราคาของบ้านใหม่ในกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยลดลงถ้าเทียบกันกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะตรงนี้ก็สะท้อนว่าผู้พัฒนาโครงการเนี่ยมีการปรับตัวให้สอดคล้องกับกำลังซื้อในปัจจุบันนะคะในส่วนของสินเชื่อที่เกณฑ์มันเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็เรื่องของหนี้ครัวเรือนนะคะที่อยู่ในระดับสูงก็ยังเป็นประเด็นที่จะต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดคืออาจจะต้องรอมาตรการของภาครัฐเข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ด้วยค่ะ
0: นะคือคนไม่มีตังค์ซื้อว่าอย่างนั้นเถอะคือสร้างแล้วเนี่ยคือสร้างบ้านจัดสรรสร้างคอนโดปุ๊บเนี่ยแล้วปรากฏว่าลูกค้าเนี่ยก็อยากจะซื้อนั่นแหละไม่ใช่ว่าไม่มีปัญญาจะซื้อแต่ว่าคืออยากซื้อแล้วไปขอสินเชื่อธนาคารแต่ว่าก็ไม่ได้พอไม่ได้ก็ไม่ได้ซื
1: ้อ
0: นะครับเจ้าของโครงการก็เดือดร้อนมันมีโครงการเกี่ยวกับอยากจะเกี่ยวกับกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์เนี่ยที่สมัยคุณเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยพยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้เพราะว่ารู้ว่าตั้งแต่ในสมัยนั้นเนี่ยตลาดอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันค่อนข้างที่จะซบเซานะครับคนขายบ้านคนขายที่ดินคนขายอะไรต่างๆเนี่ยขายไม่ออกขายไม่ออกเพราะว่าคนไม่มีเงินจะซื้อพูดง่ายๆกำลังซื้อมันลดลงถ้าเอาภาษาวิชาการปัจจุบันก็ไม่ต่างจากเดิ
1: ม
0: นะฮะปัจจุบันก็ไม่ต่างจากเดิมบ้านโดนยึดบ้านโดนอะไรเนี่ยก็เยอะเหมือนกันแต่ตลาดใหม่ของคนอยากมีบ้านเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเขาก็ไม่ได้มองบ้านใหม
1: ่
0: ถ้าอยากได้บ้านทำเลดีๆเนี่ยในสมัยนี้อยู่กรุงเทพหรือว่าปริมณฑลเนี่ยต้องไปที่ธนาคารหรือกรมบังคับคดีไปดูบ้านที่ถูกยึดบ้านที่อะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้จะมีบริษัทที่เขามารับจ้างรีโนเวทหรือว่าปรับปรุงบ้านเนี่ยในหลังเก่าเนี่ยให้ดูเป็นหลังที่ใหม่ๆนะครับก็ตรงนี้ก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่เขาบอกว่าเป็นตลาดที่ทำกำไรได้ดีเหมือนกันนะครับพอซื้อจากธนาคารบ้านที่ถูกยึดแล้วก็จากกรมบังคับคดีบ้านที่ผ่อนไม่หมดเนี่ยแล้วก็ผ่อนไม่ได้เนี่ยแล้วก็ถูกยึดมาเนี่ยแล้วก็ซื้อมาในราคาที่ไม่แพงมากนะครับแล้วก็นำมาปัดฝุ่นใหม่นะครับจ่ายค่ารีโนเวทแล้วก็มาขายอีกทีเนี่ยตลาดนี้เนี่ยก็ได้รับความนิยมในช่วงนี้นะครับเขาบอกว่าถ้าเกิดไปสร้างใหม่อะไรแบบนี้เนี่ยบางทีราคาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงแล้วมันอยู่ทำเลที่มันไกลจากเมืองมากๆถ้าอยากได้ทำเลที่ดีๆอยู่ใกล้ๆเมืองเนี่ยก็ลองไปดูบ้านที่ ที่ธนาคารยึดแล้วไปรีโนเวทเองก็ได้นะครับอันนี้เป็นตลาดอีกตลาดหนึ่งเนี่ยที่ตอนนี้ผู้บริโภคเนี่ยก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับเข้าสู่ระบบนี้กันเยอะแล้วนะครับส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนะครับก็มีข่าวดีนะฮะอนุมัติขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40วงเงิน 1,000 บาทเป็นเวลา2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางนะครับเริ่ม1ตุลาคมนี้ฮะคุณเอกนิตินิธานประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฮะก็เปิดเผยว่าการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะฮะเห็นชอบขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มอีก2เดือนนะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพจากวิกฤตตะวันออกกลางเรื่องของพลังงานนะครับตรงนี้เองนะครับเงื่อนไขก็คือว่า 1,000 บาทเนี่ยก็ใช้2เดือนนะครับใช้2เดือนนะครับไทยช่วยไทยพลัสเนี่ย2เดือนเริ่มใช้สิทธิ์1ตุลาคมถึงใช้โครงการนี้ในวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้คือไม่ได้ว่าได้โดยอัตโนมัติต้องไปกดยืนยันสิทธิ์เหมือนที่เราทำในครั้
1: งแรก
0: นะครับสำหรับคนที่อยู่ในโครงการเดิมส่วนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะฮะก็เพิ่มเงินให้นะครับ700บาทนะฮะเดิมได้300บวกให้อีก700รวมเป็น 1,000 บาทนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของการทบทวนเกณฑ์คุณสมบัตินะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อวานนี้ครม.ก็มีการเห็นชอบในเรื่องของการทบทวนคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมด้วยนะคะตามที่ทางคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะคะมีการเสนอก็ให้สอดคล้องกับสภาพความเดือดร้อนที่เป็นสภาพจริงนะคะก่อนหน้านี้ที่มีการออกมาพูดถึงกันในเรื่องนี้นะคะว่าบางท่านเนี่ยคือจนจริงแต่ว่าหลุดออกจากระบบนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยเป็นนักเรียนนะคะกลุ่มนักเรียนนักศึกษาอะไรเงี้ยนะคะก็มีการปรับปรุงเงื่อนไขข้อยกเว้นใน5มิติก็คือไม่นับรวมกลุ่มนักศึกษาอาชีวะเพื่อการพัฒนาชนบทนะคะหรือว่าแล้วก็กลุ่มผู้ที่ถือหุ้นนะคะในวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือวิสาหกิจชุมชนผู้ที่มีมูลค่าหลักทรัพย์นะคะหรือว่าตราสารหนี้คงเหลือรวมกันไม่เกิน 5,000 บาทนะคะแล้วก็มีการยกเว้นรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีนะคะที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นกรณีกันเยอะเรื่องของมีรถนะคะมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์นะคะก็ถูกตัดสิทธิ์กันไปนะคะก็มีเกณฑ์ออกมาแล้วว่ามีการยกเว้นในเรื่องนี้นะคะอย่างรถยนต์หรือว่ารถที่ใช้งานเกษตรกรรมเนี่ยอายุเกิน20ปีนะคะก็มีการยกเว้นรถมูลค่าสูงหรือว่ารถสะสมด้วยครม.ก็มอบหมายนะคะให้หน่วยงานรัฐบูรณาการเนี่ยฐานข้อมูลผู้ลงทะเบียนนะคะเอาไปต่อยอดในการช่วยเหลือนะคะกลุ่มเป้าหมายให้ตรงเป้าหมายมากยิ่งขึ้นทั้งนี้เนี่ยจะมีการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติรอบทบทวนสิทธิ์นะคะก็คือสิ้นเดือนนี้30กันยายนค่ะโดยผู้ที่ผ่านเกณฑ์นะคะก็จะเริ่มรับสิทธิ์พร้อมกันได้1ตุลาคมนะคะพร้อมกันกับกลุ่ม60 40นะคะแล้วก็บัตรสวัสดิการเดิมนะคะภายหลังจากที่มีการยืนยันตัวตนแล้วนะคะผ่านสถาบันการเงินของทางรัฐนะคะก็จะมีทั้งธกส.นะคะออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยถึง14ตุลาคมแล้วก็ที่ธนาคารกรุงไทยนะคะได้ถึง12มกราคมปี70ค่ะ
0: ครับก่อนที่จะเบรกกันฮะข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปปช.นะฮะปปช.ผนึกกำลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าจัดเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์การทุจริตของประชาชนผู้เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศสำนักงานปปช.ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เดินหน้าขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหรือ ITA ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นะครับก็เป็นการดำเนินงานตามหลักการที่คณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสได้กำหนดให้มีหน่วยงานภายนอกฮะที่เป็นกลางและมีความเชี่ยวชาญในการวิจัยและประเมินผลเป็นผู้จัดเก็บข้อมูลการรับรู้และประสบการณ์ทุจริตของประชาชนที่เคยติดต่อรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศฮะจำนวน 8,319 แห่งฮะเริ่มตั้งแต่วันที่28กันยายนถึง12ธันวาคม2569นะฮะผ่านวิธีการจัดเก็บข้อมูลตามหลักการวิจัยเพื่อให้ได้ข้อมูลที่สะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการลงพื้นที่เก็บข้อมูลณที่ตั้งหน่วยงานหรือจุดให้บริการประชาชนการจัดเก็บผ่านช่องทางออนไลน์โทรศัพท์หรือไปรษณีย์เป็นต้นนะครับทั้งนี้เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลไปเป็นตามมาตรฐานทางวิชาการสะท้อนการรับรู้และประสบการณ์ของผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเที่ยงตรงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฮะจึงได้ก ำหนดจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐ

0: ที่เข้าร่วมประเมิน ITA ให้ได้รับทราบขั้นตอนและวิธีการจัดเก็บข้อมูลรวมถึงบทบาทของหน่วยงานที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลเพื่อให้ผลประเมิน ITA มีความเที่ยงตรงมากที่สุดโดยเริ่มจากการประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐระดับกรมหรือเทียบเท่าและหน่วยงานประเภทจังหวัดนะฮะก็คือราชการส่วนภูมิภาคนั่นแหละในวันศุกร์ที่25กันยายนนี้ศุกร์นี้นะครับตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการและแนวทางในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นทิศทางเดียวกันนะฮะพูดง่ายๆเข้าใจตรงกันว่าอย่างนั้นเถอะโดยจะมีหนังสือแจ้งกำหนดการและช่องทางไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่อไปสำหรับการประชุมชี้แจงหน่วยงานภาครัฐประเภทอื่นๆนะฮะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และปปช.จะประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดการช่องทางการเข้าร่วมการประชุมให้รับทราบต่อไปนะครับปปช.ก็ขอเรียนนะครับว่าการจัดเก็บข้อมูลการรับรู้ประสบการณ์การทุจริตผ่านแบบวัด EIT นะฮะของผู้ที่เคยติดต่อหรือรับบริการของหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน ITA ในปี69นี้มีการกำกับดูแลควบคุมมาตรฐานทางวิชาการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดขอให้ความร่วมมือนะครับในการให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริงเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐต่อไปนะครับซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ก็อยู่ในขอบเขตตรงนี้นะฮ
1: ะ
0: เขาเรียกว่า EIT Survey เป็นตัวชี้วัดของผู้บริหารกรมเราด้วยนะฮ
1: ะ
0: เออนะอันนี้สำคัญศุกร์นี้เนี่ยเขาจะทำความเข้าใจว่าเก็บยังไงนะครับเพราะว่า ITA เนี่ยใช้มานานมากแล้วคือข้อมูลความโปร่งใสภาครัฐเนี่ยมันมีข้อครหาคือ ITA เนี่ยคะแนนออกมาจัดลำดับ 1, 2, 3, 4คะแนนอย่างหนึ่งนะฮะแต่พอข่าวหน้าหนังสือพิมพ์เนี่ยปรากฏว่าโอ้โหมีข่าวทุจริตออกมาซึ่งมันขัดแย้งกับค่า ITA ที่มันได้ไงฮะเขาก็เลยต้องมีการทบทวนนะในช่วงที่ผ่านมาว่าเอ้ามันจะต้องมีการปรับหรือไม่เรื่องของการประเมินดัชนีความโปร่งใสอะไรของภาครัฐเนี่ยว่าตกลงแล้วเนี่ยมันมีคุณธรรมและความโปร่งใสจริงไหมนะฮะไม่ใช่ว่าแต่เพียงตัวเลขต้องเอาประสบการณ์จริงจากประชาชนนะฮะคือวัดเนี่ยต้องวัดจริงๆเขาก็เลยให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการทำวิจัยเนี่ยไปวัดจากประชาชนจริงๆนะฮะไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยจัดตั้งมาหรือว่าให้คนในองค์กรเนี่ยประเมินซะเพียงอย่างเดียวนะฮะเพราะว่าบางทีคนในองค์กรหรือว่าประชาชนที่ประเมินเนี่ยก็ไม่ทราบว่าเอามาจากไหนนะฮะหรือบางทีเนี่ยคนในองค์กรเนี่ยกลายเป็นว่าไม่กล้าให้ข้อมูลที่ถูกต้อง 100% นะฮะกลัวมีปัญหานะฮะอันนี้เขาก็จะแก้ไขปัญหาตรงนี้เพื่อให้ได้ค่าที่ถูกต้องนะครับและประสบการณ์จริงจากประชาชนนะครับและที่สำคัญก็ข้อเท็จจริงทั้งหมดเนี่ยก็จะถูกคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเคร่งครัดนะครับอ่ะนี่ต้องติดตามนะครับว่าค่า ITA ของปีนี้เนี่ยของหน่วยงานภาครัฐต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงผมก็ลุ้นเหมือนกันนะฮ
1: ะ
0: ว่าจะได้จะได้เท่าไหร
1: ่
0: คือถ้าได้น้อยกว่าปีที่แล้วหรือได้มากกว่าปีที่แล้วมันเปรียบเทียบกันได้ไง
1: ฮะ
0: แต่ว่ามันก็เป็นจุดตัดอีกอันนึงที่ทำให้เห็นว่าเฮ้ยพอเขาเปลี่ยนการประเมินใหม่แล้วปุ๊บเนี่ยหน่วยงานเราเนี่ยมันมีคะแนนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างไรแต่รู้เอาไว้เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยหน่วยงานคุณบริหารงานไม่ดีเราต้องนำสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาปรับปรุงว่าอ้าวเขาบอกว่าหน่วยงานเรามีปัญหาเป็นกระจกสะท้อนออกมาว่าเฮ้ยเราต้องแก้ไขเรื่องอะไรเรื่องร้องเรียนไหมหรือว่าโดนร้องเรียนเรื่องอะไรแบบนี้เนี่ยก็ต้องติดตามดูเพราะว่าปปช.เขาก็ปรับเกณฑ์ใหม่เดี๋ยววันศุกร์นี้เขาก็จะนัดหน่วยงานต่างๆเนี่ยสร้างความเข้าใจกันตอน 10:00 น.เช้านะครับพักสักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียง

0: แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
2: ได้เลยเช็คมา
1: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
2: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
1: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
2: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่ออ
4: ุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา37นาทีฮะช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับติดตามมติครม.เมื่อวานนี้นะครับเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐนะฮะผลักดันกฎหมายเอาผิดในทางอาญาตัดสิทธิ์การทำงานของรัฐทุกแห่งครับ
2: ค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัฐมนตรีคุณพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์ค่ะก็มีการออกมาเปิดเผยถึงการที่ครม.นะคะเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐนะคะตามที่มีการประสานไปจากทางคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตนะคะซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะคะพร้อมกับให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับทางสำนักงานกพ.ค่ะเพื่อที่จะนำหลักการแล้วก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องนะคะไปประกอบการจัดทำร่างกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งสาระสำคัญของเรื่องนี้นะคะก็คือมีการกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือว่าปฏิบัติการในหน่วยงานของภาครัฐนะคะให้เป็นความผิดอาญาพร้อมกับให้อำนาจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอย่างเช่นปปช.ปปง.ปปท.นะคะแล้วก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติในหน่วยงานเนี่ยที่มีอำนาจในการจับกุมนะคะให้สามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมไปถึงจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่

0: สามารถให้ประชาชน แจ้งเบาะแสนะคะหรือว่าข้อมูลการทุจริตได้ด้วยส่วนผู้ที่กระทำความผิดนะคะจะต้องถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือว่าเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานภาครัฐของทุกแห่งค่ะแล้วก็เมื่อข้อเท็จจริงนะคะเป็นที่ยุติก็จะมีการส่งรายชื่อให้กับทางกพ.นะคะรวบรวมเอาไว้เป็นฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติก่อนเข้ารับบุคคลเข้าทำงานด้วยนอกจากนี้นะคะหากผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเป็นข้าราชการหรือว่าพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะมีการกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการนะคะโดยสำนักงานกพ.มีการเสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนด้วยเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเนี่ยเป็นโทษทางวินัยสูงสุดนะคะส่วนหลักการให้รับโทษหนักขึ้นอีก1เท่านะคะก็ควรกำหนดเอาไว้ในส่วนของโทษอาญาค่ะทั้งนี้นะคะรัฐบาลก็ต้องการปิดช่องทางการทุจริตสอบตั้งแต่ต้นทางเพราะว่าการสอบเข้าทำงานเนี่ยก็คือต้องแข่งขันนะคะกันด้วยความรู้ความสามารถแล้วก็ถ้าหากเจ้าหน้าที่รัฐเองเข้าไปเกี่ยวข้องกับส่วนตรงนี้นะคะก็ต้องมีการดำเนินการทางวินัยแล้วก็ทางอาญาที่จริงจังมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ครับสุดท้ายมันคือการบังคับใช้กฎหมายไม่ว่ากฎหมายจะแรงแค่ไหนไล่ออกหรือแม้แต่ประหารชีวิตนะฮ
0: ะ
1: ถ้ามันไม่มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังและเข้มงวดเนี่ยไม่ไว้หน้าใครเนี่ยกฎหมายไม่มีประโยชน
0: ์
1: เป็นเพียงเสือกระดาษเป็นเพียงกระดาษแผ่นหนึ่งเนี่ยคือมันอยู่ที่การตรวจสอบอย่างเป็นอิสระแท้จริงแล้วก็มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดเพราะว่าผู้มีอิทธิพลหรือว่าผู้ที่มีเงินเนี่ยจะมีระบบเส้นสายมักหลีกเลี่ยงกระบวนการยุติธรรมได้อยู่เสมอนะครับสู้ไม่ได้สุดท้ายยังไงฮะหนีก็มีนะฮะสู้ไม่ได้คือถึงศาลสุดท้ายแล้วก็หนีก็มีเหมือนกันนะฮะดีกว่าติดคุกนะฮะคดีอาญาเนี่ยมีแบบนี้กันเยอะนะฮะดังนั้นแล้วคือการแก้กฎหมายเนี่ยมันก็ดีแหละแต่ว่าเรื่องของการระเบียบแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยคือคนที่เขาอยากจะทุจริตเนี่ยยังไงเขาก็ยอมจ่ายคำถามคือว่าจ่ายแสน2แสน3แสนเนี่ยเข้ารับราชการ คนบอกว่าอ้าวมันจะคุ้มเหร
0: อ
1: นะฮะคุ้มสิครับเพราะว่าได้รับราชการปุ๊บเนี่ยปริญญาตรีเงินเดือนเท่าไหร่นะ18แล้ว
0: 18แล้วค่ะ
1: 18แล้วเอาสัก10เดือนเท่าไหร
0: ่108แล้ว
1: นะฮะรวมถึงมีสิทธิ์ที่รักษาพยาบาลมีบำเหน็จบำนาญแล้วก็อะไรอื่นๆคนก็ยอมจ่ายคนก็ยอมจ่ายเมื่อมีคนมาบอกว่าเอ้าเนี่ยถ้าจะสอบเข้ารับราชการแล้วเนี่ยเอาเงินมาจ่ายสิเดี๋ยวจะไปฝากผู้ใหญ่คนโน้นคนนี้ให้บอกนายให้ซึ่งมีอยู่จริงหรือเปล่าก็ไม่รู
0: ้
1: คนก็เชื่อเพราะอยากรับราชการนะครับและกระบวนการนี้เนี่ยมันมีกันเยอะเพราะว่ามีการจับกุมเนี่ยได้พอสมควรมีทั้งของจริงมีทั้งหลอกหลอกว่ามีนายคนนั้นช่วยได้จริงๆไม่
0: ม
1: ีตัวเองไปบอกเขาแล้วก็เก็บเงินเข้ามาเองนะฮะก็ถูกตำรวจจับกุมกันไปเยอะสำคัญที่สุดเนี่ยอย่างที่บอกแหละรัฐบาลต้องปิดช่องทางการทุจริตตั้งแต่ต้นทางนะครับว่าการสอบเนี่ยคุณเห็นไหมที่เป็นแบบคอมพิวเตอร
0: ์
1: ก็ยังทุจริตกันได
0: ้
1: ข้อสอบเขียนทุจริตกันได้ไหมทุจริตได
0: ้ก็ในกระดาษคำตอบ
1: เคยมีกรณีหนึ่งเนี่ยที่ส่งไปปปช.แล้วนะที่เป็นสมุดคำตอบเนี่ยในการสอบที่ใดที่หนึ่งเขียนแล้วปรากฏว่ามีการนำสมุดคำตอบตรงนั้นแหละมาแกะแม็กเนี่ยตรงกลางออกแกะแม็กตรงกลางออกแล้วก็นำไส้ในอันใหม่เนี่ย ใส่กันเข้าไปแล้วเขาก็ไปตรวจสอบว่าจริงหรือเปล่าปรากฏว่าอันไหนที่ถูกแก้เนี่ยจะเห็นว่าแม็กตรงกลางเนี่ยจะต้องเป็นโค้งๆใช่ไหมเวลาเราเปิดตรงกลาง
0: อ
1: ันไหนถูกแก้ก็จะมีแม็กเนี่ยเป็นไม่โค้งถูกทุบลงมานะครับพูดง่ายๆมีการสลับสมุดคำตอบที่เป็นข้อเขียนแบบอัตนัยที่เขียนเนี่ยก็
0: ม
1: ีนะมันทำได้ทุกวิถีทางดังนั้นแล้วเนี่ยรัฐต้องแข่งขันกับเรื่องทุจริตต้องรู้เท่าทันในสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเชื่อว่าน่าจะทำได้นะครับส่วนกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็ออกมาชี้แจง4วิทยาลัยเอกชนสวมสิทธิ์กยศฮะคุณประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะเปิดเผยภายหลังการประชุมครม.ว่าที่ประชุมได้รับทราบรายงานของกระทรวงศึกษาธิการนะครับไปพบว่าวิทยาลัยเอกชนนะฮะวิทยาลัยเอกชนบางแห่งนำรายชื่อนักเรียนไปแอบอ้างสิทธิ์เบิกจ่ายกองทุนกยศโดยตรวจสอบเบื้องต้นฮะพบความผิดปกติ4สถานศึกษาแบ่งเป็นจังหวัดบึงกาฬ2แห่งสกลนคร1แห่งหนองบัวลำพู1แห่งทำไมมีแต่ภาคอีสานรัฐมนตรีบอกว่าไงบอกว่าก่อนหน้านี้ได้รับรายงานเรื่องดังกล่าวจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาแล้วและได้สั่งการ

0: ให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียดหากพบว่ามีข้าราชการมีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเนื่องจากเงินกองทุนกยศ.ถือเป็นสิทธิ์ที่ต้องตกถึงมือนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์อย่างแท้จริงนะครับ
1: ค่ะส่วนเรื่องของกยศ.นะคะก็มีการประชุมหารือกันนะคะแก้ไขปัญหา2ประเด็นหลักๆด้วยกันนะคะเรื่องนี้นะคะคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะมีการออกมาเปิดเผยถึงแนวทางในการแก้ไขปัญหาของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษานะคะหรือว่ากยศ.ซึ่งท่านบอกว่าสัปดาห์นี้นะคะวันพรุ่งนี้24กันยายนจะมีการประชุมคณะกรรมการกยศ.ค่ะเพื่อที่จะหารือใน2ประเด็นหลักๆเข้าสู่ที่ประชุมนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสภาพคล่องของกองทุนค่ะในการปรับการขยายกรอบวงเงินเพื่อรองรับผู้ที่กู้ยืมเกินเป้าหมายนะคะแล้วก็สำหรับเรื่องของสภาพคล่องของกองทุนเนี่ยทางสำนักงบประมาณกำลังพิจารณารายละเอียดร่วมกับกยศ.ค่ะให้มีการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอสำหรับการใช้จ่ายในแต่ละเดือนด้วยควบคู่ไปกับการปรับแผนติดตามหนี้เพื่อที่จะดึงเม็ดเงินกลับคืนมาที่กองทุนหมุนเวียนนะคะส่วนประเด็นที่2ค่ะเป็นประเด็นเรื่องของกลุ่มผู้ยื่นขอกู้ยืมเงินที่เกินกรอบวงเงินที่กำหนดเอาไว้นะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนผู้สมัครเกินกรอบอยู่ประมาณ 12,786 รายหรือว่าคิดเป็นร้อยละ5นะคะที่ประชุมมีการพิจารณาอนุมัติปรับขยายกรอบเพิ่มเติมนะคะเพื่อการบริหารจัดการงบประมาณแล้วก็หมุนเวียนเงินให้ทุกคนได้รับโอกาสทางการศึกษาตามที่ได้ยื่นขอมาอย่างครบถ้วนนะคะโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะไม่มีนักศึกษาคนใดที่จะต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเนื่องจากข้อจำกัดทางการเงินนะคะส่วน เรื่องของการเปิดเผยข้อมูลยอดการสมัครล่าสุดนะคะพบว่ากยศ.เนี่ยมีการดำเนินการอนุมัติไปแล้ว 137,874 รายนะคะคิดเป็น164ส่วนอีกประมาณ136ตอนนี้ยังอยู่ในสถานะการรอการดำเนินการค่ะทางกระทรวงการคลังก็มีการเร่งรัดให้กยศ.เนี่ยรีบไปประสานกับทางมหาวิทยาลัยต่างๆนะคะเร่งส่งรายชื่อกลับมาโดยเร็วที่สุดนอกจากนี้ทางกยศ.ยังมีแผนที่จะขยายให้สินเชื่อไปสู่ลักษณะที่5นะคะก็จะเป็นการมุ่งเน้นการรีสกิลอัพสกิลสำหรับคนวัยทำงานด้วยเพื่อใช้กยศ.เป็นเครื่องมือในการสร้างงานสร้างอาชีพนะคะแล้วก็พัฒนาแรงงานในอนาคตส่วนประเด็นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือสวมสิทธิ์การกู้ยืมนะคะทางกองทุนก็มีการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานภาครัฐเพื่อที่จะได้ตรวจสอบความถูกต้องซึ่งถ้าหากพบผู้กระทำความผิดกฎหมายนะคะก็จะต้องมีการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไปนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็เรื่องของการตีตกฮะพ.ร.บ.นะฮะคือพระราชบัญญัติคือกฎหมายนั่นแหละคือมีการตีตกโดยรัฐบาลนะครับคำถามก็มีข้อสงสัยจากฝ่ายค้านว่าทำไมถึงตีตกกฎหมายเหล่านี้นะครับเมื่อวานนี้ฮะคุณลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีฮะก็กล่าวก่อนการแถลงผลการประชุมครม.ฮะชี้แจงกรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ให้การรับรองร่างกฎหมายการเงินซึ่งเป็นข้อสังเกตของนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนว่าก่อนที่ท่านนายกจะลงนามกฎหมายทั้ง4ฉบับมีการขอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ นำข้อมูลด้านกฎหมายงบประมาณและผลกระทบของประชาชนมาประกอบการพิจารณาไม่ใช่การปัดตกอย่างไม่มีเหตุผลนะครับพูดได้ง่ายคือมีเหตุผลในการไม่อนุมัติว่าอย่างนั้นเถอะนะอธิบายง่ายๆว่าอย่างนี้ก็คืออันนี้ผมพูดเองนะส่วนร่างพ.ร.บ.ที่พูดถึงมีอะไรบ้างพ.ร.บ.ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์หรือทักก้ายืนยันว่ารัฐบาลเห็นด้วยในหลักการแต่หลายหน่วยงานกังวลฮะว่าการตั้งสำนักงานและสาขาขึ้นมาใหม่ทับซ้อนกับหน่วยงานเดิมไหมเพิ่มภาระงบประมาณหรือเปล่าจึงเห็นควรนำข้อเสนอและข้อสังเกตเหล่านี้มาปรับปรุงก่อนนะครับ พูดง่ายๆคือมีความเห็นว่าเฮ้ยตั้งขึ้นมาปึ้งปุ๊บเนี่ยมันซ้ำซ้อนแล้วใช้งบประมาณโดยไม่จำเป็นอ่ะก็เก็บไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวไปศึกษาว่าจะต้องปรับปรุงพ.ร.บ.นี้อย่างไรนะฮะทักก้านะฮะส่วนร่างพ.ร.บ.แก้ไขกฎหมายพ.ร.บ.การพนันในเรื่องกีฬาสนุกเกอร์นะฮะยืนยันว่ารัฐบาลสนับสนุนกีฬาครับแต่ร่างที่เสนอเป็นการแก้กฎหมายเพียงบางส่วนขณะที่กระทรวงมหาดไทยกำลังปรับปรุงกฎหมายการพนันและประกาศของกระทรวงเพื่อเตรียมความพร้อมทั้งระบบเพื่อให้การพัฒนากีฬาควบคู่กับการป้องกันการพนันแอบแฝงเพื่อคุ้มครองเด็กและเยาวชนดังนั้นการที่ ไม่ให้คำรับรองกฎหมายในชั้นนี้ไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลปิดกั้นข้อเสนอแต่เป็นประโยชน์แต่ที่เป็นประโยชน์แต่เป็นการพิจารณาตามข้อมูลและความเห็นของหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้กฎหมายมีความรอบคอบไม่ซ้ำซ้อนไม่สร้างผลกระทบตามมานะครับ
1: อืมค่ะส่วนเรื่องของค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะคะคือถ้าต่างชาติเขาจะเข้ามาเที่ยวบ้านเราเลยนะจะต้องมีค่าธรรมเนียมนะคะที่มีการศึกษากันอยู่นะคะ450 บาทนะคะเรื่องนี้ทางคุณอนุสรธรรมใจนะคะสส
0: ธรรมใจ
1: ขออภัยค่ะสสพรรคประชาชนนะคะในฐานะรองประธานคณะกรรมการการเงินการคลังสถาบันการเงินแล้วก็ตลาดการเงินนะคะสภาผู้แทนราษฎรก็มีการออกมาแถลงข่าวแสดงข้อสังเกตแล้วก็ข้อเสนอแนะนะคะในกรณีค่าธรรมเนียมเหยียบแผ่นดินนะคะหลังจากที่มีการได้รับข้อมูลจากทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะเกี่ยวกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากนักท่องเที่ยวต่างชาตินะคะเขาบอกว่าสมมติฐานของกระทรวงเนี่ยที่มีการประเมินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการเหยียบแผ่นดินนะคะ450 บาทต่อคนเนี่ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงประมาณ 6.6 หมื่นคนนะคะหรือว่าสูญเสียรายได้ราวๆ 3,000 ล้านบาทนะคะก็อาจจะเป็นการประเมินผลลบในแง่ดีเกินไปนะคะโดยคณะกรรมการเนี่ยคาดว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงแล้วเนี่ยอาจจะทำให้นักท่องเที่ยวลดลงมากกว่าที่ประเมินเอาไว้แล้วก็อาจจะสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึง 5,000 ถึง 10,000 ล้านบาทก็เป็นไปได้นะคะซึ่งทางคณะกรรมการเนี่ยก็ยังมีการแสดงถึงความกังวลเกี่ยวกับความโปร่งใสแล้วก็ประสิทธิภาพการบริหารการจัดการรายได้นะคะเนื่องจากแผนเดิมเนี่ยมีการกำหนดการนำเงินค่าธรรมเนียมเข้าสู่กองทุนการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยนะคะซึ่งมีสัดส่วนการใช้เงินเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวร้อยละ 82.4 นะคะประกันภัยนักท่องเที่ยวร้อยละ 11.31 นะคะแล้วก็ค่าบริหารจัดการอีกร้อยละ 6.29 นะคะก็เห็นว่าเป็นกองทุนนอกงบประมาณอาจจะทำให้เกิดจุดอับทางการคลังนะคะแล้วก็ตรวจสอบได้ยากด้วยรวมถึงอาจจะเกิดความซ้ำซ้อนหรือว่าการรั่วไหลของการใช้จ่ายนะคะก็มีการเสนอให้รัฐบาลทบทวนความคุ้มค่าแล้วก็ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างรอบด้านก่อนที่จะตัดสินใจนะคะถ้าหากรัฐบาลมีการเดินหน้าจัดเก็บนะคะก็ควรนำรายได้ทั้งหมดเนี่ยส่งเข้ากระทรวงการคลังเพื่อที่จะบริหารกระบวนการงบประมาณให้ปกติแล้วก็มีความยืดหยุ่นโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้มากกว่าค่ะ
0: ครับไปดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันบ้างนะครับเมื่อเวลา 13:45 นะฮะของวันที่22กันยายนที่ผ่านมานะครับซึ่งถ้าดูเป็นเวลาไทยเนี่ยนะฮะก็ประมาณ 01:45 นะฮะ 01:45 นะฮะก็มีรายงานข่าวมาว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาเพราะท่านนายกไปที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเพื่อประชุมอังกา81นะฮะสมัชชาสหประชาชาติว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะก็ไปประชุมเนี่ยก็ไปคุยเรื่องของธุรกิจด้วยนะครับก็พบกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกามีที่ไหนบ้าง Bank of America Microsoft แล้วก็ PIMCO นะฮะนักลงทุนแล้วก็สถาบันการลงทุนสหรัฐอเมริกานะฮะในการที่จะเชื้อเชิญนั่นแหละมาเป็นหุ้นส่วนระยะยาวในประเทศไทยมากกว่าเพียงนำเงินมาลงทุนนะฮะแล้วก็เน้นเทคโนโลยีแห่งอนาคตแล้วก็ความยั่งยืนนะฮะท่านนายกก็เน้นย้ำฮะว่าแนวทางของรัฐบาลไทยเนี่ยในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนยินดีนะครับที่ได้มาแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้บริหารสถาบันการเงินทุกท่านนะฮะส่วนตัวเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศหรือว่า Bank of America นะฮะก็กล่าวถึงก็ชื่นชมฮะนโยบายของรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยครับเพื่อร่วมประชุมนะฮะ IMF นะฮะในช่วงเดือนหน้าด้วยนะครับช่วงเดือนตุลาคมประมาณห่วงเวลากลางๆเดือนน่ะ 11-16 ตุลาคมในช่วงนี้นะฮะก็จะได้เจอกันอีกครั้งอันนี้เหมือนเป็นคุยนำร่องกันไปก่อนส่วนผู้บริหาร Microsoft นะฮะยักษ์ใหญ่ด้าน IT นะฮะทั้ง2ฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนแนวทางร่วมมือด้านดิจิทัลหรือว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับก็กล่าวขอบคุณนะฮะโดยท่านนายกขอบคุณ Microsoft ที่มีส่วนในการสนับสนุนกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ด้วยนะครับส่วน Microsoft ก็บอกยังไงก็บอกว่ายินดีนะครับที่ได้ช่วยภาคธุรกิจไทยเชื่อมโยงอะไรกันต่างๆนะฮะแล้วก็เห็นว่าการแข่งขันในเศรษฐกิจดิจิทัลทุกวันนี้มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะครับก็ ็ยินดีแหละในเรื่องของการร่วมมืออะไรกับไทยส่วนผู้บริหารพิมโก้ก็ได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจแล้วก็การเงินโลกฮะว่ามีแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนแล้วก็ปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆนะครับนายกก็บอกว่าข้อมูลและมุมมองจากนักลงทุนระดับโลกก็เป็นประโยชน์กับไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและตอบโจทย์นักลงทุนในระยะยาวได้นะครับซึ่งคือเวลาการเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยเข้ามาสู่ประเทศไทยเนี่ยเราก็ต้องมีจุดขายเราจะต้องมีจุดขายก็ต้องดูสถานการณ์โลกด้วยว่าตอนนี้โลกต้องการอะไรและไทยเนี่ยจะมีจุดขายยังไงเวลาไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านไปเทียบกับประเทศอื่นๆแล้วปุ๊บเนี่ยเรามีสิ่งที่จะเย้ายวนหรือว่าเชื้อเชิญนักลงทุนต่างชาติเนี่ยด้วยจุดอะไรบ้างนะครับก็มี BOI ส่งเสริมการลงทุนแล้วก็เรื่องของการลดการติดต่อขั้นตอนน่ะในการติดต่อขออนุญาตภาครัฐนะครับที่มีความรวดเร็วแล้วก็โปร่งใสมากยิ่งขึ้นนะฮะอันนี้เป็นแค่2ส่วนย่อยๆที่รัฐบาลเนี่ยพยายามที่จะปรับเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนแต่ไม่ปราศจากการตรวจสอบนะฮะไม่ใช่ว่าทุนเทาเนี่ยเข้ามาลงทุนในไทยได้ก็มีปปง.แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบด้วยนะครับนี่คือสถานการณ์เศรษฐกิจแห่งอนาคตฮะ
1: ค่ะติดตามเรื่องของคุณยิ่งลักษณ์กันหน่อยนะคะศาลปกครองกลางค่ะนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุดนะคะที่ทางคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและคุณอนุสรณ์อมรฉัตรคุณสามีนะคะยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองเนี่ยพิจารณาคดีใหม่ในคดีที่คุณยิ่งลักษณ์นะคะกับสามีฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนนะคะร่วมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้คุณยิ่งลักษณ์รับผิดชอบชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะในฐานะนายกรัฐมนตรีและประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติปล่อยให้มีการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวและเพิกเฉยไม่ระงับยับยั้งความเสียหายที่เกิดขึ้นแก่ทางราชการนะคะก็ ทางเรื่องนี้นะคะสำหรับคดีนี้เนี่ยศาลปกครองกลางนะคะมีคำสั่งเมื่อวันที่13มกราคมปี69นะคะคือปีนี้เป็นเรื่องของข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามคำสั่งของกระทรวงพาณิชย์ลงวันที่19กันยายนเรื่องของให้ใช้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะคะก็คุณยิ่งลักษณ์เนี่ยบอกว่าพยานหลักฐานใหม่เนี่ยเป็นเพียงหลักฐานการหารือของทางคุณยิ่งลักษณ์ไปยังกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งพิพากษาแล้วไม่ใช่พยานหลักฐานใหม่ที่อาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ในคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญค่ะ
0: นะติดตามดูฮะช่วงบ่ายวันนี้ก็คือคำพิพากษาคือนี่คือการอุทธรณ์คำสั่งนะครับ คือศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยก็พิพากษาออกมาแล้วบอกว่าข้อเท็จจริงที่คุณยิ่งลักษณ์นำเสนอไปเนี่ยที่บอกว่าขอให้พิจารณาคดีใหม่เพราะมีพยานหลักฐานใหม่ศาลปกครองชั้นต้นเนี่ยไม่เห็นด้วยนะฮะส่วนศาลปกครองสูงสุดเนี่ยก็ได้รับคำอุทธรณ์ของคุณยิ่งลักษณ์นะฮะก็เดี๋ยวต้องติดตามดูว่าศาลปกครองสูงสุดเนี่ยจะมีแนวทางเดียวกับศาลชั้นศาลปกครองชั้นต้นหรือไม่หรือมีการกลับคำพิพากษาบ่ายนี้ก็คงได้ทราบกันนะครับเพราะว่าเรื่องของคดีจำนำข้าวเนี่ยคือเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายจริงๆมันจบไปแล้วนะแต่ว่ามีการขอให้รื้อแล้วก็พิจารณาคดีใหม่นั่นเองครับส่วนเรื่องของพรรคกล้าทำที่จะรวมกับรัฐบาลนะฮะท่านนายกรัฐมนตรีฮะอยู่ต่างประเทศคนก็ไปถามนะฮะก็บอกว่าโอ้ยใจเย็นๆครับนี่เราอยู่อเมริกาไกลมากฮะสัญญาณยังมาไม่ถึงนะฮะสัญญาณจากกล้าทำยังมาไม่ถึงฮะตอนนี้พรรคที่เป็นฝั่งรัฐบาลเนี่ยก็ยังไม่ให้ความชัดเจนว่าตกลงแล้วเนี่ยจะเอากล้าทำมารวมไหมนะฮะก็คือหลักการของเรื่องนี้ก็คือว่าถ้าสีน้ำเงินหรือพรรครัฐบาลเนี่ยนะฮะเปิดประตูรับเนี่ยเขาถึงจะมาได้นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาจะมาก็มาได้นะฮะแล้วต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยนะฮะเปิดประตูให้เขาแล้วต้องมีเก้าอี้ให้เขาด้วยต้องติดตามทางการเมืองกันดูครับ
1: และนี่นะคะเป็นทั้งหมดของเรื่องสถานการณ์วันนี้นะคะวันนี้เราสองคนลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่28เป็นผู้ว่าง่ายหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาพบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
3: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
5: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
3: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
8: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
8: หยุดอย่ากดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
8: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการเยือนนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบผู้นำและภาคธุรกิจต่างประเทศสร้างความเชื่อมั่นประเทศไทยพร้อมผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจอาเซียน
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเข้าร่วมการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่สหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาว่าตลอด3วันที่ผ่านมาได้พบหารือกับผู้นำประเทศภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยโดยเน้นย้ำถึงความเป็นหุ้นส่วนและศักยภาพของไทยในฐานะประเทศที่มีความพร้อมด้านการลงทุนการผลิตและการเป็นศูนย์กลางกระจายสินค้าสำหรับในการกล่าวถ้อยแถลงที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจของภูมิภาคอาเซียนพร้อมปรับตัวให้สอดคล้องกับกติกาโลกใหม่รวมถึงการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนอกจากนี้จะย้ำถึงความพร้อมของไทยในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะช่วยยกระดับการยอมรับและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับนานาประเทศปริศนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากและเตรียมช่วยเหลือประชาชนในระยะนี้
10: นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่27กันยายน2569อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มดังนั้นขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงพร้อมติดตามข่าวพยากรณ์อากาศข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ขอให้กำนัน

0: ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนผู้บริหารท้องถิ่นแจ้งเตือนประชาชนในหมู่บ้านผ่านหอกระจายข่าวหรืออุปกรณ์เตือนภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรกลเพื่อช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงกรกฎภูมิสวทบนราชธานีรายงาน
1: เขื่อนบางลางจังหวัดยะลายกระดับมาตรการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนปี2569หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที
2: ่หลังฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่และล่าสุดทางคณะอนุกรรมการบริหารจัดการน้ำเขื่อนบางลางได้มีมติปรับแผนระบายน้ำเพื่อสร้างพื้นที่รองรับน้ำใหม่ปรับเพิ่มการระบายน้ำอยู่ที่4ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันผ่านช่องทางปกติดำเนินการตั้งแต่วันที่22กันยายน2569ถึงกลางเดือนตุลาคม2569เพื่อพร่องน้ำและเตรียมรับกับปริมาณน้ำฝนที่จะหลากเข้ามาจากสถานการณ์ฝนตกอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ในขณะที่สถานการณ์น้ำปัจจุบันข้อมูลณวันที่22กันยายน2569ภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ปกติปริมาณน้ำกักเก็บปัจจุบัน 762.50 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 52.4% ของความจุอ่างเก็บน้ำสูงสุด 1,454 ล้านลูกบาศก์เมตรพื้นที่รองรับน้ำคงเหลือ 691.86 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 47.6% เมื่อเปรียบเทียบปริมาณน้ำปัจจุบันสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 135.75 ล้านลูกบาศก์เมตรอมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

ในแต่ละวันมีเรื่องราวมากมายที่เกิดขึ้นทุกเรื่องราวที่คุณอยากรู้ทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์เราจะเล่าให้คุณฟังในรายการค้นหาหมาเล่าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz 9:10 น. ถึง 10:00 น.

0: สวัสดีค่ะ
1: กับค้นหามาเล่าวันนี้นะอ่ะสวัสดีน้องแก้วด้วย
0: ค่ะสวัสดีค่ะพี่แอล
1: ค่ะนะอ่ะกลับมาพบกันกับค้นหามาเล่าวันพุธที่23กันยายน2569นะอันนี้คือป้ายสิ่งที่หลายท่านเห็นในหลายๆรายการนะเพราะว่าในช่วงเดือนตุลาคมเราจะเข้าสู่การประชุมWorld Bank นะหรือว่าการประชุม IMF ระดับโลกต้องบอกว่าโอ้โหมีผู้นำระดับโลกเนี่ยในหลายๆประเทศมาประชุมที่บ้านเราเนี่ยหลายท่านมากนะแล้วก็อย่างที่เราได้รับทราบกันว่าทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการประกาศช่วงของ Work From Home แล้วก็วันหยุดราชการในพื้นที่ของทางกรุงเทพมหานครเพื่อที่จะให้ทั้งการเส้นทางการจราจรและการต้อนรับที่ดีนะเรื่องภายในของกรุงเทพมหานครเนี่ยให้พื้นที่ค่อนข้างที่จะ flow นะเรื่องของการเดินทางเพราะว่าสถานที่การประชุมนั่นก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะอยู่ใจกลางเมือง
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็วันนี้นะคะเราก็ยังมีเรื่องราวข่าวที่เราได้นำมาฝากกันในเรื่องของ Innovation Sandbox ของกระทรวงอว.ค่ะที่กำลังเสนอร่างพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยน่านนะคะชู5ยุทธศาสตร์5คณะใหม่ยกระดับการศึกษาท้องถิ่นค่ะซึ่งท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้เตรียมนำเสนอร่างพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยน่านค่ะและร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.โดยสาระสำคัญของพ.ร.บ.มหาวิทยาลัยน่านนะคะก็คือมีการยกระดับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาน่านให้เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดเล็กที่มีคุณภาพสูงระดับพื้นที่ในรูปแบบ Innovation Sandbox University ค่ะซึ่งจะมีการขับเคลื่อนผ่าน5ยุทธศาสตร์หลักก็คือการพัฒนากำลังคนเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 และต่อยอดเศรษฐกิจ BCG การบริหารวิชาสู่สังคมคาร์บอนต่ำการเพิ่มมูลค่าศิลปะวัฒนธรรมและการบริหารจัดการด้วยระบบดิจิทัลค่ะพร้อมกันนี้เตรียมเปิดโครงการการเรียนการสอนใน5คณะใหม่นะคะก็คือจะมีคณะนวัตกรรมวณเกษตรคณะเศรษฐกิจสุขภาวะคณะวิศวกรรมเศรษฐกิจใหม่คณะแพทยศาสตร์และสาธารณสุขแม่นยำและคณะบริหารธุรกิจและสหวิทยาการค่ะเพื่อผลิตบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมอนาคตและสังคมสูงวัยโดยทางมหาวิทยาลัยนะคะมีแผนรองรับเพื่อดูแลบุคลากรแล้วก็นักศึกษากลุ่มเดิมให้ก้าวผ่านช่วงเปลี่ยนผ่านได้อย่างราบรื่นผลักดันให้สถาบันแห่งนี้ค่ะเป็นฟันเฟืองสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจของชุมชนในภาคเหนืออย่างยั่งยืนต่อไปนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งก้าวของทางภาคเหนือนะคะคุณผู้ฟังที่มีการยกระดับคณะใหม่ในส่วนของมหาวิทยาลัยน่านค่ะ
1: ก็เมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เข้าคณะรัฐมนตรีด้วยเช่นกันแต่เรื่องของการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเด็กแล้วก็เยาวชนเนี่ยจริงๆแล้วได้รับการศึกษาทุกอย่างเนี่ยเหมือนเป็นความรู้ที่เราจะไปต่อยอดในทุกๆที่ทุกๆทางถามว่าสำคัญไหมสำคัญมากเรียนเถอะหนึ่งถามว่าเรียนแล้วได้อะไรแน่นอนได้วิชาความรู้ติดตัวได้การอยู่ในสังคมร่วมกันนะคุณครูเขาจะสอนแนวทัศนคติแล้วก็มองมิติใหม่ๆก็จะได้ความรู้ตรงนั้นมาอย่างบางคนบอกว่าอุ๊ยเรียนจบปริญญาตรีปริญญาโทแต่ก็ไปเปิดร้านขายของนั่นแหละคือสิ่งไม่ใช่ว่าสิ่งที่เอาความรู้มาอยู่ตรงนั้นนะเราสามารถที่จะเอาความรู้ที่เราเรียนมาไปบริหารต่อยอดเป็นธุรกิจของเรามันสามารถทำได้คือคิดต่างเห็นไหมเดี๋ยวนี้เวลามีตลาดแล้วของทานอาหารที่มาให้เราเนี่ยได้ไปซื้อไปทานกันรู้สึกว่ารูปแบบในการบริหารจัดการทำออกมาเพื่อให้ผู้บริโภคเนี่ยรู้สึกมันมีคุณภาพมากขึ้นถูกไหมเราก็ได้บริโภคสิ่งนั่นแหละคือสิ่งความรู้ที่เขาได้ร่ำเรียนมาแล้วเขานำมาต่อยอดที่จะไปและนี่คือพูดถึงเรื่องของการศึกษาสำคัญนะมาดูกันหน่อยอีกหนึ่งเรื่องของเยาวชนคนไทยที่ต้องบอกว่าเราต้องร่วมส่งกำลังใจ ตอนนี้เนี่ยแข่งขันก็กำลังอยู่ในช่วงของการแข่งขันอยู่นะน้องเนเน่เพราะว่าทางรัฐบาลก็ชวนคนไทยเนี่ยร่วมเชียร์แล้วก็ส่งกำลังใจให้น้องเนเน่รอบไฟแนลของอเมริกันก็อตทาเลนต์2026นะคะอ่ะถามว่าตารางการแข่งขันเนี่ยสำหรับอเมริกันก็อตทาเลนต์ของน้องเนเน่รอบแสดงสดวันนี้นะ23กันยายน8นาฬิกานี่เขาเริ่มแข่งขันแล้วเมื่อสักครู่นี้ตอนที
0: ่
1: รอที่จะเข้ามาจัดรายการมีคนบอกว่าน้องเนเน่นี่ถ่ายแล้วก็ไปดูตามแพลตฟอร์มที่เขาสนับสนุนนะเชื่อว่าหลายท่านทราบอยู่แล้วแหละแล้วก็สำหรับในรอบของการประกาศผลผู้ชนะเดี๋ยววันนี้เขาจะทำการแข่งขันกันก่อนแหละแข่งขันกันแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเป็นรอบของการประกาศผู้ชนะวันพฤหัสบดีที่24ก็คือช่วงเวลาเดียวกันอันนี้คือเวลาไทยก็คือ8นาฬิกาน
0: ะ
1: เวลาเดียวกันวันนี้เนี่ยร่วมเชียร์ส่งกำลังใจแล้วก็ดูผลการแสดงของน้องว่าในรอบของไฟนอลเนี้ยน้องมีอะไรที่จะไปนำเสนอแล้วก็จะมีอะไรแอบเล็กๆที่นำซอฟต์พาวเวอร์ของเราเนี่ยแน่นอนนะเยาวชนคนไทยเวลาเดี๋ยวนี้ไปไหนออกนอกประเทศเขาจะไม่ลืมที่จะพกซอฟต์พาวเวอร์ติดกระเป๋าไปด้วยแล้วก็พร้อมที่จะนำเสนอสู่สายตาชาวโลกอยู่ตลอดเวลา
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวติดตามกันแน่นอนยังไงโลกโซเชียลของเราต้องนำมาออกอยู่แล้วล่ะนะคะ
0: ค่ะเพราะว่าในวันพรุ่งนี้เราก็คงจะได้ทราบผลผู้ชนะนะคะในช่วงสักประมาณ8โมงเช้าตามเวลาไทยค่ะก็ขอฝากติดตามน้องเนเน่ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะที่ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจนำความภาคภูมิใจมาให้กับคนไทยเป็นความชื่นใจ
1: ค่ะ
0: ค่ะก็ยังมีอีกเรื่องนึงนะคะในส่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะได้ร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เร่งระงับภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็คลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแนะนำประชาชนไม่ดูไม่ดาวน์โหลดไม่สนับสนุนป้องกันความเสี่ยงจากภัยออนไลน์ในเรื่องของแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะคุณผู้ฟังทางด้านท่านอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาค่ะท่านบอกว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับผู้ให้บริการแพลตฟอร์มผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามและเร่งระงับการเผยแพร่ภาพยนตร์ซีรีส์คลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์หลังจากที่พบว่ามีการนำคอนเทนต์ไปเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์พร้อมแนบลิงก์ดึงผู้ชมไปยังช่องทางอื่นรวมถึงบางกรณีค่ะมีการเรียกเก็บเงินเพื่อเข้าถึงเนื้อหาที่ละเมิดลิขสิทธิ์กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้มีการตรวจสอบประสานแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งระงับเนื้อหาค่ะทั้งนี้การที่นำงานลิขสิทธิ์ของผู้อื่นนะคะไปทำซ้ำไปเผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจเข้าข่ายละเมิดลิขสิทธิ์และหากเป็นการกระทำเพื่อการค้านะคะจะมีโทษจำคุก6เดือนถึง4ปีหรือปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 800,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะก็ขอให้ฝากกันในเรื่องของการไม่ดูไม่ดาวน์โหลดและไม่สนับสนุนผลงานที่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะคอนเทนต์จากช่องทางที่ไม่สามารถตรวจสอบได้เพราะนอกจากจะเป็นการสนับสนุนการละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเราก็อาจจะยังเสี่ยงถูกหลอกให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางการเงินรวมถึงในเรื่องของการดาวน์โหลดไฟล์หรือว่าการติดตั้งแอปพลิเคชันนะคะที่ไม่ปลอดภัยก็ขอให้ติดตั้งจากแอปพลิเคชันหรือก็ช่องทางที่ถูกกฎหมายนะคะหากว่าเราพบการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะก็สามารถแจ้งผ่านแพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้องหรือแจ้งผ่านสายด่วนของกรมทรัพย์สินทางปัญญา1368ได้ค่ะ
1: พูดถึงแพลตฟอร์มเรื่องของการดูภาพยนตร์ซีรีส์แล้วก็คลิปเนี่ยก็ปฏิเสธไม่ได้นะอย่างเราเนี่ยก็ดูนะดูอะไรซีรีส์แนวตั้งใช่ไหมดูผ่านโทรศัพท์มือถือไม่อยากจะเชื่อเลยนะว่าเราจะมาอยู่ในจุดที
0: ่อยู่ในยุคนี้ที่รูปแบบของการดูคอนเทนต์เปลี่ยนไป
1: คอนเทนต์แล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคอย่างเราเนี่ยก็เปลี่ยนไปเพราะว่าเราดูเราสามารถดูซีรีส์ดูละครผ่านมือถือของเราได้ไม่ว่าเราอยู่ตรงไหนของที่นี่คือสมัยก่อนย้อนกลับไปโอ้ละครดีเหลือเกินจะถึงตอนอวสานแล้วต้องรีบกลับบ้านนะเพราะว่าเราต้องมาดูละครที่โอ้โหเราโปรดมากต่อต้องดูผ่านช่องทีวีต้องกลับบ้านแล้วนะแต่ว่าทุกวันนี้เราก็ดูได้จากแพลตฟอร์มเหล่านี้แหละแล้วก็พอมาเนี่ยตอนนี้เราเริ่มมีเรียกว่าอะไรละคร AI AI ทั้งต่างชาติมาทุกชาติเลยตอนนี้มาทุกชาติรวมถึงของเราเนี่ยก็เริ่มแล้วละคร AI มีคนบอกว่าโอ้โห พระเอกนางเอก AI นี่หุ่นดีมาก
0: สวยเจน
1: สวยสวยมากแล้วก็แบบพระเอกก็หล่ออะไรแบบนี้แล้วก็ดูเนื้อหาก็ค่อนข้างที่จะก็โอเคดูแล้วก็เพลินดีนะแล้วมีหลายแพลตฟอร์มคือแพลตฟอร์มที่ถูกต้องเนี่ยเราก็พอเขานำเสนอเราเนี่ยเราก็ต้องจ่ายเรื่องของค่าดู
0: ใช่ก็จะมีค่าสมาชิก
1: ค่าสมาชิกอะไรแต่ถามว่าปลอดภัยกับการที่เราอยู่บนโลกโซเชียลไหมก็ปลอดภัยแหละนะดีกว่าเราไปดูแบบฟรีอ่ะพอไปดูแบบฟรีเคยไหมกดไปโอ้โหมีโฆษณาอะไรไม่รู้แบบ
0: มีเว็บพนัน
1: เว็บพนันเว็บโป๊ออนไลน์มาอันนั้นแหละนะคือมันไม่ปลอดภัยตรงนั้นแหละที่เราไปกดนะที่เราไม่ได้แบบไปดูแบบไม่ได้ต้องมาเสียรายเดือนกับแพลตฟอร์มตรงนี้มันก็คือมันก็ต่างกันตรงนี้แหละที่เราได้นำเรียนกันไปจากเรื่องของการที่เราดูแพลตฟอร์มแล้วก็เรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์การมาดูอันนี้หน่อยกรมวิชาการเกษตรเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยเขาก็มีความเรียกว่ากังวลใจว่าเมล็ดพันธุ์ที่เราปลูกในรอบปีเนี่ยเราสามารถที่จะนำไปขยายไปปลูกต่อได้ในปีหน้าหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่ของพี่เหมือนกันนะเพราะอย่างเราก็รู้อยู่ว่าเกษตรกรเนี่ยเขาก็ปลูกอะไรเขาก็ปลูกต่อไปได้แต่พอมารู้แบบนี้เนี่ยทางด้านของกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาก็ยืนยันนะว่าเกษตรกรนั้นยังคงมีสิทธิ์ที่จะเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในรอบปีถัดไปได้และจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติหลังมีกระแสข่าวสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อภาคการเกษตรนะคะทางกรมวิชาการเกษตรมีการเผยแพร่ข้อมูลชี้แจงเพราะว่าสืบเนื่องจากการที่มีการส่งต่อข้อมูลที่ระบุว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อนั้นผิดกฎหมายเอาอย่างนี้เวลาเราซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์อะไรมาเราก็ต้องอยู่ในการควบคุมอย่างร้านเนี่ยเขาก็ต้องถูกควบคุมโดยกรมวิชาการเกษตรอีกทีอันนี้คือเราไม่ได้อยู่ในวงการนั้นเราก็ไม่รู้นะเออนะฮะเขาบอกว่าซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งข้อเท็จจริงตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อและขยายผลผลิตนั้นยังทำได้ในกรณีที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในรอบปีถัดไปสามารถขายผลผลิตได้ตามปกติซึ่งขอบเขตการคุ้มครองนั้นไม่ได้ครอบคลุมทุกพันธุ์นะโดยการคุ้มครองค่ะจะคุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์เท่านั้นไม่รวมถึงพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์การค้าทั่วไปนอกจากนี้กฎหมายก็มีข้อยกเว้นที่จะรับรองทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์ส่วนตัวการวิจัยทดลองหรือปรับปรุงพันธุ์ค่ะรวมถึงสิทธิพิเศษของเกษตรกรรายย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศซึ่งเกษตรกรนั้นยืนยันนะครับว่ายังคงมีสิทธิ์ในการที่จะเลือกซื้อและเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกได้ตามวิถีเดิมที่ทำกันมาอยู่สิ่งที่ห้ามกระทำเด็ดขาดนั่นก็คือการขยายและขายเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ที่มีการคุ้มครองสิทธิ์นะพันธุ์ที่มีการคุ้มครองสิทธิ์ก็สามารถไปตรวจสอบได้ที่กรมวิชาการเกษตรว่าอะไรนะคะโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์แล้วก็ถือว่าเป็นการละเมิดทางกฎหมายเพราะว่าอย่างผลไม้หรือพืชผักพันธุ์ผักบางอย่างเนี่ยเขาถูกทำขึ้นมาตัดต่อแล้วทำให้อย่างสมมุติเราอาจจะผลิตพืชผลออกมาอันนึงเนี่ยรสชาติมันอร่อยเหลือเกินแต่คนที่เขาทำวิเคราะห์เพาะเนื้อเยื่อขึ้นมาเขาเป็นคน
0: เขาเป็นเจ้าของสิทธิ์
1: เขาเป็นเจ้าของสิทธิ์เขาเป็นคนทำมาใช่ไหมเขาก็ต้องมีสิทธิ์ที่จะปลูกขยายพันธุ์ในสิทธิ์ขายเขาเขาก็ไปจดลิขสิทธิ์ของเขาไว้แล้วถ้าเกิดว่ามีคนที่ไม่ใช่เขาเนี่ยเอาไปปลูกไปเพาะพันธุ์ไปขยายแล้วไปทำให้เกิดการงอกเงยทางด้านของเศรษฐกิจของภาคการเกษตรขึ้นมาอันนั้นก็คือผิดกฎหมาย
0: ก็ต้องมาเช็คกันแล้วนะว่าไหนเป็นพันธุ์ที่ปลูกได้ฟรีหรือว่า
1: ใช่คือโดยทั่วไปอย่างมะม่วงเนี่ยพันธุ์เขียวเสวยเขียวใหญ่อกร่องเราสามารถไปหาพันธุ์มาเพาะปลูกแล้วก็ขายได้ตามปกติของเราอยู่แล้วแต่วันนึงเนี่ยโอ้มันมีมะม่วงตู้นี้มีมะม่วงที่เป็นออกสีม่วงแล้วถ้าวันนึงมีมะม่วงที่ออกเป็นสีน้ำเงินขึ้นมาใช่ไหมลองคิดดูมะม่วงพันที่เนื้อพันเป็นพันสีน้ำเงินนี่คือติ้งต่างให้ฟังมะม่วงพันสีน้ำเงินแต่ในกอเนี่ยเขาเป็นคน คิดเป็นคนตัดต่อเป็นคนผสมพันเป็นคนทาบกิ่งเอาพันนู้นมาทาบกับนี้เขาเป็นคนทดลองมาตัดตอนทาบกิ่งจนมันเกิดเป็นมะม่วงที่มีสีน้ำเงินขึ้นมาเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะขายของเขานะแต่พอดีในคอเนี่ยไปเอาเมล็ดพันธุ์ของเขาไปแอบปลูกไปขายผิดไหม
0: ใช่ก็ถือว่าเป็นการละเมิดของเขา
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: นี่แหละนะทำความเข้าใจแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยก็ปกติ
0: พันธุ์ทั่วไปก็
1: พันธุ์ทั่วไปก็ภาคการเกษตรก็ปกตินะ 9:28 เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันหน่อยดีกว่านะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาย้ำเตือนกันหน่อยว่าวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้นะผู้ที่อยู่มาตรา33มาตรา39มาตรา40สำนักงานประกันสังคมก็เลือกตั้งสำหรับบอร์ดประกันสังคมนะในรัฐใหม่นี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ
2: สารคดีชุดสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
3: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงอุทิศพระวรกายเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนคนไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมการศึกษาเพราะพระองค์ทรงเชื่อมั่นว่าการศึกษาคือรากฐานสำคัญของการพัฒนาคนและคนคือหัวใจของการพัฒนาประเทศในยุคที่สตรีไทยยังมีบทบาทจำกัดพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในพลังของผู้หญิงและทรงมุ่งมั่นที่จะเปิดโอกาสให้สตรีไทยได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้

0: ตั้งมูลนิธิส่งเสริมการศึกษาสตรีภาคใต้เพื่อช่วยเหลือเด็กหญิงในพื้นที่ห่างไกลได้มีโอกาสเรียนต่อและดำรงชีวิตด้วยความรู้ความสามารถไม่เพียงแค่ให้โอกาสทางการศึกษาเท่านั้นพระองค์ยังทรงริเริ่มงานศิลปาชีพเพื่อให้สตรีไทยได้ใช้ทักษะงานฝีมือเป็นอาชีพสุจริตสร้างรายได้มีความภาคภูมิใจสตรีไทยทุกสาขาอาชีพในวันนี้ล้วนเติบโตขึ้นจากรากฐานแห่งโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ทรงเป็นแรงบันดาลใจและแสงแห่งปัญญาให้สตรีไทยก้าวเดินอย่างมั่นคงสง่างามสามารถพึ่งพาตนเองและเปี่ยมคุณค่าในสังคมหนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน

0: 9:36 น.กับค้นหามาเล่าไปดูเรื่องราวของทางสำนักงานประกันสังคมกันอันนี้เน้นย้ำเลยนะเพราะว่าย้ำถึงนายจ้างแล้วก็ผู้ประกันตนว่าให้ไปเช็ครายชื่อสถานที่เลือกตั้งเตรียมพร้อมที่จะไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27 กันยายนนี้ย้ำว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ใช้สิทธิ์ได้นะคะสำนักงานประกันสังคมตอนนี้เขาจัดเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างแล้วก็ฝ่ายผู้ประกันตนนะคะเพื่อให้เป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์จำนวน12 ล้านคนตามแนวทางของคณะกรรมการเลือกตั้งนั้นเห็นชอบค่ะ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่จะใช้สิทธิ์ไว้แล้วนะคะทางสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์ค่ะโดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้นะคะโดยทางสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการกำหนดเหนื่อยเลือกตั้งที่ใกล้สถานประกอบการให้ค่ะส่วนผู้ประกันตนตามมาตรา39และมาตรา40นะคะก็จะให้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้แทนจึงขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนค่ะตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งจากทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงสามารถตรวจสอบได้จากทางแอปพลิเคชัน SSO Pass และทาง LINE OA นะคะหรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศค่ะนอกจากนี้นะคะทางสำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมนะคะทางสำนักงานยังได้ระบุว่าบัตรเลือกตั้งนะคะจะมี2 สีโดยใช้บัตรสีฟ้าค่ะสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและบัตรสีชมพูนะคะสำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนค่ะในส่วนของการลงคะแนนนะคะให้เขียนหมายเลขอาราบิกของผู้ลงสมัครลงในช่องคะแนนนะคะสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7 หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นนะคะหากใส่เครื่องหมายอื่นหรือทำให้บัตรเลือกตั้งเสียนะคะก็หรือว่าหากไม่ประสงค์จะให้คะแนนผู้สมัครรายใดก็สามารถทำเครื่องหมายกากบาทได้นะคะในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนดังนั้นก็อย่าทำให้บัตรเสียเลยนะคะสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนนายจ้างผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะคะเตรียมความพร้อมและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันที่27ค่ะในช่วงเวลาตั้งแต่8 โมงเช้าจนถึง4 โมงเย็นค่ะก็สามารถติดต่อสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506-9นะคะได้ตลอด24 ชั่วโมงในการที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งประกันสังคมค่ะ
0: ค่ะผู้ประกันตนมาตรา33มาตรา39แล้วก็มาตรา40คือผู้ที่

0: มีสิทธิ์ในส่วนของผู้ประกันตนนะเราสามารถที่จะไปได้ก็เช็ครายชื่อเช็คสถานที่ว่าชื่อเราเนี่ยแล้วมาตราของเราถ้าเราจะไปเลือกตั้งในส่วนของผู้ประกันตนเนี่ยเราจะสามารถไปได้ที่ไหนจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกันตนมาตรา33 39แล้วก็40ก็มีสิทธิ์กันทั่วประเทศแล้วก็ที่เราจะไปกำหนดเส้นทางของประกันสังคมแล้วก็บอกประกันสังคมตรงนี้แหละสำคัญนะเพราะว่าระยะหลังๆเขาก็ให้ความสำคัญในเรื่องของประกันสังคมกันมาดูอีกหนึ่งคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรตินะคะซึ่งมูลนิธิประชาธิปกรำไพพรรณีร่วมกับมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์จัดคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ภายใต้ชื่อ Lights of Dawn The Resilient Queen รำไพพรรณี of สยามดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามค่ะเนื่องในโอกาสที่องค์การยูเนสโกยกย่องเชิดชูพระเกียรติคุณในวาระครบรอบ100ปีแห่งพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาการพัฒนาที่ยั่งยืนด้านสังคมและความเสมอภาคทางเพศคอนเสิร์ตค่ะจะมีการนำเสนอในรูปแบบของ Arts Immersive OrchestraExplanet ผสมผสานกับ Orchestra X Theater ถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรผ่านบทเพลงคลาสสิกค่ะเพลงไทยเดิมการแสดงตลอดจนภาพยนตร์และภาพประวัติศาสตร์ที่หายากนะคะโอ้น่าสนใจมากการแสดงก็แบ่งออกเป็น5องค์ด้วยกันค่ะซึ่งจะบรรเลงโดย Thailand PhilharmonicOrchestra นะคะแห่งมหาวิทยาลัยมหิดลนี่เป็นวงออเคสตราของมหาวิทยาลัยมหิดลรายได้ค่ะหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจำหน่ายบัตรนั้นจะนำไปสนับสนุนการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีมอบทุนการศึกษาแก่มหาวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีและสนับสนุนโครงการโรงงานยามีชีวิตมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะทำการแสดงนะคะในวันที่31ตุลาคมในช่วงเวลา15นาฬิกาที่หอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะสำรองบัตรได้แล้วนะคะโดยผ่านไทยติเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะ
1: ค่ะซึ่งระยะเวลาของการแสดงนะคะก็ประมาณ1ชั่วโมงครึ่งก็คือรวมเวลาพักด้วยนะคะก็เต็มอิ่มกันแน่นอน
0: เราก็ได้ดูคอนเสิร์ตแล้วก็ภาพบรรยากาศที่ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศคือเคยมีโอกาสได้ไปดูวงออเคสตราของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยอยู่ครั้งหนึ่งในหอประชุมที่นั่นก็คือจะเขามีสองฝั่งเวลาเราไปสารยาเนี่ยก็เวลาเราไปดูดนตรีก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นฝั่งของดุริยางคศิลป์ใช่ไหมก็จะไปดูแล้วบรรยากาศแบบบอกไม่ถูกอ่ะมันอลังการมันแล้วก็เครื่องเสียงสราวในหอประชุมนั้นน่ะคือดีมากดารายิ่งเป็นเรียกว่าถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่เราไปร่วมเฉลิมพระเกียรติแล้วเราก็ได้มีโอกาสได้ทำกุศลตรงนี้ด้วยเพราะว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยก็จะนำไปทางอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ไปสนับสนุนโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็ทางด้านของมหาวิทยาลัยมหิดลด้วยส่วนหนึ่งเช่นกันนะคะอย่างที่ได้นำเนียนไปว่าสำรองบัตรผ่านไทยติเก็ตเมเจอร์ได้แล้วนะคะตอนนี้ทุกสาขาแล้วก็ถ้าใครได้สำรองบัตรก็จะไปชมกันวันที่31ตุลาคม2569เวลา15นาฬิกาหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวในช่วงนี้นะคะเวลา9นาฬิกา45นาทีเราพักกันสักครู่นะคะ
0: พักกันก่อนนะเดี๋ยวช่วงหน้าเราก็จะกลับมารู้จักรถเร่งมรดกไหม
1: ไม่รู้จักค่ะ
0: นี่เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังว่ารถเร่งมรดกภัยเงียบบนถนนใหญ่ทำไมถึงเรียกว่ารถเร่งมรดก
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวฝากพักกันสักครู่ค่ะ

0: หยาบก็รับโทษหนักกฎหมายเข้มงวดกว่าที่คิดอย่างไรหาคำตอบได้ใน3นาทีกับอัยการแผ่นดิน
1: กรณีมีปัญหานะคะว่ากรณีเราเป็นเจ้าของโฉนดที่ดินนะคะแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขยับหมุดที่ดินเพื่อจะทำการก่อสร้างรั้วหรือว่าอาจจะขยับหมุดที่ดินเพื่อในการปรับหน้าดินอย่างเงี้ยนะคะกรณีเนี้ยเจ้าของที่ดินที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์นะคะมีอำนาจที่จะขยับหลักหมุดได้เองหรือเปล่านะคะกรณีนี้ก็จะมีตามประมวลกฎหมายที่ดินนะคะก็ได้วางหลักเอาไว้นะคะว่าถึงแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินก็ตามนะคะแต่ว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดซึ่งเป็นเครื่องหมายของทางราชการที่เจ้าพนักงานได้ปักไว้นะคะกรณีนี้ก็คือแม้ว่าจะเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เราก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดได้ด้วยตนเองนะคะหากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดหรือว่าพบว่าหลักหมุดที่ดินเคลื่อนย้ายไปจากจุดที่ถูกต้องนะคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งไปยังเจ้าพนักงานที่ดินนะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตเราไม่มีอำนาจนะคะที่จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพละการนะคะกรณีนี้นะคะหากเราเคลื่อนย้ายหลักหมุดโดยพละการแม้ว่าเราจะเป็นเจ้าของที่ดินก็ตามนะคะกฎหมายได้กำหนดโทษจำคุกไว้นะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทและมีโทษหนักขึ้นนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาในกรณีที่การเคลื่อนย้ายหลักหมุดนั้นทำไปเพื่อยึดถืออวสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนะคะกรณีนี้ก็จะมีโทษหนักขึ้นนะคะก็คือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทข้อแนะนำนะคะในกรณีที่หากเรามีความประสงค์จะเคลื่อนย้ายหลักหมุดก็ให้ทางเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินนะคะไปยื่นคำร้องที่สำนักงานที่ดินที่ดินนั้นตั้งอยู่นะคะเพื่อยื่นคำร้องขอรังวัดสอบเขตกับเจ้าพนักงานที่ดินและในกรณีที่พบผู้กระทำความผิดนะคะในกรณีที่มีการเคลื่อนย้ายหลักหมุดเพื่อยึดถือครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเรานะคะอย่างเช่นว่าเพื่อนบ้านอาจจะเคลื่อนย้ายหลักหมุดเข้ามาในเขตแดนบ้านของเรานะคะในกรณีนี้เนี่ยค่ะถึงแม้ว่าเราจะมองว่าหลักหมุดนั้นปักหรือไม่ถูกต้องนะคะเราก็ห้ามไปแตะต้องหรือว่าห้ามไปเคลื่อนย้ายเป็นอันขาดนะคะกรณีนี้หากเราพบว่ามีการเคลื่อนย้ายแล้วก็พบว่าใครเป็นผู้กระทำความผิดนะคะก็สามารถจะไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันได้สามารถจะบันทึกหลักฐานภาพถ่ายไว้ได้ก็แนะนำให้บันทึกหลักฐานไว้นะคะเพราะว่าในการเคลื่อนย้ายหลักหมุดกรณีนี้ก็จะเป็นความผิดทางอาญาด้วยค่ะ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
2: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
1: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม
2: ่จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
3: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
4: คุณกำลังฟังค้นหามาเล่ารายการเพื่อสาระความรู้สู่ประชาชน
5: ยังเดิน
6: ค่ะ
5: ค่ะ
6: ก็กลับเข้าสู่ในช่วงของรายการค้นหามาเล่านะคะในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรถเร่งมรดกกันค่ะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงทำไมถึงเป็นที่มาของคำว่าเร่งมรดกคะพี่แอล
5: คือต้องบอกว่ารถเร่งมรดกเนี่ยไม่ใช่อะไรถามว่าต้องถามก่อนว่าใครเคยเห็นรถไฟฟ้าขนาดเล็กบ้างมี3ล้อบ้างเป็นแบบสกูตเตอร์ไฟฟ้าบ้างรถไฟฟ้านี่แหละแล้วก็สิ่งที่เราพบเห็นเนี่ยกับไอ้เจ้ารถเร่งมรดกเนี่ยรถไฟฟ้ารถสกูตเตอร์อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราพบผู้สูงอายุขับออกมาถนนใหญ
6: ่
5: ออกมาตลาดบ้างออกไปซื้อของในหมู่บ้านบ้าง
6: คือ
5: ถ้าเกิดว่าเป็นทางที่สามารถวิ่งได้เด็กก็ไม่เท่าไหร่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโหเห็นออกมาถนนใหญ่กันแล้วตอนนี้อัตราการเร่งเนี่ยของเจ้ารถขนาดเล็กรถสำล้อไฟฟ้าสกูตเตอร์ไฟฟ้าคืออัตราการเร่งเขาอะมันขับได้ไม่เร็วอยู่แล้วแล้วตอนนี้ประกอบกับรถแวดล้อมเนี่ยโอ้โหรถยนต์รถบรรทุกรถจักรยานยนต
6: ์
5: ที่เขาออกแบบสภาพมาให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ในเรื่องของการจราจรแล้วส่วนใหญ่แล้วก็เกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่พบอุบัติเหตุก็คือผู้สูงวัยถึงขั้นเสียชีวิต
6: ค่ะ
5: เขาก็เลยเรียกว่ารถเร่งมรดก
6: ค่ะ
5: นี่นะที่มาที่ไปของที่เกิดขึ้นตอนนี
6: ้ค่ะ
5: สิ่งที่อันตรายเพราะว่าอะไรหลักๆเลยคือความเร็วเขาต่ำความเร็วมันไม่สามารถเร่งได้คือเร็วกว่าจักรยานนิดนึงแหละดีกว่าปั่นจักรยานเพราะไม่เหนื่อยอะไรอย่างนี้
6: ก็เข้าใจว่าลูกหลานในบ้านเนี่ยก็นิยมซื้อให้ผู้สูงอายุไว้ใช้ในหมู่บ้าน
5: เอาไว้ออกไปซื้ออะไรรับประทานเอาไว้ออกแบบส่วนใหญ่ก็เห็นขับไปคุยกับข้างบ้านพาลูกเล็กเด็กและไม่ได้ไปคนเดียวด้วยนะนำ
6: พาหลานไปด้วย
5: พาหลานซ้อนท้ายไปด้วยอีกส่วนหนึ่งความเร็วต่ำโครงสร้างก็ไม่แข็งแรงระบบเบรกก็อาจจะไม่ได้มาตรฐานเสี่ยงต่อการถูกเฉียวชนถึงขั้นเสียชีวิตจริงๆแล้วเนี่ยถ้าขับอยู่ภายในหมู่บ้านก็ไม่เป็นไร
6: ใช่เพราะว่าเราเข้าใจได้ว่าหลายหมู่บ้านนะพื้นที่กว้างขวางมีหลายซอยด้วย
5: คำว่าหมู่บ้านเนี่ยก็คือหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่ต่างๆแหละอย
6: ่
5: างในละแวกหมู่บ้านจัดสรรเนี่ยก็พอพูดคุยกันได ้แต่ถ้าหมู่บ้านพื้นที่ทางหลวงชนบทเนี่ย
6: อ
5: ันนั้นก็พูดยากเขาบอกว่าหมู่บ้านชุมชนเหมือนกันแต่เผอิญมันคือทางหลวงชนบทอะ
6: ใช่ไหม
5: เข
6: ้
5: าใจไหมอันนั้นแหละมันก็จะแบบอีกเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็คือต้องบอกว่าต่างจังหวัดเนี่ยเยอะไอ้ที่เรียกว่ารถเร่งมรดกอะไรเพราะว่าลูกหลานก็ซื้อให้แล้วคนผู้สูงวัยที่บ้านก็นำออกไปใช้แบบผิดประเภทนะฮะผิดกฎหมายด้วยนะที่สำคัญเพราะว่ารถไม่ได้จดทะเบียนรถที่วิ่งตามถนนเนี่ยเราก็ต้องเสียภาษีปีละ1ครั้งแล้วเราก็ต้องจดทะเบียนด้วยใช่ไหมเวลาเราไปไหนมาไหนเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนตัวตำรวจเรียกเลยนะสิ่งสำคัญเวลาคุณท่านตำรวจเนี่ยเขาตั้งด่านปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขามองเราอันดับแรกเลยคือมองป้ายภาษีเราก่อนเลยนะ
6: ป้ายสีอะไร
5: ป้ายภาษีเราเสียหรือยัง
6: ผิดประเภทหรือเปล่า
5: ผิดประเภทหรือเปล่ากับทะเบียนรถเขาดูนะอย่างรถปิกอัพเนี่ยก็โดนนะคุณขนของแบบผิดประเภทไม่ใช่ว่าอุ้ยคุณเป็นรถปิกอัพคุณจะจดทะเบียนเหมือนกันไม่ใช
6: ่
5: รถปิกอัพขนาด4ประตูก็จดทะเบียนอีกประเภทหนึ่งรถปิกอัพที่ไม่ได้มีแคปก็จดทะเบียนอีกประเภทหนึ่งรถปิกอัพที่มีตอนเดียวเนี่ยก็คือคนขับกับคนซ้อนข้างหลังก็เป็นกระบะเขาก็จดทะเบียนอีกแบบนึงน
6: ะ
5: คือป้ายทะเบียนให้ไปสังเกตจะเป็นสีเขียวสีฟ้าปิกอัพอ่ะแล้วก็จะมีสีดำนะอันนั้นแหละก็คือประเภทพอเขามองป้ายปุ๊บแล้วเขาไปมองที่คุณจดทะเบียนประเภทเดียวกันหรือเปล่าก็คือผิดอ่ะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยถามว่ารถไม่จดทะเบียนปรับไม่เกิน 10,000 บาทพรบ.รถยนต์มาตราที่6นะขับประมาทอีกเกิดอุบัติเหตุเสียชีวิตไม่ใช่ว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกเพราะเราถูกเขากระทำแถมเราจะต้องโดนความผิดกลับมาอีกนะเพราะว่าขับรถโดยประมาทไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นปรับอีก 5,000 บาทถึง 20,000 บาทแล้วก็จำคุกไม่เกิน1ปีพรบ.การจราจรทางบกพุทธศักราช2522แก้ไขเพิ่มเติมปีพุทธศักราช2565ที่มาจากกระทรวงยุติธรรมขอบคุณด้วยนะ
6: ค่ะยิ่งถ้าต้องออกไปใช้ถนนใหญ่ๆนะคะที่มีจำนวนมากมีรถขนาดใหญ่ร่วมด้วยแล้วนะคะก็ขอให้เลือกใช้พาหนะให้เหมาะสมกับถนนรวมถึงปฏิบัติตามกฎหมายจราจรนะคะก็ถือว่าจะเป็นเรื่องที่เราช่วยกันลดความเสี่ยงให้กับทั้งตัวเองแล้วก็ผู้สูงอายุในครอบครัวด้วยนะคะรถเล็กๆแต่ความเสี่ยงไม่ได้เล็กตามด้วยเลยนะคะในช่วงนี้เรายังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสูงวัยกับอินซูลินควรลดหรือว่าควรเพิ่ม
5: จริงๆถามว่าความเป็นอินซูลินน่ะก็ควรลดเพราะว่าภาวะดื้ออินซูลินก็คือเท่ากับเบาหวานนั่นเอง
6: ค่ะ
5: คือสูงวัยกับอินซูลินควรลดหรือควรเพิ่มเขาบอกว่าควรลดภาวะดื้ออินซูลินและกระตุ้นแล้วก็การกระตุ้นที่เกินความจำเป็นถามว่าทำไมต้องดูแลภาวะของการดื้ออินซูลินอย่างอายุมากๆกล้ามเนื้อก็จะลดลงไขมันก็เพิ่มขึ้นภาวะดื้ออินซูลิน

0: ปีนก็สูงขึ้นจริงๆก็ไม่ต้องว่าอายุมากหรอกอย่างเราเนี่ยทานมากไม่ได้ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มกล้ามเนื้อหรืออะไรไขมันในร่างกายก็เยอะสะสมก็ทำให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินอย่างพี่เนี่ยสะสมมาตั้งแต่เด็กแหละไม่เคยนี่ก็มาคิดได้ตอนเนี่ยนี่แล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: แล้วเดี๋ยวนี้คนเป็นเบาหวานกันเยอะ
0: ตั้งแต่เด็กก็ยังมียังเด็กน้อยๆจนเล็กเนี่ยก็มีเหมือนพอเกิดมาเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันเป็นพันธุกรรมอะไรก็มีคนรู้จักเหมือนกันมีลูกน้องประมาณ 3-4 ขวบเองเป็นเบาหวานเด็กอ่ะก็ต้องฉีด
1: ไปหาหลายชนิดนะ
0: เบาหวานก็ไปหาหมอมาทีก็เด็กน่า 3-4 ขวบเบาหวาน300กว่าอย่างเงี้ยน่าตกใจแต่ก็คืออยู่ในภาวะของการดูแลของคุณหมอเพราะนั้นก็คือเด็กแล้วส่วนใหญ่ก็คือถามว่ารักษายังไงฉีดยาเพราะเด็กให้กินยาเยอะๆก็คงไม่ค่อยจะโอเคเท่าไหร่ใช่ไหมตอนนี้ระดับการอินซูลินที่สูงตลอดเนี่ยเสี่ยงหลอดเลือดอักเสบแล้วก็โรคหัวใจด้วยแนวทางปฏิบัติง่ายๆเลยรับประทานอาหารที่มีกากใยแป้งไม่ขัดขาวออกกำลังกายเสริมกล้ามเนื้อลดน้ำตาลแป้งขัดขาวห้ามลดยาเองนะกรณีรักษาด้วยยาอินซูลินแล้วก็ห้ามลดยาหรือว่าหยุดยาเองโดยเด็ดขาดเสี่ยงน้ำตาลพุ่งเฉียบพลันแพทย์อาจจะปรับยาหากเกิดอาการน้ำตาลต่ำวูบหน้ามืดหรือว่าหมดสติผู้สูงอายุนั้นจำเป็นต้องคุมน้ำตาลไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานหรือไม่เพื่อป้องกันโรคอื่นๆตามมาด้วยเช่นกันจริงๆแล้วหมอบอกว่าอุ๊ยเป็นเบาหวานต้องกินยาเยอะกลัวเป็นไตถ้าคุณไม่กินยานั่นแหละค่ะไตคุณจะวายเฉียบพลันนะก็คุณหมอเขาก็มาแนะนำมาบอกแบบนี้เดี๋ยววันนี้เราต้องลาพักกันเร็วสักหน่อยที่57เพราะว่าเรามีเพลงปิดท้ายเพลงของการประชุม IMFที่เรากำลังจะเกิดขึ้น World Bank ที่อย่างที่เราได้ดำเนินกันว่าผู้นำระดับโลกก็มาประชุมที่ประเทศไทยสถานที่การประชุมก็คือศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และเพลงนี้ขับร้องโดยนักร้องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะคะเอาวันนี้ค้นหามาเล่าก็ต้องลากันไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราสองคนก็ยังมาดำเนินรายการด้วยกันนะคะสำหรับค้นหามาเล่าวันนี้ต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: กระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมจัดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
5: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดพังผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีอาจกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลายสิบแห่งได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อรองรับไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมย่านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีการเร่งแผนย้ายผู้ป่วยออกไปพักในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาออกประกาศแจ้งเตือนให้ระมัดระวังอันตรายจากการเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงจนถึงวันที่27กันยายนนี้
6: นางสาวพัทราวดีส่งศรีนักวิชาการป่าไม้ปฏิบัติการรักษาการในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเปิดเผยว่าจากการออกประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาจึงขอให้ชาวเรือผู้ควบคุมเรือใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้และให้ผู้ควบคุมเรือทุกลำตรวจสอบความพร้อมของตัวเรือเครื่องยนต์เรือพร้อมจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ดูแลความปลอดภัยประจำเรือให้พร้อมใช้งานได้เสมอและให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสวมใส่เสื้อชูชีพตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือพร้อมติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน

0: จังหวัดนราธิวาสเตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้หลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศพื้นที่เสี่ยงใน3อำเภอ
1: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดนราธิวาสเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอระแงะสุขิรินและสุไหงโกลกหลังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชประกาศพื้นที่เสี่ยงระหว่างวันนี้ถึง26กันยายนจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่มีกำลังแรงขึ้นทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฝ้าระวังน้ำหลากน้ำป่าไหลลงจากพื้นที่ต้นน้ำรวมถึงน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำขณะเดียวกันยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายบุรีและแม่น้ำโกลกซึ่งอาจเพิ่มสูงขึ้นอย่างฉับพลันและเอ่อล้นตลิ่งในพื้นที่ลุ่มต่ำทั้งนี้ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกอำเภอเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและอุปกรณ์ให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์ปภิชา นันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
4: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสะเทียนพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอดอนสักอำเภอกาญจนดิษฐ์อำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอปลายพระยาอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอควนโดนอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอเทพาอำเภอนาทวีอำเภอสะเดาอำเภอจนะอำเภอหาดใหญ่อำเภอสิงหนครจังหวัดสงขลาอำเภอยะรังอำเภอมายออำเภอทุ่งยางแดงอำเภอแม่ลานอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีอำเภอทานโตอำเภอบันเลงสตาอำเภอรามันอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอศรีสาครอำเภอระแงะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยและทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 26.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 89%ส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตไปด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเหมืองอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ทุนร้านรู้ทันเศรษฐกิจวันนี้รู้จักใช้ชีวิตอย่างฉลาดเพื่อวันนี้และวันหน้าทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz
1: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
2: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
3: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของ

0: กเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
5: 10นาฬิกา11นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับวันนี้ก็เจอกันนะเหมือนเช่นเคยครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ10โมงถึง11โมงนะฮะพุธที่23กันยายน2569นะครับอยู่กับผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะทาง FM 92.5 MHz นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้นะข่าวที่ต้องติดตามนะจริงๆมันมีเรื่องของสถานการณ์นะฝนที่ตกนะแล้วก็ประกาศเตือนของทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยแล้วก็รวมไปถึงกรมชลประทานนะที่เขามีการปรับการระบายน้ำนะอันนี้เดี๋ยวผมดูของชลประทานก่อนเลยละกันนะเพราะว่าหลายคนนะที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยนะก็ต้องเฝ้าระวังนะสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยานี่ดูเลยนะครับหน้าเขื่อนตอนนี้เขาก็พยายามปรับนะตอนนี้น้ำไหลผ่านที่เขื่อนเจ้าพระยา 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะฮะเดี๋ยวเข้าใจว่าน่าจะมีการปรับเพิ่มขึ้นนะครับถ้า 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีคำถามก็คือว่าการระบายน้ำดังกล่าวมันจะส่งผลกระทบในพื้นที่ไหนบ้างนะนอกเหนือจากที่ระบายน้ำแล้วผ่านในบางพื้นที่นะฮะที่อยู่ต่ำกว่าตลิ่งเยอะๆเนี่ยนะอันนี้ได้รับผลกระทบไปแล้วตั้งแต่ระบายตั้งแต่700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะแต่ว่าถ้าระบายมากกว่า 1,500 ถึง 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนี่ยนะพระนครศรีอยุธยาครับที่อำเภอบางไทรนะตำบลช้างใหญ่อำเภอบางปะอินที่คลองจิกเสนาที่เจ้าเจ็ดเจ้าเสด็จแล้วก็ตำบลบ้านแถวนะครับบางบานที่ตำบลไซน้อยตำบลวัดยมนะตำบลสะพานไตตำบลพระขาวอ๋อแถววัดพระขาวนะแล้วก็ที่ชัยนาทนี่พื้นที่ของตำบลโพนางดำตกนะที่อำเภอสัพยาสิงห์บุรีก็อินบุรีตรงชีน้ำร้ายนะฮะแล้วก็ที่ทับยานะครับที่พรหมบุรีนี่ก็ตำบลพระงามนะครับอ่างทองนะก็จะแถวอำเภอชัยโยนะในพื้นที่ของตำบลชัยโยตำบลชัยภูมิตำบลหลักฟ้าตำบลราชสิทธิ์ราชสถิตนะครับแล้วก็ตำบลจระเข้ร้องนะอำเภอเมืองอ่างทองที่บ้านแห่ที่จำปาหล่อนะครับแล้วก็ที่ตลาดกรวดนะอันนี้ต้องเฝ้าระวังหน่อยนะปริมาณน้ำนะตอนนี้ฝนที่ตกลงมานะก็ต้องยอมรับนะครับว่ามีหลายพื้นที่นะแล้วก็ที่เฝ้าระวังหน่อยช่วงวันสองวันนี้ตั้งแต่23ถึง27จริงๆผมเท่าที่ดูจากแอปวินดี้นะแล้วก็ติดตามทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะที่เราต้องติดตามซะหน่อยนะก็คือพื้นที่แถวภาคตะวันออกนะภาคตะวันออกเนี่ยผมดูผ่านทางแอปวินดี้ช่วงวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยนะวันที่25 26 27เนี่ยอันนี้จะมีฝนตกหนักนะหนักมากนะประกาศฉบับที่4ของกรมอุตุนะฮะช่วง23ถึง27กันยายน2569ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้อันนี้จะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะแล้วก็ภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปจริงๆเขามีการประกาศออกมานะช่วงของ23ถึง27นี่แหละนะคือมันจะมีทางกรมอุตุเนี่ยเขาจะแยกเลยนะว่าวันไหนนะที่ฝนตกเยอะที่เขาคาดการไว้นะเนี่ยอย่าง23ตุลาคมเอ้ยขออภัย23กันยายนนะวัน23วันไหนล่ะวันนี้สินะภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากนะก็จะมีที่สระแก้วที่จันทบุรีแล้วก็ที่ตราดนะผมเอาที่หนักมากเลยนะวันที่24กันยายนโอ้โหนี่เยอะตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีที่นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางก็จะเป็นอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีนนท์อะไรนะกรุงเทพมหานครปริมณฑลนครปฐมแล้วก็สมุทรสาครภาคตะวันออกก็ยังเป็นสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดนะเอา2วันก่อนละกันนะครับสำหรับ23แล้วก็24นะผมเผื่อให้วันพรุ่งนี้ไปด้วยจริงเขามี25นะ26แล้วก็จนถึงวันที่27ที่เป็นประกาศเตือนของทางกรมอุตุนิยม

มวิทยานะอันนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศนะต้องระวังหน่อยนะช่วงนี้นะครับ เรื่องของหุ้นเรื่องของทองนะดูสักนิดหนึ่งนะทองนะปรับเพิ่มขึ้น150บาทต่อบาททองคำนะครับทองคำแท่งรับซื้ออยู่ที่ 67,950 บาทขายออกที่ 68,150 บาทรูปพรรณนี่ขายออกที่ 68,950 บาทนะครับกลัวสปอร์ต 4,341 เหรียญ นะหุ้นดัชนีราคาหุ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นมาอยู่ที่ 1,607.35 จุดนะปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.91 จุดนะมูลค่าการซื้อขาย 8,095 ล้านบาทปตท.อันดับ1ไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะเดลต้าบวกมา2บาท254บาท KCE อิเล็กทรอนิกส์อันนี้บวกมา1บาท50สตางค์ขึ้นมาอยู่ที่68บาท50สตางค์ปตท.สผ.ลงไป1บาท50สตางค์นะครับขึ้นมาอยู่ที่147บาท50สตางค์ True Corporation ลงไป20สตางค์ขึ้นมาอยู่ที่12บาท60สตางค์นะครับส่วนเรื่องที่ให้ตามเมื่อวานนี้นะสำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องนะกับไทยช่วยไทยพลัสใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะรายการเรานี่ถึงแม้ว่าจะบอกไปแล้วว่าคาดการณ์ว่าจะเป็นยังไงนะแต่ว่าก็ต้องรอว่าผลการประชุมครม.สุดท้ายนะเป็นยังไงนะครับสำหรับ60-40เอาไปทีละเรื่องเลย60-40นะครับให้ 1,000 บาทแต่ใช้2เดือนคือใช้1ตุลา2569ถึง30พฤศจิกายน2569จากเดือนละ 1,000 อันนี้ให้แค่ 1,000 บาทแต่ใช้2เดือนนะครับไม่ใช่แบ่งเดือนละ500นะไม่ใช่ให้ไปเลย 1,000 นะ 1,000 แล้วคุณก็ไปใช้60 40แต่ระยะเวลาการใช้ยาวขึ้นนะจาก30วันเป็น60วันพูดง่ายๆนะครับเงื่อนไขเดิมฮะรัฐบาลจะช่วยสูงสุดต่อวันเนี่ยที่รัฐบาลจะออกเนี่ยในสัดส่วน 60% คือ200บาทนะครับแล้วก็ที่เหลือก็คือประชาชนเป็นคนจ่ายนะถ้าเกินกว่า 40% ที่จะออกคุณจะซื้อของ 1,000 เขาก็ให้คุณแค่200ในวันนั้นแล้วก็800บาทคุณจ่ายเองนะอันนี้60 40ไม่ต้องอธิบายกันมากเพราะรู้กันอยู่แล้วนะครับแต่ต้องยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์ในวันที่1ถึง15ตุลาคมนะครับส่วนที่2ครับสำหรับไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมนะหรือว่าจะเรียกว่าเฟส2อะไรก็ได้แล้วแต่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะฮะได้เดือนละ300บาทที่จะไปซื้อของร้านในเครือข่ายอ่ะนะร้านธงฟ้าร้านอะไรพวกเนี้ยนะครับให้เพิ่มขึ้นมาเป็น 1,000 บาทบวกขึ้นมาให้อีก700บาทใช้เฉพาะเดือนหรือว่าให้เฉพาะเดือนตุลาคม2,569 เท่านั้นงบประมาณทั้งหมดที่รัฐบาลใช้นะฮะสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสเฟส2เนี่ยนะครับใช้ 43,000 ล้านบาทนะครับใช้จากเม็ดเงินที่เหลือจาก 200,000 ล้านบาทตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินนะครับครอบคลุมปุ่มเป้าหมาย47ล้านคนนะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยประมาณสัก14ล้าน 500,000 คนนะคือเขาบอกว่ามี9ล้าน 500,000 คนที่ผ่านเกณฑ์อยู่แล้วถูกไหมฮะแล้วก็มีประมาณ5ล้านคนที่กำลังทบทวนสิทธิ์อยู่นะครับก็อันนี้ถือว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายแต่ว่าจะผ่านทบทวนสิทธิ์กี่คนนี่เราไม่รู้นะฮะจะรู้อีกทีวันที่30กันยายน2569นะครับส่วน60-40เนี่ยอันนี้ 32.5 ล้านคนนะ25ล้าน26ล้านมาจากที่ลงทะเบียนซึ่งจะต้องไปยืนยันในแอปเป๋าตังค์ในวันที่1ถึง15ตุลาคมนะฮะแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะที่ไม่ผ่านเกณฑ์อีกประมาณสัก6ล้านคนแล้วก็รวมไปถึงตกหล่นอีกล้านคนนะเนี่ยอันนี้เป็นกลุ่มเป้าหมายนะผมเข้าใจว่าในส่วนของที่ไม่ผ่านเกณฑ์กับตกหล่นเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็ครายละเอียดอีกนิดเดียวนะเพราะว่าถ้าดูตามที่ทางกระทรวงการคลังเขาแถลงเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปยืนยันสิทธิ์ในแอปเป๋าตังค์1ถึง15ตุลาคมนะเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ถ้าคุณมีแอปเป๋าตังค์ก็เข้าไปดูแล้วยืนยันสิทธิ์นะหรือเขาจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอเช็คเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะครับนะอันนี้ก็แจ้งเพื่อทราบนะเพราะมันไม่ได้เปิดลงทะเบียนอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เปิดลงทะเบียนใหม่นะแต่ว่ากลุ่มของคนที่เขาเคยได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยนะอันนี้จะมาใช้60 40เนี่ยก็ต้องไปทำยังไงอันนี้ผมยังอยากรู้อยู่นอกเหนือจากที่บอกมาว่าต้องใช้แอปเป๋าตังค์ถ้าไม่มีก็คงต้องโหลดใช่ไหมต้องเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วเขาคงมีฐานข้อมูลของเขาอะนะอันนี้ก็อันนี้คาดการเอานะครับส่วนเรื่องอื่นๆ

0: อื่นก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะเรื่องของครม.ที่อนุมัติกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้กู้เพิ่มได้อีก100,000 ล้านบาทนะอันนี้เพราะว่าตัวเลขของกองทุนติดลบอยู่ประมาณ 92,000-93,000 ล้านบาทแล้วนะของเดิมนี้ยังมีหนี้อยู่นะที่ยังจะต้องใช้ประมาณ10,000 ล้านแล้วก็มีจ่ายดอกเบี้ยด้วยโอ้โหเยอะนะอันนี้ก็ช่วยเรื่องของราคาน้ำมันนะให้ดูให้มันเหมาะสมอะนะตอนนี้ก็อย่างที่ทราบกันว่าดีเซลนะเบนซินเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก40 บาทต่อลิตรนะครับเมื่อเร็วๆนี้ครับทางสำนักงานกสทช.ภาค3ครับเขาได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังภัยนะจากการใช้บริการโทรคมนาคมแล้วก็สื่อหลอมรวมนะเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคในพื้นที่ชายแดนนะครับประจำปี2569ครั้งที่3ทับ2569ที่ห้องประชุมบางกอกโรงแรมเชียงของทีกการ์เด้นริเวอร์ฟอนต์อำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายนะครับโดยการอบรมดังกล่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีการให้ความรู้ในประเด็นสำคัญต่างๆได้แก่รูปแบบของกลโกงของมิจฉาชีพแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะฮะมีลิงก์ปลอมมีการหลอกลวงผ่านสื่อออนไลน์สิทธิผู้บริโภคด้านโทรคมนาคมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะแล้วก็ขั้นตอนการร้องเรียนนะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสื่อหลอมรวมนะครับเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้เทคโนโลยีสื่อสารอย่างปลอดภัยในยุคดิจิตอลนะครับพร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการหรือว่าเวิร์กช็อปนะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยทดลองฝึกปฏิบัตินะแล้วก็เสริมทักษะการตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็แอปพลิเคชันต้องสงสัยนะหลักการในการรับมือนะเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ถูกหลอกลวงผ่านช่องทางออนไลน์หรือว่ารูปแบบอื่นๆนะแล้วก็นอกจากนี้เขาบอกว่าก็ต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนฮะแล้วก็ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐชุมชนและสำนักงานกสทช.ในพื้นที่นะครับส่วนทางธนาคารออมสินครับเขาชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งนะบัญชีเดียวครบได้ทั้งออมนะแล้วก็ใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงเปิดบัญชีด้วยตนเองได้แล้ววันนี้ครับทั้งลูกค้าเดิมแล้วก็ลูกค้าใหม่นะถามว่าผ่านที่ไหนแอปพลิเคชัน MyMo ครับรับดอกเบี้ยสูงสุด 2.50% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทแล้วก็ยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะครับ เปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทนะฮะแล้วก็ไม่มีการจำกัดวงเงินรับฝากสูงสุดออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมนะสอบถามเพิ่มเติมก็ที่ www.gsb.or.th นะที่ GSB Contact Center 1115นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินนะธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับวันนี้มอบหมวกกันแดด1รางวัลนะตอบคำถามใน Facebook Live ในเพจเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านใน YouTube เก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะฮะธนาคารออมสินเนี่ยที่เขาเชิญชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปอันนี้รับดอกเบี้ยที่ร้อยละเท่าไหร่ต่อปีนะเมื่อกี้นี้บอกไปแล้วนะไปตอบคำถามกันนะเมื่อวานนี้ผู้โชคดีคุณประสิทธิ์ชัยนะจากกรุงเทพมหานครนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับช่วงแรกของรายการเดี๋ยวคุยกับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์ฮะนายกกิติมศักดิ์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะเป็นยังไงบ้างสำหรับข้าวส่งออก8เดือนแรกเห็นว่าโอ้โหร่วง 13% เลยเหรอนะเป็นยังไงเดี๋ยวคุยกับคุณชูเกียรติดีกว่าคุณชูเกียรติอยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณชูเกียรติครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณณัฐพงศ์ครับ
0: โอ้โหที่มันลดลง 13.57% เนี่ยนะฮะสำหรับการส่งออกนี่อันนี้เป็นอะไรเป็นมูลค่าหรือว่าเป็นตัวเลขของ
1: ตัวเลขเป็นตันครับ
0: เป็นตันนะโอ้ลดลงประมาณ 13% เนาะ
1: ใช่ครับก็จริงๆคือที่เราเรียกว่าพยากรณ์ตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าปีนี้มันจะต้องตัวเลขจะต้องดรอปมากกว่าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าจริงๆปีที่เราส่งออก 7.9 ครับพอถึงปีนี้ตอนนี้ถึง15กันยาเนี่ย2มกราถึง15กันยาเนี่ยส่งออกไปประมาณ5ล้านตันนะครับ5ล้านตันถ้าเปรียบเทียบตัวเลขวันนี้ก็ลดลงเหลือ 11% 11.6 นะครับ
0: ครับ
1: จากปีที่แล้วในระยะเวลาเดียวกันก็บ่งบอกให้เห็นว่าโอเคสิ่งที่เราคาดไว้ว่าปีนี้เราอาจจะส่งออกได้แค่7ล้านเนี่ยมันก็บอกน่าจะประมาณนั้นนะครับคือลดจากปีที่แล้วแน่นอนสาเหตุที่เราปรับลดลงมาเพราะว่ามันมีคู่แข่งมหาศาลที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับไม่ว่าอย่างอินเดียปากีอย่างไม่ว่ากัมพูชาพม่าเนี่ยก็โดดเด่นขึ้นมามาก

0: ในเรื่องของการส่งออกของเขานะนะฮะอันนี้ไม่รวมถึงเวียดนามซึ่งก็เป็นคู่แข่งประจำอยู่แล้วก็เราก็คิดว่าด้วยภาพแล้วก็ด้วยของราคาของเราเนี่ยที่สูงกว่าชาวบ้านตลอดปีนี้เราก็ปรับลดมาเลยเสร็จซึ่งก็ตอนนี้ก็ถือว่ายังออนไลน์อยู่นะครับยังอินไลน์อยู่กับเรื่องตัวเลขตรงนี้ที่7นะครับเพราะว่าในช่วงจากนี้ต่อไปเนี่ยมันก็จะมีไอ้เรียกว่าสิ่งที่ไม่คิดฝันเกิดขึ้นอีกเยอะนะครับในเรื่องของคอมมอดิตี้อย่างเช่นเนี่ยซื้อกันอยู่เนี่ยฟิลิปปินส์อย่างที่ผมเคยเรียนมาว่าโอ้ยปีนี้แอคทีฟมากเนาะปรากฏว่าจากวันนี้เนี่ยเขาจะไม่ออกไลเซนส์ให้กับข้าวไทยกับข้าวเวียดนามแต่จะหันไปซื้อข้าวของปากีสถานซึ่งถูกกว่าเยอะเลยนะครับปากีสถานเนี่ยตอนเนี้ยตัวข้าวขาว 5% เนี่ยอยู่ประมาณสัก420วันนี้ของเรายังอยู่ที่ปรับลดลงมาแล้วนะครับจากที่ราคาภายในลงเนี่ยก็ยังต้องขายอยู่ที่460 465นะครับเวียดนามเองก็อยู่ประมาณ430อะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็เป็นอะไรที่เนี่ยเขาก็เปลี่ยนกลยุทธ์เหมือนกับจะบีบให้ทางเรากับทาง
1: เวียดนามลดราคาลง
0: อีกก่อนนี้นะจริงๆแล้วเขาอาจจะชอบเข้าเวียดนามเข้าไทยมากกว่า
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของมาเลเซียก็เหมือนกันมาเลเซียก็พอเข้าไทยเราขึ้นไป480เหรียญเขาก็หยุดเลยนะเขาก็ไม่ซื้อนะครับแล้วก็เผอิญช่วงเนี้ยทางปากีสถานเนี่ยเข้าใหม่ออกเข้าใหม่ก็โอเคถือว่าเทียบเท่าเพราะพวกนี้นิยมทางเข้าใหม
1: ่
0: นะครับสาเหตุเมื่อก่อนที่ไม่ซื้อเข้าอินเดียเข้าปากีเพราะมันเป็นข้าวเก่านะฮะฤดูใหม่ยังไม่ออกพอปุ๊บฤดูใหม่เปิดปุ๊บเนี่ยข้าวปากีก็เริ่มขายได้แล้วอย่างที่ผมเรียนว่าอยู่ที่420เหรียญประมาณเนี้ยนั่นเป็นความแตกต่างเยอะนะครับมันก็เลยเหมือนกับทำให้ประเทศผู้ซื้อเหล่านี้หันไปซื้อกับออริจินอื่นแทน
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นอะไรที่ต้องท้าทายมากในช่วงครึ่งปีหลังว่าอีก 3-4 เดือนเนี่ยว่ามันจะ เกิดอะไรขึ้นอีกไหมนะครับอิรักที่เพิ่งหาช่องเจาะเจ
1: อ
0: ก็คือไปผ่านทั้งตุรกีผ่านจอร์แดนผ่านซีเรียเนี่ยตอนนี้ก็มี question mark แล้วว่าอ้าวถ้าเกิดไอ้ทะเลแดงเกิดโดนบล็อกอีก
1: ครับ
0: อีกจุดนึงนะไอ้ข้าวเนี่ยมันก็ไปไม่ได
1: ้
0: นะมันก็จะเป็นมหาเพราะจริงๆที่ผ่านมาเดือน2เดือนเนี่ยไอ้ลูกค้าก็เริ่ม หาเส้นทางที่จะเข้าไปอิรักนะครับแล้วก็เริ่มมีการซื้อแล้วเดือน 7-80,000 ตันอะไรเงี้ยนะครับซึ่งแน่นอนต้นทุนเขาต้องแพงขึ้นเพราะว่าต้องมันต้องมีอินแลนด์ทรานสปอร์ตเข้าไปอิรักอีกนะฮะมันก็อาจจะทำให้ต้นทุนสูงขึ้นอีกตันเป็นร้อยเหรียญแต่ว่าเขาก็ยังซื้ออยู่ ก็เลยประเมินว่าไม่ก็ยังดูทรงๆอยู่นะครับแต่7ล้านก็ผมเลยว่าก็สูสีนะฮะน่าจะอยู่ประมาณนั้น
1: ครับเอ๊ะคุณจูเกียรติผมถามอย่างนี้คือผมคำถามผมเรื่องของประชากรโลกเนี่ยนะคือมันก็แบ่งเป็นสองส่วนเนาะคือส่วนหนึ่งที่กินข้าวอีกส่วนหนึ่งคือกินขนมปัง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะไอสัดส่วนของการกินข้าวเพิ่มขึ้นมันมีไหมหรือว่าม
0: ีฮะ
1: มีไหมก็คือฝั่งยุโรปกินข้าวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือ
0: ไม่ฮะคือก็ลงมาโฟกัสที่เอเชียมากกว่าม
1: าโฟกัสที่เอเชีย
0: จีนไงฮะ
1: ก็ยังเป็นตลาดเดิมถูกไหม
0: ใช่ครับอินเดียก็เป็นประเทศที่กินข้าวครึ่งหนึ่งกินไอข้าวสาลีครึ่งหนึ่งนะครับกินพวกขนมปังกินอะไรเงี้ยแล้วก็กินข้าวครึ่งหนึ่งซึ่งอินเดียกับจีนสองประเทศนี้รวมก็ประมาณ 3,000 ล้านคนใช่ไหมฮะมันก็ถือว่าใหญ่แต่ว่าเขาก็พยายามเรียกว่าself sufficient อย่างจีนหรืออินเดียเองอินเดียก็เหลือส่งออกมหาศาลนะฮะจีนก็คือซื้อเฉพาะเท่าที่จำเป็นข้าวที่ชนิดที่เขาไม่ปลูกอะไรเงี้ยนะครับอย่างเช่นข้าวหอมมะลิอะไรพวกเนี้ยครับ
1: ตลาดมันจะกว้างขึ้นได้ไหมคือหรือว่าเราจะไปส่งเสริมให้หรือให้เขารู้จักการกินข้าวขาวข้าวเจ้าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าข้าวสาลีหรือว่าขนมปังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปได้ไหม
0: พฤติกรรมของจะละลายพฤติกรรมของมนุษย์เนี่ยมัน
1: ยากเน
0: า
1: ะ
0: ใช้เวลามาก
1: อ่า

0: ครับแล้วก็อย่างเย็นที่อย่างหลายข่าวที่ออกมาว่าเราจะไปโปรโมทไอ้นะฮะไอ้ข้าวที่ออสเตรเลียอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: นะครับผมก็ดูว่ามันก็มีความเป็นไปได้แต่มันคงไม่ได้เพิ่มปริมาณอะไรได้เท่าไหร่หรอกนะครับเพราะว่าประชากรอยู่ประมาณสัก28ล้านคนทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีคนเอเชียอยู่ประมาณสัก9ล้านคนเศษนะฮะคนเอเชียนี่ก็จะโอ้โหอินเดียก็เข้าไป9แสนกว่าคนแล้วนะครับก็เรียกว่า 10% แล้วก็มีจีนจีนเนี่ยอาจจะโอเคนิยมเข้าไทยฟิลิปปินส์ก็50-50ไม่ได้นั่นอะไรแล้วก็มีคนเวียดนามซึ่งเขาก็คงซื้อเข้าเวียดนามเป็นหลักนะครับประมาณเนี่ยเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเติมจำนวนให้เยอะเนี่ยมันก็ค่อนข้างลำบากนะครับเพราะว่ามันก็มีอย่างผมเรียนว่าคนอินเดียที่อยู่นั้นเขากินมัสบัตกินข้าวของเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะชินกับสิ่งที่เขามีนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นอะไรที่เจาะไม่ยากไม่ง่ายเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างที่เกิดขึ้นมาเมื่อปีนี้เนี่ยก็คือไอ้กัมพูชาเนี่ยมันเริ่มส่งออกข้าวหอมมะลิของเขาเนี่ยเขาเรียกปากกาลำดวนเขาอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: อันนี้เนี่ยโหมีผลมากเพราะเราดูจากตัวเลขเอาแค่เฉพาะในตลาดของออสเตรเลียเนี่ยดูจากข้าวที่เขาส่งมาเนี่ยกับข้าวหอมเนี่ยโอ้มันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยยะนะครับจากปีนึงไม่กี่พันเนี่ยปีนี้ส่งไปแล้ว17,000นะครับในขณะที่ของเราลดลงนะฮะประมาณ 9% จาก 40,000 ที่ส่งอยู่เรียกว่าถึงเวลาตอนนี้เหลือ 36,000 เพราะว่าราคาเขาถูกกว่าเยอะฮะแล้วขายอยู่ 1,150 เขาขาย 810
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็อันเนี้ยจะเป็นที่อย่างที่เราเคยคุยกันเนาะว่าไอ้พอเราปิดพรมแดนหมดใช่ไหมครับไอ้ข้าวเขมรเนี่ยมันไหลเข้ามาไม่ได้
1: มันก็ต้องออกใช่ปกติมันจะไหลเข้ามาของเรา
0: ใช่ใช่ข้าวหอมจะไหลเข้ามาทางไทยข้าวขาวก็จะไหลไปทางกับเวียดนาม
1: น
0: ะฮะทีนี้พอของเรานี่ปิดซีลเลยบอร์เดอร์สนิทปุ๊บเข้าหอมเขาเนี่ยซึ่งเขาก็ปลูกเยอะพร้อมควรนะแต่ว่าตลาดของเขาเนี่ยตลาดต่างประเทศเนี่ยมันยังน้อยอยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะส่งข้ามแดนมานะครับแล้วก็มามิกซ์เข้าไทยเนี่ยแหละ
1: ใช่ใช
0: ่ตรงนะครับทีนี้ก็พอเกิดเงี้ยปุ๊บเนี่ยเขมรก็ไปดั้มไงไปดั้มราคาต่างประเทศนะครับเพราะว่าต้องการขายเรียกว่าจำนวนเยอะหน่อยแล้วนั่นก็ไปดั้มเหลือ810เหรียญเนี่ยนะครับที่ของเราเนี่ย 1,150 มันต่างกันทั้ง300นะ
1: ครับ
0: เหรียญต่อตันเนี่ยแล้วมันความแตกต่างเรื่องราคาเนี่ยมันก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยต้องหันไปซื้อทางนู้นมากขึ้นเรื่อยๆแล้วถ้ามันเป็นอย่างนี้ตลอดเนี่ยผมว่าตลาดข้าวหอมเราก็จะหายไปเยอะนะครับทั้งจีนทั้งอะไรเงี้ยหลายๆประเทศไม่ต้องฮ่องกงเองเนี่ยโอ้ยอดยังดรอปเลย
1: ครับ
0: เพราะว่าเขมรเสียบหมดอะไรเงี้ยนะครับแล้วผมถามลูกค้าที่อยู่ที่นั่นบอกเฮ้ยทำไมน่าก็บอกข้อที่หนึ่งราคาแตกต่างกันเยอะข้อที่สองเดี๋ยวนี้เรื่องของคุณภาพเนี่ย
1: ก็
0: ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันข้อที่สามไอ้คนค้าข้าวเขมรกับคนค้าข้าวไทยมาจิ้นต่างกันเยอะเขมรได้กำไรดีกว่าเยอะเพราะว่าเขาเข้าไปขายปลีกในตลาดเนี่ยก็อาจจะลดราคาหรืออาจจะขายเท่ากับราคา
1: ข้าวหอม
0: ไทยแต่ว่าไอ้ส่วนต่างกำไร
1: ที่มันเยอะกว่าม
0: หาศาล
1: ใช่
0: ก็เป็นอะไรที่พอเข้าใจได
1: ้ครับแต่ว่าคงไม่ใช่ที่มันเคยมีข่าวใช่ไหมที่ว่าท้ายที่สุดแล้วเอาส่งข้าวเข้าไปแล้วก็ของเขาไปทำเป็นข้าวไทยอะไรอย่างเงี้ยจองเซิงไอ้แพ็กเกจจิ้งอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่เนาะอันนี้เขาก็ทำเป็นปากกาลำดวนปากกาไอ้สำลีไอ้ปากกามารีอะไรของเขาไปเลย
0: คือมันมีทั้งส่วนที่ใช้แบรนด์ของไทยก็มีนะครับในจีนนี่เอาอะไรกับเขาได้โอ้โหมันเรื่องปลอมแปลงนี่เก่งอยู่แล้วนะคร
1: ับ
0: พวกอะไรต่างๆเนี่ยโอ้ยเยอะแยะไปหมดซึ่งมันไล่จับกันลำบากด้วยนะครับเพราะมันใหญ
1: ่
0: แล้วถ้าไล่ฟ้องแต่ละเจ้านี่ผมว่าน่าจะใช้เงินมหาศาลที่ทางงบทางกระทรวงเนี่ยคงไม่มีนะครับที่จะไปทำอย่างนั้น
1: ครับคุณจุเกียรติสุดท้ายฮะว่าเอาละถ้าเรามองอย่างนี้เนี่ยเจ็ดล้าน

0: ั้นปีนี้น่าจะพอประคองไหวเนาะแล้วปีหน้าเราเดี๋ยวเราเรื่องของปีหน้าเราจะมาคุยกันอีกทีแต่ว่า
1: ใช่
0: มั้ย7ล้านปีนี้น่าจะประคองไหวไหม
1: น่าจะอยู่ประมาณนั้นฮะบวกลบนิดหน่อยนะครับอยู่ที่สถานการณ์ใน 2-3 เดือนข้างหน้าว่าจะเป็นไงสถานการณ์ที่เรียกว่าโอเคในด้านบวกก็คือโอเคเรามีครอปใหม่ออกมานะครับไอ้ข้าวหอมอะไรเนี่ยอาจจะตลาดส่วนหนึ่งก็นิยม
0: ครับ
1: ที่จะซื้อข้าวหอมใหม่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นจะทำให้ activity อาจจะดีขึ้นในช่วงปลายปีนะครับแต่ในมุมมองถ้าประเทศผู้ซื้อเนี่ยเขาสวิตช์ไปซื้อที่อื่นแทนนะครับมี sourcing ที่ราคาถูกกว่าเนี่ยเยอะ
0: ๆครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นอะไรที่น่ากลัวนะครับอันนี้ก็เป็นมุมทางลบมากกว่า
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณมากครับคุณชูเกียรติครับ
1: ครับยินดีครับ
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับคุณชูเกียรติโอภาสวงศ์นะฮะนายกกิตติมศักดิ์ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยนะครับวันนี้ก็มาคุยเรื่องของส่งออกข้าวนะถามว่าลดลงไหมลดลงฮะถ้า8เดือนแรกเนี่ยลดลงประมาณสัก 13% นะแต่ว่าถ้าดูยอดถึงวันที่15กันยายนคุณชูเกียรติบอกว่าลงประมาณสัก 11-12% นะแต่ว่าก็เหมือนที่เราคุยตั้งแต่ต้นปีละนะว่าเราปีนี้ก็คาดการณ์แล้วว่ายอดส่งออกข้าวเนี่ยมันจะลดลงนะจาก7ล้าน9แสนตันปีที่แล้วเหลือประมาณสัก7ล้านตันนะแล้วก็เชื่อว่าน่าจะประคองไหวนะสำหรับปีนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับช่วงที่2นะจะคุยกับคุณหมอสักนิดนึงบางคนเขาไปเจออะไรก้อนเนื้อเหรอไม่เป็นแบบอยู่ๆมันก็โตขึ้นอย่างเงี้ยเขาบอกเสี่ยงนะเสี่ยงเป็นมะเร็งนะฮะอันนี้ต้องระวังนะเป็นมะเร็งยังไงเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200
4: โอ้ยรถติดหน้าด่านเบื่อจังเลย
5: แก้ปัญหาได้ง่ายนิดเดียวเพียงเปลี่ยนมาใช้ Easy Pass แทนการชำระเงินสดจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วไม่ต้องต่อคิวสมัครง่ายๆวันนี้ไม่มีค่าธรรมเนียมเติมเงินเพียง300บาทเท่านั้นการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
6: การทางพิเศษคู่ใจผู้ใช้ทาง
7: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
8: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
0: ช่วงที่2นะครับออมเงินทั้งทีครับต้องได้ดอกเบี้ยทุกเดือนครับออมเงินให้เติบโตดอกเบี้ยสูงรับดอกเบี้ยทุกเดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษออมสินออมสุขนะฮะจากธนาคารออมสินเงินฝากสำหรับผู้ที่ต้องการออมเงินอย่างมั่นคงนะรับดอกเบี้ยทุกเดือนนะโดยโอนเข้าบัญชีคู่โอนอัตโนมัตินะอัตราดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.30% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา 1.52% ต่อปีเปิดบัญชีขั้นต่ํา 10,000 บาทครับฝากเพิ่มครั้งละเท่าไหร่ก็ได้นะไม่จํากัดวงเงินแล้วฝากสูงสุดนะระยะเวลาการฝาก3ปีสำหรับบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีกรณีถอนก่อนครบ3ปีนะอันนี้ได้รับดอกเบี้ยเป็นไปตามเงื่อนไขของธนาคารนะครับฝากได้แล้ววันนี้ครับจนถึง31ตุลาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยครับแจ้งปิดเบี่ยงการจราจรนะบนทางพิเศษบุรพาวิถีเพื่อดำเนินการก่อสร้างงานจ้างเหมาโครงการก่อสร้าง

ทางหลวงหมายเลข34สายบางฉลงถึงแยกหนองไม้แดงนะตอนแยกคลองอ้อมนะถึงแยกหนองไม้แดงตอน2จังหวัดฉะเชิงเทราฉะเชิงเทราขอไปจังหวัดชลบุรีนะอะไรเนี่ยกม.ที่เท่าไหร่เนี่ย 6.500 กม.นะครับโดยผู้รับจ้างครับเขาจะเข้าดำเนินการในการตีเส้นจราจรบริเวณทางหลวงหมายเลข34กม.ที่55+400นะจึงมีความจำเป็นครับที่จะต้องปิดการจราจรบริเวณทางลงนะก็คือทางออกไปชลบุรีเนี่ยเป็นการชั่วคราวช่วงเวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึงตี3ของคืนวันที่24 กันยายน 2569แล้วก็ช่วงเวลาเที่ยงคืน1นาทีจนถึงตี3นะของคืนวันที่25 กันยายน 2569นะฮะเขาบอกว่า1นะคือปิดทางออกด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรีขาออกอันนี้แนะนำให้ผู้ใช้ทางในวันและเวลาดังกล่าวเนี่ยใช้ทางออกด่านบางปะกงนะซึ่งเป็นด่านบางปะกง1นะลงถนนระดับดินนะเพื่อมุ่งหน้าไปชลบุรีนะครับแล้วก็2นะปิดทางขึ้นด่านเก็บทางพิเศษบางบัวขาออกอันนี้แล้วก็มีการปิดด่านนะทางขึ้นด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางปะกง2ขาออกเขาแนะนำยังไงแนะนำให้ผู้ใช้ทางพิเศษครับใช้ทางระดับดินนะ เพื่อมุ่งหน้าไปชลบุรีนะครับ3คือปิดจุดกลับรถบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษชลบุรีอันนี้แนะนำให้ผู้ใช้ทางเนี่ยที่ต้องการกลับรถเนี่ยไปกลับรถที่ด่านบางปะกง2นะอันนี้ก็ขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยนะครับทางสำนักงานกสทช.ครับขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังฮะเมื่อได้รับสายโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย +697+698ซึ่งเป็นเลขหมายที่โรมมิ่งจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะคนที่ไม่มีญาตินะคนที่ไม่มีเพื่อนคนที่ไม่มีการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่สายดังกล่าวเนี่ยจะเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพถ้าจำเป็นนะที่จะต้องรับสายเขาก็บอกว่าควรรับฟังด้วยความมีสตินะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือว่ารหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะนอกจากนี้หน่วยงานของรัฐก็ไม่มีการใช้เลขหมายโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย +697แล้วก็+698ในการติดต่อประชาชนถ้าหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวและแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสรรพากรเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือว่าหน่วยงานราชการอื่นๆเนี่ยพร้อมกับแจ้งว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนะหรือว่ามีพัสดุตกค้างหรือว่าหลอกให้โอนเงินอันนี้ขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนเลยนะอาจจะเป็นมิจฉาชีพแล้วก็ควรวางสายทันทีสำนักงานกสทช.ครับขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเนี่ยไปยังสมาชิกในครอบครัวนะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันแล้วก็ลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับส่วนบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.เขาเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสเพื่อเพิ่มโอกาสให้ SME รายย่อยอาชีพอิสระที่ขาดคนค้ำประกันเนี่ยสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นนะโดยมีวงเงินค้ำประกันสินเชื่อ 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นในเฟสแรกเนี่ยคือ500ล้านบาทนะครับแล้วก็ระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสั้นนะไม่เกิน4ปีนะแล้วก็ใช้เครื่องมือบสย.เครดิตสกอร์ลิงนะครับโดยชู3จุดเด่นก็คือได้วงเงินค้ำประกันสินเชื่อเริ่มต้น 5,000 บาทนะสูงสุด 50,000 บาทต่อรายระยะเวลาค้ำประกันสินเชื่อสูงสุด4ปีฟรีค่าธรรมเนียมนะสำหรับการค้ำประกันตลอด4ปีนะครับคือค่าธรรมเนียมนี่เขาคิดตามระดับความเสี่ยงนะ risk based pricing นะครับโดยทางสถาบันการเงินแล้วก็ทางนอนแบงค์เนี่ยช่วยออกให้นะครับนอกเหนือจากนี้นะถ้าอยากจะรู้รายละเอียดนะอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วก็ทางบสย.เขาก็ช่วยชดเชย NPL ให้ด้วยนะ 5% นะไปลงทะเบียนครับผ่านทาง LINE OA นะ LINE OA ของเขาก็คือ @tcgfirst นะ tc แล้วก็ first FIRST นะครับแต่ว่าตัว LINE OA นี่ต้องมี @นะตัว A sign ข้างหน้านะครับพร้อมกับตรวจสุขภาพทางการเงินนะจองคิวขอรับคำปรึกษานะเตรียมความพร้อมเข้าถึงสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ฟรีฮะไม่มีค่าใช้จ่ายหรือว่าติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ศูนย์ที่ปรึกษาทางการเงิน SME นะบสย. FA Center หรือว่าที่สำนักงานเขตบสย. 11แห่งทั่วประเทศแล้วก็ที่บสย. Call Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์028909999นะครับอ่ะส่วนคำถามของเรานะวันนี้ธนาคารออมสินที่เขา

0: ชวนเปิดบัญชีเผื่อเรียกเนี่ยนะ Digital Saving นะยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปเขาบอกว่ารับดอกเบี้ยที่ร้อยละเท่าไหร่นะไปตอบคำถามกันใน Facebook Live นะครับมอบเป็นหมวกกันแดดนะจำนวน1รางวัล นะครับมีอะไรอีกไหมข่าวสารต่างๆนะน่าจะเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณหมอซะหน่อยนะคุณหมอชานิกามหาธรรมรงชัยครับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคเลือดนะแล้วก็การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ใหญ่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะจะคุยกับคุณหมอสักนิดหนึ่งเห็นมีข่าวมาบอกว่าบางคนเขาไปเจอก้อนอะไรไม่รู้อาจจะเป็นก้อนเนื้อเนี่ยแต่ว่าโตขึ้นไม่เจ็บเลยไม่ได้เป็นอะไรเลยนะทำไมอยู่ๆหูต้องระวังว่าจะเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเลยหรอนะคุณหมออยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณหมอมันเป็นยังไงเห็นก็บอกว่าอะไรล่ะถ้าไปเจอก้อนเนื้อมันต้องระวังถึงขนาดเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเลยเหรออ
1: ๋อคือต่อมน้ำเหลืองอ่ะจริงๆมันก็มีอยู่ทั่วร่างกายค่ะจะเป็นเม็ดเล็กๆประมาณสัก 0.3 ถึง 0.5 เซนนะคะเล็กๆทั่วร่างกายเลยแต่ว่าพอมันเกิดโรคมะเร็งหรือว่าเป็นการติดเชื้อทั่วไปเงี้ยค่ะมันก็จะโตขึ้นตอบสนองต่อการติดเชื้อหรือเป็นมะเร็งแล้วก็ทีเนี้ยจริงๆถ้าเป็นก้อนน่ะจะยังไม่ได้คิดถึงมะเร็งซะทีเดียวเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่อ่ะก็จะมาด้วยติดเชื้อมากกว่าค่ะค่ะพอติดเชื้อไอตัวต่อมน้ำเหลืองอ่ะมันก็มีเม็ดเลือดขาวอยู่ภายในอะค่ะมันก็จะเม็ดเลือดขาวก็จะโตขึ้นตอบสนองต่อการติดเชื้อมะเร็งตอบสนองต่อการติดเชื้อค่ะมันก็เลยทำให้โตขึ้นมันก็จะเจ็บ
0: ครับ
1: ถ้าเกิดเจ็บเนี่ยเราก็อาจจะสงสัยติดเชื้อมากกว่า
0: โอ้คุณหมอถามอย่างนี้ดีกว่าผมค่อยไล่ไปคือพอดีเห็นข่าวมาแล้วบอกว่าถ้าเจอก้อนโตๆนี่ผมก็สำรวจตัวเองนะแต่เอ๊ะดูไปดูมาให้มันเหมือนเป็นคนอ้วนอะเนาะบางทีมันก็จะมีติ่งเนื้อไอ้ความว่าติ่งเนื้อเนี่ยมันคืออันเดียวกันไหมหรือว่ามันจะต้องเป็นลักษณะไหนที่ไอ้เจอเนื้อก้อนโตๆอะไรเนี่ยที่เราควรจะต้องระมัดระวังเนี่ยคุณหมอลองอธิบายหน่อยดีครับ
1: ค่ะก็คือต่อมน้ำเหลืองมันจะอยู่ข้างในชั้นไขมันนะคะถ้ามันโตขึ้นเราจะทำได้เหมือนเป็นเหมือนลูกแก้วอยู่ภายในชั้นไขมันมันจะดิ้นได
0: ้
1: มันจะดุกดิ้นได้ค่ะแต่มันจะไม่เจ็บถ้าเป็นมะเร็งค่ะไม่มีบวมไม่มีแดงไม่มีเจ็บอะค่ะมันจะเหมือนมีลูกแก้วอยู่ข้างในชั้นไขมันอย่างเดียวดิ้นได้กระดูกกระดิกได้ไงค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อโอเคถ้างั้นผมถามอย่างนี้ดีกว่าไอ้ติ่งเนื้อเนี่ยไม่ใช่ไอ้ที่เราจะคุยกันถูกไหม
1: ใช่ติ่งเนื้อมันจะเหมือน
0: เนื้อไขมันที่มันยื่นออกมา
1: คือมันอาจจะแยกยากบางคนอาจจะเป็นแบบเหมือนไขมันที่มันแน่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็อาจจะแยกยากก
0: ็
1: คืออาจถ้าไม่แน่ใจอ่ะหมอว่าไปตรวจดีกว่า
0: ถ้ามันมีเนื้ออะไรออกมาถ้าไม่แน่ใจถ้าไม่ใช่ติ่งเนื้ออะไรพวกอย่างเงี้ยอันนี้คุณไปตรวจดีกว่าเน
1: า
0: ะแต่ว่าไอ้ที่ที
1: ่ต้องทำยาก
0: ที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยที่เรากำลังจะคุยกันเนี่ยมันก็คือว่ามันจะมีอะไรล่ะตรงบริเวณที่มันต่อมเป็นต่อมน้ำเหลืองอยู่ใช่ไหมรักแร้ใต้รักแร้ถูกไหมฮะใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมขานงขาหนีบและคอเกออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมใช่ไหมส่วนใหญ่ตรงแถวๆนั้นเนาะถ้าตรงนั้นเนี่ยมันมีก้อนเนื้อที่มันอยู่ข้างในหรอใช่ไหมฮะ
1: ใช่ค่ะคือตอนนั้นก็จะอยู่ตามบริเวณที่พูดเลยค่ะถูกต้องเลยแล้วก็ถ้ามันโตขึ้นอ่ะมันก็จะมีคำได้ในบริเวณนั้นซะส่วนใหญ่ค่ะ
0: คำแล้วมันเป็นยังไงมันจะยังไงครับ
1: มันจะบางคนอ่ะมันเล็กๆก่อนก็จะคำได้เหมือนเอ๊ะอะไรเป็นเม็ดๆลูกแก้วข้างในอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าบางคนใหญ่แล้วก็มันก็อาจจะไม่ได้ดิ้นแล้วมันก็อาจจะฟิกอยู่ค่ะแต่ว่ามันจะไม่เจ็บนะมันจะโตอย่างเดียวคำได้ก้อนอย่างเดียวจะไม่เจ็บเลย
0: มันจะเป็นก้อนแบบไหนก้อนใหญ่ขนาดนะคำไปเอ๊ะมันเป็นก้อนๆไว้กลมๆเล็กๆเว้ยมันจะ 0.5 เซนหรือว่ามันจะคำไปเอ้ยมันอยู่ๆมันเป็นเซนนึง2เซนมันยังไงครับ
1: ค่ะถ้าผิดปกติมันจะมักจะเกิน 1 ถึง 1.5 เซนนะคะถ้าคำได้2เซนแล้วก็ก้อนไม่ยุบเลยเงี้ยแปลกๆแล้วปกติถ้าติดเชื้อหรืออักเสบเฉยๆกินยาฆ่าเชื้อมันก็จะยุบแต่ถ้าเกิดไม่ยุบเนี่ยยังประมาณสัก2เซนอยู่อาจจะต้องไปพบแพทย์แล้วเพื่อที่จะเอาชิ้นเนื้อออกมาตรวจว่าเป็นมะเร็งหรือเปล่าเพราะปกติถ้าติดเชื้อแล้วกินยาฆ่าเชื้อมันจะต้องยุบ
0: มันจะเป็นแล้วก่อนที่มันจะเป็นไอ้ก้อนๆเนี่ยมันจะมีอาการอะไรไหมที่มันจะบ่งบอกว่าเฮ้ยมันมีการผิดปกติหรือว่าเราต้องไปกระทบกระทั่งอะไรมันทำให้มันเกิดเป็นแผลที่อยู่ข้างในทำให้เกิดการติดเชื้ออะไรอย่างเงี้ยมันยังไงฮะ
1: ก็คือติดเชื้อเนี่ยมันมักจะตอบสนองต่อการติดเชื้อบริเวณใกล้เคียงอะค่ะอย่างเช่นสมมติเราเป็นทอนซิลอักเสบหรือว่าเป็นไข้หวัดคอแดงเนี่ยค่ะมันก็จะมีต่อมน้ำเหลืองที่ค
0: อ
1: คือต่อมน้ำเหลืองเนี่ยมันมีเม็ดเลือดขาวที่มัน
0: คอย
1: ผลิตเม็ดเลือดขาวสู้กับเชื้อโรคค่ะพอมันมีการติดเชื้อบริเวณนั้นก็เลย มีการเพิ่มของต่อมน้ำเหลืองขึ้นก็คือเพิ่มของเม็ดเลือดขาวเพื่อไปต่อสู้กับเชื้อโรคเม็ดเลือดไอต่อมน้ำเหลืองบริเวณนั้นก็เลยโตขึ้นค่ะ
0: นั่นก็คือแน่ๆคือมันต้องเกิดจากอะไรสักอย่างที่มันทำให้เกิดการอักเสบใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมคุณหมอ
1: ใช่มีการอักเสบแล้วก็ต่อมน้ำเหลืองใกล้เคียงก็จะโตขึ้นค่ะแล้วคุณกินยาฆ่าเชื้อมันก็จะยุบเพราะว่าเราก็กำจัดเชื้อแบคทีเรียอะไรได้เม็ดเลือดขาวมันก็อ่ะโอเคมันก็ลดขนาดลงลดปริมาณลงเนี่ยค่ะมันก็จะยุบ
0: ถ้ากินแล้ว
1: ถ้าเกิดไม่ยุบเนี่ย
0: ไม่ยุบ
1: ต้องรีบไปพบแพทย์แล้วใช่ประมาณสัก2สัปดาห์เนี่ยไม่ยุบต้องรีบไปพบแพทย์แล้ว
0: ไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมก็ไม่ได้เจ็บอะไรนะผมก็มันก็เป็นกลมๆเล็กๆติดอยู่ที่คออย่างเงี้ยหรือว่าติดอยู่ใต้รักแร้ติดอยู่ที่ขาดีบอย่างเงี้ยแต่ผมไม่ได้รู้สึกเจ็บไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้มีอาการเลยอย่างนี้ต้องไปเหรอต้องไปหาแพทย์ไหม
1: จริงๆมาดีกว่าเพราะว่าบางทีคนไข้ก็อาจจะยังคำไม่เป็นนะเนาะว่าเอ๊ะมันเป็นแค่ก้อนไขมันบวมก้อนไขมันเยอะหรือว่ามันเป็นก้อนต่อมน้ำเหลืองกันแน่เพราะบางทีถ้าคนนี้เขามีเนื้อเยอะบางทีมันจะคำยากนะคะตรงต่อมน้ำเหลืองบางทีมันซ่อนอยู่ในชั้นไขมันมันก็คำยากแหละ
0: มันจะมีอาการอะไรไหมถ้าสมมติว่าเป็นอย่างที่มันมีไอ้ก้อนกลมๆอะไรที่คุณหมอบอกมันมีอาการอย่างอื่นไหมนอกจากไอ้ก้อนตรงนี้
1: ค่ะถ้าเป็นตัวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันจะมีอาการในบางคนก็คือมีไข้ร่วมด้วยค่ะไข้เกิน2สัปดาห์แบบไม่ทราบสาเหตุนะคะรักษากินยาพักผ่อนเพียงพอแล้วก็ไข้ก็ยังไม่หายหรือว่ามีเบื่ออาหารอยู่ดีก็เบื่ออาหารน้ำหนักลดโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจค่ะก็ประมาณนี้แล้วก็แบบบางคนก็ไม่มีอาการพวกนี้ก็มีมาด้วยก้อนอย่างเดียวก็มีแล้วแต่คนเลยถ้ามะเร็งมันดุมันก็จะมีอาการครบเลย
0: มะเร็งดุ
1: ไข้เบื่ออาหาร
0: มะเร็งมันดุนะ
1: ใช่ถ้ามะเร็งดุบางคนก็มาครบถ้าบางคนแบบไม่ครบไม่มีการพวกนั้นก็มีเหมือนกันบางคนเขาอาการไม่ได้หนักแต่มีก้อนอย่างเดียวก็เป็นมะเร็งได้เหมือนกัน
0: ประชาชนทั่วไปอย่างนี้คุณหมอผมถามอย่างนี้ว่าเนี่ยเขาบางทีเขาอาจจะคำดูนะมันก็มีนะเป็นก้อนเนี่ยเขาต้องตกอกตกใจอะไรไหมหรือว่าควรจะทำยังไงก่อนหรือว่ามันจะต้องแบบโอ้โหหาหมออย่างเดียวแล้วก็ไปวินิจฉัยโรคอย่างเดียวเอาตัดไอ้ก้อนตรงนี้ออกไปแล้วก็ไปตรวจไอ้ดูเชื้อมะเร็งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องยังไงครับ
1: ถ้าแบบ2ถึง3เซนขึ้นไปอ่ะบอกว่ามันสงสัยจะเป็นมะเร็งมากอยู่แต่ว่าถ้าอาจจะสัก 1.5 ถึง2เซนเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะลองกินยาฆ่าเชื้อดูก่อนสักอาทิตย์นึงถ้าไม่ดีขึ้นก็ต้องรีบพบแพทย์แล้วค่ะเพราะส่วนใหญ่ถ้ามันติดเชื้อมันจะยุบถ้าไม่ยุบเนี่ยต้องสงสัยแบบเอ๊ะเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นอะไรอย่างอื่นหรือเปล่าคงต้องตัดชิ้นเนื้อไปแต่ว่าตัดชิ้นเนื้อเนี่ยมันก็สามารถแบบตัดแบบเล็กๆได้ค่ะคือใช้เข็มเล็กๆเข้าไปเอาชิ้นเนื้อได้ไม่ได้แบบผ่าตัดใหญ่อะไร
0: มันรักษายากไหมว่าไอ้มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ย
1: มะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันมีหลายชนิดมากเลยอะค่ะมันก็จะมีชนิดที่รักษายากแล้วก็รักษาง่ายแต่ว่าส่วนใหญ่อะมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมันจะถึงแม้ว่าเป็นระยะ3ระยะ4แล้วก็ยังสามารถรักษาหายได้นะคะจะไม่ได้เหมือนแบบมะเร็งปอดที่แบบโอ้ระยะ4แล้วเลิกน่าจะพยากรณ์ไม่ดีแล้วแต่ว่ามะเร็งต่อมน้ำเหลืองเนี่ยถึงเป็นระยะ4มันก็มีโอกาสรักษาหายได้หักขาดได้ในหลายๆคนเพราะว่ามันตอบสนองได้ดีต่อยาเคมีอยู่ประมาณสัก 60% นะคะ60-70% ยังตอบสนองต่อยาเคมีได้ดีอยู
0: ่
1: แต่ก็จะมีคนโชคร้ายบ้างที่ประมาณสัก30%ยังดื้อยาเลยก็มีเหมือนกันค่ะแต่เราก็จะมียาหลายๆสูตรให้เลือกใช้อยู
0: ่อันนี้มันอันนี้มันมียาพุ่งเป้าอะไรไหมฮะอันนี้ผมไม่แน่ใจ
1: ที่มีอยู่ค่ะ
0: มีอยู่เหมือนกันใช่ไหมมันก็เลยทำให้การรักษาที่มันแบบมันก็อาจจะได้ผลใช่ไหมระยะ3ระยะ4ก็หายได
1: ้ใช่ค่ะเพราะมันมียาพุ่งเป้าด้วยค่ะเดี๋ยวยาพุ่งเป้าก็เข้าถึงง่ายแล้ว
0: คุณหมออยากจะฝากเตือนอะไรไหมเผื่อคุณผู้ฟังหรือว่าคนที่เขาคือผมว่าทั่วไปเขาไม่ได้สังเกตขนาดนั้นนะคืออย่างผมเนี่ยผมก็ไม่เคยไปนั่งดูหรอกโอ้โหใต้รักแร้มีตุ่มมีอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันเราจะต้องสังเกตอะไรยังไงไหมฮะ
1: อ๋อก็จะฝากถึงไม่เฉยถ้าสมมติว่าคำได้ก็นะคะแล้วเราแบบไม่ได้มีอาการก็บางคนอาจจะคิดว่าเป็นก้อนเฉยไม่มีอาการไม่ต้องไปหาหมอก็ได้แต่ว่าจริงๆอ่ะก้อนอ่ะมันอาจจะเป็นมะเร็งก็ได้นะคะถ้าเกิดว่ามันไม่เจ็บอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดว่าตั้งสองถึงสามอาทิตย์แล้วยังไม่หายอะไรเงี้ยก็ควรไปพบแพทย์หน่อยค่ะว่าอาจจะต้องดูชิ้นเนื้อหน่อยว่าเป็นมะเร็งดุหรือว่ามะเร็งอะไรหรือเปล่าค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าติดเชื้อมันก็มักจะต้องเจ็บแล้วก็มักจะต้องหายได้อยู่แหละ
0: ครับผมก็อันนี้รักษาได้นะรักษาได้ถ้าไม่ได้ดุมาก
1: ได้ค่ะแต่ว่าต้องมาเร็วๆนิดนึงบางคนปล่อยทิ้งไว้แล้วแบบเราแบบมะเร็งมันกระจายไปเยอะและแล้วบางทีมันกระจายไปอวัยวะสำคัญแล้วมันก็จะทำให้การรักษามันจะยากขึ้นค่ะ
0: ครับ
1: ก็ถ้ามาเร็วก็ดีค่ะ
0: อันนี้เคมีนี่มัน มันดุเดือดเท่ากับไอ้ส่วนที่เป็นมะเร็งตับมาอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: เคมีใช่ไหมคะ
0: ตอนที่ให้เคมีบำบัดเนี่ย
1: ค่ะก็ช่วงให้เคมีอาจจะมีผมร่วงมีเม็ดเลือดตกค่ะอาจจะมีติดเชื้อได้มีเหนื่อยเพลียได้อยู่ค่ะก็อาจเปลี่ยนได้ในบางคนค่ะแต่ว่าทุกอย่างก็จะมียาให้ก็จะมีหมอก็จะมียาป้องกันอาการพวกนี้ให้อยู่แล้วค่ะก็จะพยายามลดผลข้างเคียงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
0: ครับผมได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากครับที่มาช่วยเล่าสู่กันฟังนะครับเรื่องของไอ้ก้อนเนื้อเนี่ยนะอันนี้ต้องลองหาดูเหมือนกันคุณหมอขอบพระคุณครับ
1: ได้ค่ะยินดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะค่ะ
0: ครับแพทย์หญิงชนิกามหาธรรมรงชัยนะฮะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านอายุรศาสตร์โรคเลือดนะแล้วก็การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเม็ดเลือดในผู้ใหญ่ของสถาบันมะเร็งแห่งชาตินะนี่ก็ที่เห็นข่าวนะหมอเขาก็เตือนบอกเฮ้ยถ้าไปเจอก้อนเนื้อนะที่มันอยู่บริเวณต่อมน้ำเหลืองเนี่ยนะก็คืออะไรล่ะขาหนีบใช่ไหมนะหรือว่าไอ้ตรงที่มันเป็นข้อพับเนี่ยตัวใหญ่นะจริงๆนะรักลงรักแร้เนี่ยนะถ้าสมมติว่าคุณคำแล้วคุณเจอเนี่ยบางทีมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดหรอกนะแต่ว่ามันทำไมมันใหญ่ขึ้นอันนี้ต้องระวังนะต้องไปดูสักนิดนึงนะโอเคละบางคนบอกเฮ้ยติ่งเนื้อหรือเปล่าอ้วนไงนะแล้วก็เลยมีติ่งเนื้อมันก็อาจจะอยู่ข้างในมันยังไม่ได้ยื่นออกมานี่ใช่ไหมไขมันอุดตันอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีก็ต้องระมัดระวังด้วยเหมือนกันนะต้องตรวจสอบตัวเองตรวจสอบร่างกายตัวเองนะแล้วถ้าทานยาแล้วทานยาแก้อักเสบแล้วมันไม่หายเงี้ยหมอเขาก็แนะนำนะอย่างน้อยๆก็ลองไปตรวจดูสักนิดนึงก็ยังดีนะถ้ามันเจอตั้งแต่เนิ่นๆมันก็รักษาได้นะครับแล้วก็ถ้าถึงแม้ว่าจะเจอในระยะที่ระยะ3ระยะ4ก็ตามทีเนี่ยนะแต่ว่าเขาก็มีการรักษาแบบมุ่งเป้ายามุ่งเป้าเคมีบำบัดคีโมอะไรพวกอย่างเงี้ยนะครับคุณหมอก็บอกว่าก็สามารถที่จะรักษาหายได้นะครับอ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับข่าวสารต่างๆที่เราคุยกันนะนำมาฝากกันในช่วงของเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านนะครับก่อนเบรกนะก่อนจากกันวันนี้นะผมปิดด้วยอะไรดีคือตอนนี้ผมก็อยู่ไม่กี่เรื่องนะฮะคุณผู้ฟังฮะผมก็วนเวียนอยู่นะเอ๊สถานการณ์ตะวันออกกลางมันเป็นยังไงส่งผลกระทบกับราคาคอมมูนิตี้มากน้อยขนาดไหนทองเป็นยังไงน้ำมันเป็นยังไงเนี่ยอ่ะน้ำมันสักนิดนึงแต่น้ำมันดูเหมือนมีข่าวดีนะปรับตัวลดลงนะทั้งWest Texas Intermediate ตอนนี้เหลืออยู่ที่89เหรียญนะเคยไปแตะอยู่ไม่กี่วันเนี่ย100เหรียญนะแล้วก็ Brent ทะเลเหนือที่110เหรียญเนี่ยเคยไปแตะแถวนั้น110 120เนี่ยตอนนี้ลงมาต่ํา100แล้วนะอันนี้ก็แสดงว่าสถานการณ์ดีขึ้นนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าข่าวที่ออกมานะว่าทางประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยอาจจะมีโอกาสได้คุยได้หารือแล้วล่ะนะว่าสุดท้ายจะยังไงและจริงๆก็มีอีกเรื่องนึงใกล้ๆเนี้ย24คือวันพรุ่งนี้เนาะทางสีจิ้นผิงนะเขาจะไปเจอกับโดนัลด์ทรัมป์นะเขาไป23 24 25แต่ว่าวันที่นัดเจอกันคุยกันเนี่ย24กันยายนนะครับทองครับทองนะเคลื่อนไหวอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย 4,345 เหรียญนะโกลด์สปอตนะครับทองคำแท่งนะรับซื้ออยู่ที่ 68,050 บาทนะขายออกที่ 68,250 บาทรูปพรรณ 69,050 บาทนะครับสำหรับขายออกนะครับหมดเวลาวันพรุ่งนี้พฤหัสบดีก็กลับมาเจอกันใหม่10โมงถึง11โมงนะผมณัฐพงศ์ธีระภัทรานนท์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
2: เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติโทร1200

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับชลธรจันยาครับนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชา

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
2: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
3: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
4: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาแสวงหาพันธมิตรส่งเสริมเทคโนโลยีแห่งอนาคตและความยั่งยืนพร้อมเปิดรับนักลงทุน
5: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาและอาคาร Bank of America Tower นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศขณะที่ประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทางการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้าสำหรับการพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสนับสนุนเป้าหมายของไทยก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารทิสโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนและเราจะปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนริชาร์ดสังแสนสุขรายงาน
4: กรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในวันนี้เพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
6: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่ากรมชลประทานเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องตามมติคณะอนุกรรมการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคาดว่าตั้งแต่วันนี้จะมีปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์เพิ่มขึ้นสูงสุดแต่ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับน้ำจากลำน้ำสาขา 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจะทำให้มีน้ำไหลเข้าสู่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทสูงถึง 2,100 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่วันนี้ปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีสถานี C13 จังหวัดชัยนาท 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดแจ้งให้ประชาชนทราบซึ่งการปรับเพิ่มจะทำให้ระดับน้ำในพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรจะทำให้พื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำนอกแนวคันกั้นน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและบางไทปิยาพันยังเทียนรายงาน
4: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้ผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยี AI และยุติสงครามที่เกิดขึ้นนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ซึ่งถือเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งสมัยที่2

0: ในวันที่31ธันวาคมนี้โดยเรียกร้องให้บรรดาผู้นำโลกเร่งกำกับดูแลความเสี่ยงของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI รวมทั้งยุติสงครามและใช้แนวทางแก้ไขปัญหาแบบ2รัฐเพื่อชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์นอกจากนี้ยังเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อมลพิษต้องเป็นผู้ชดใช้ในการรับมือกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและขอให้ร่วมกันผลักดันการปฏิรูปสหประชาชาติและสถาบันระหว่างประเทศนายกูเตเรสยังใช้โอกาสนี้อำลาบรรดาผู้นำระดับโลกซึ่งส่วนใหญ่ได้ร่วมงานกันตลอดระยะเวลา10ปีที่ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสหประชาชาติโดยเน้นย้ำว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ใดหรือทำสิ่งใดเขาจะยังคงเชื่อมั่นว่าสันติภาพเกิดขึ้นได้และจะยึดมั่นในค่านิยมของกฎบัตรสหประชาชาติต่อไปรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาครับ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 11:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภออ่าวลึกอำเภอปลายพระยาจังหวัดกระบี่อำเภอท่าสาราอำเภอนพิตำอำเภอสิชนอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอกันตังอำเภอหาดสำราญอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังปกคลุมจังหวัดสงขลาเกือบทางจังหวัดปกคลุมอำเภอโคกโพอำเภอแม่ลานอำเภอหนองจิกอำเภอเยารังอำเภอมายออำเภอเยารึงจังหวัดปัตตานีอำเภอเบตงอำเภอทานโตอำเภอบันเดนสตาจังหวัดแดล่าอ่าวเจาะไอร้องอำเภอสุขิรินอำเภอจะแนะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นอุณหภูมิ 26.6 องศาเซลเซียสความชื้นสัมผัส 90% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอท้ายเมืองอำเภอตะกั่วทุ่งอำเภอทับปุดอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้อำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมจังหวัดปทุมธานีสมุทรปราการจังหวัดชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตหนองจอกลาดกระบังวัฒนาสวนหลวงประเวศบางนาพระขนงกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณกรุงเทพมหานครขออภัยค่ะเข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีบริเวณกรุงเทพมหานครเขตคลองสามวาคันยาวบึงกุ่มบางกะปิวังทองหลางวัฒนาประเวศสวนหลวงบางนาหนองจอกไร่กระบังหลังจากนั้นเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดนครปฐมปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตบางขุนเทียนบางบอนทุ่งกระจอมทองคลองเตยวัฒนาสวนหลวงพระขนงบางนาประเวศบางกะปิสะพานสูงคลองสามวามีนบุรีหนองจอกลาดกระบังการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกยูเนสโกครีเอทีฟซิตี้ออฟฟิล์มภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลด้วยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร
1: ์คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

0: สวัสดีค่ะคุณที่รักคะขอต้อนรับคุณที่รักเข้าสู่ช่วงเวลาดีๆตรงนี้ครั้งของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz ยังคงเป็นดิฉันนัดค่ะพร้อมด้วยทีมงานทั้งหมดจะหยิบเรื่องโน้นนิดเรื่องนี้หน่อยที่เกิดขึ้นใต้ฟ้าเมืองไทยมาพูดคุยคุณเป็นประจำเพราะประเทศไทยคือบ้านหลังใหญ่ที่เราทุกคนอาศัยอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้แบ่งห้องเป็น77ห้องนั่นคือ77จังหวัดแต่ละจังหวัดจะแตกต่างออกไปตามสภาพพื้นที่ภูมิประเทศและผู้คนที่อยู่อาศัยบางคนเป็นคนเหนือบางคนเป็นคนใต้อีกหลายคนเป็นคนภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคตะวันตกเล็กไม่น้อยที่เป็นคนภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนภาคไหนทุกคนล้วนเป็นคนไทยอยู่ภายใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นที่ประเทศไทยและเราจะนำมาพูดคุยกันที่นี่ Thailand Story เป็นประจำค่ะเมื่อวานนี้มีไลน์ส่งต่อๆกันเยอะมากนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวของการเรื่องของฝนตกหนักนี่แหละนะแล้วก็ท่านรองอธิบดีท่านก็ออกมาชี้แจงนะคะคือจะมีไลน์อยู่อันนึงที่ส่งอันต่อๆแล้วก็บอกว่า3วันต่อจากนี้ไปนะจะมืดฟ้ามัวดินจะมองไม่เห็นแม้กระทั่งท้องฟ้าฝนจะถล่มหนักมากน้ำจะกินฟ้าปลาจะกินดาวโหใหญ่เลยไปกันใหญ่เลยนะคะแล้วก็มีเพจแต่ละเพจออกมาอีกเรื่องจริงมันเป็นยังไงปะไปถามกรมอุตุกันดีกว่าค่ะเนี่ยได้ของจริงเลยผู้มีการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาคุณสุรพงษ์สารปะไปทักทายกันท่านผอ.สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับอาจารย์นัทครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
1: ครับ
0: เมื่อวานมีเพจส่งต่อๆๆๆกันเยอะมากนะคะถึงการพยากรณ์อากาศว่าจากนี้เริ่มต้นตั้งแต่23เนี่ยนะคะ23 24 25เนี่ยฝนจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาวจะไม่เห็นท้องฟ้าจะมืดฟ้ามัวฝนจะตกทั้งวันทั้งคืน3วัน3คืนน้ำจะท่วมตั้งแต่เหนือมาจดภาคกลางกรุงเทพก็จะจมน้ำตกลงมันเป็นยังไงคะของจริง
1: คือเอา
0: ของจริง
1: ข้อมูลมันมีทั้งจริงและเกินจริงของจริงคือในช่วง23 24 25 26เนี่ย
0: 27
1: มีฝนตกหนักถึง27ด้วยจะเยอะๆมากๆคือ24 25 26
0: ค่ะ
1: ก็คือมีฝนตกหนัก
0: ค่ะ
1: ถึงหนักมากหนักมากก็คือ100มิลลิเมตรเนี่ยในหลายพื้นที
0: ่เช่น
1: แต่ที่เช่นวันนี้ก็เริ่มแถวภาคตะวันออกภาคอีสานแถวโคราชบุรีรัมย์ก่อนนะครับตัวปัจจัยจริงๆก็คือตัวหย่อมฝนที่ปกคลุมแถวกัมพูชาอยู่เนี่ยก็จะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมแถวบ้านเราด้วยนะครับก็คือในวันนี้23เริ่ม23 24ไอ้ตัวกลุ่มฝนเนี่ยมันก็ยังปกคลุมอยู่บริเวณใกล้ๆบ้านเรานี่แหละ
0: ค่ะ
1: เพราะนั้นฝนมันก็จะมีตกนะฮะตกหนักตกเบาไม่ใช่ว่าตกทั้งวันทั้งคืนเปลี่ยนพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็มีตกหนักตกเบา125 24 25อาจจะมาคุมพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพนะครับมันก็จะมีเรื่องของฝนที่ตกหนักที่บอกไว้ว่าตกหนักตกเบาบ้างแต่ไม่ได้ตกหนักตลอด 3-4 วันเหมือนของภาคใต้อย่างนั้นมันคนละอย่างกัน
0: ค่ะ
1: นะครับคนละอย่างกันแล้วก็26 27เนี่ยไอ้ตัวแนวฝนเนี่ยมันก็จะเคลื่อนไปทางด้านแถวซีกตะวันตกแถวกาญจนบุรีออกไปทางด้านภาคเหนือตอนล่างแถวนครสวรรค์แถวกำแพงเพชรตากต่อไปน
0: ะ
1: ทางเดินเขาเป็นอย่างนี้นะครับในข้อเท็จจริงก็คือตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยมันเริ่มที่จะมีฝนตกเข้ามาตกสะสมตกหนักบ้างเบาบ้างมีช่วงที่ฟ้าเปิดบ้างไม่ได้ว่าตกหนักทั้งวันทั้งคืนนะครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังตอนนี้คือเราไปดูเรื่องของเฝ้าระวังว่าอย่างแรกเลยพื้นที่เปราะบางพื้นที่เปราะบางพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยก็คือรอบทางเขาใหญ
0: ่พ
1: ื้นที่แรกเลยนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ก่อนหน้า23ถึง27เนี่ยก่อนหน้านั้นมันก็มีฝนตกเข้ามาต่อเนื่องดินมันอุ้มน้ำไว้เต็มที่แล้วทีนี้พอเกิดฝนตกหนักมามันก็เกิดน้ำหลากลงมาเกิดน้ำหลากลงมาอย่างเช่นภาพข่าววันสองวันที่ผ่านมาเราเห็นแถวปากจีนแถวปากช่องทางด้านพวกนี้ก็มีน้ำหลากลงมาช่วงประมาณสั้นๆพอฝนหยุดเขาก็ลดลงนะครับอันนี้พื้นที่แรกที่เฝ้าระวัง พื้นที่สองก็แถวจันทบุรีตากระยองจันทบุรีตากก็คงเป็นเรื่องของน้ำป่าที่ลงมาแล้วก็ระบายลงทะเลดีว่าช่วงนี้น้ำทะเลเขาไม่ได้หนุนสูงเพราะนั้นก็ระบายลงค่อนข้างไวแต่พื้นที่ระยองมันก็จะมีพื้นที่ไม่ต้องมีเรื่องของอิทธิพลของหย่อมแค่ฝนตามฤดูเนี่ยเขาก็มีท่วมในที่ลุ่มในที่ลุ่มต่ำที่เขามีอยู่แล้วนะครับอันนี้คือเป็นตามฤดูกาลของเขาปกติที่มีการระบายน้ำช้านะครับแล้วเหตุการณ์นี้คือฝนมันตกมาจะตก 2-3 วันต่อเนื่องคือแต่ไม่ได้ตกหนักทั้งวันทั้งคืนเหมือนที่เขาเขียนประคบข่าว
0: อ
1: ย่างเช่นนี้กันกรมอุตุก็มีเตือนเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากแต่ไม่ได้บอกว่าจะตกหนักทั้งวันทั้งคืนแต่ทางที่เขาแชร์การสร้างข่าวมาตกหนักทั้งวันทั้งคืน
0: 3วัน3คืน
1: 3วัน3คืนจะเกิดมหาอุทกภ
0: ั
1: ย
0: ใช่น้ำจะท่วมฟ้าปลาจะกินดาว
1: ประมาณนั้นก็คือแต่พอลงท้ายเขากลับลงท้ายว่าอันนี้เป็นข้อมูลจากแบบจำลองนะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได
0: ้เอาอย่างนี้นะคะคืออย่างนี้อาจารย์เองแฟนรายการอาจารย์เองที่อยู
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นภาคกลางหรือภาคตะวันออกก็ตกอกตกใจกับข่าวนี้นะคะคืออาจารย์เนี่ยหลอนมาตั้งแต่ปี54อันนี้ยอมสารภาพกับผอ.ตรงๆนะว่าดิฉันเนี่ยเข็ดหลาบกับปี54แล้วนะคะคือปี54ยังพอมีกำลังขับรถหนีน้ำนะปีเนี้ยยังไงดิฉันคงจมน้ำแน่ถ้ามาแบบนั้นอีกอะนะคะ
1: คืออันนี้เรียนอาจารย์ว่ามันคนละเหตุการณ์ปี54นั่นคือน้ำล้นเขื่อน
0: อ้าวใช่
1: น้ำเหนือมา
0: แล้วก็มีฝนเยอะฝนเยอะด้วย
1: ไม่ได้เยอะเท่าเที่ยวนี้คือแต่เที่ยวนี้เป็นฝนที่อยู่ที่ตกบริเวณกรุงเทพปี54ที่มันท่วมหลากท่วมนานเนี่ยคือน้ำที่มันล้นจากเขื่อนมาจากภาคเหนือมาซึ่งมันไม่สามารถควบคุมได
0: ้ค่ะ
1: นะครับอันนี้คือประเด็นแรกปี54ส่วนประเด็นนี้ปีนี้นะครับคือโดยสภาพกรุงเทพน่ะถ้าเกิดฝนตกในช่วง 2-3 วันนี้ที่มองผลกระทบก็คือเรื่องของน้ำท่วมขังรอการระบาย
0: อ๋อมันไม่ขังค่ะพอสอนนี้ไม่ขังแล้วมันท่วมเลย
1: มันต้องดูเรื่องของช่วงปัจจัยเรื่องของอันนี้พูดนะไม่ได้แก้ตัวแทนกรุงเทพมันจะมีช่วงน้ำทะเลหนุนแล้วทีนี้พอตกเป็นเอิญกว้างเนี่ย
0: ค่ะ
1: เรื่องการระบายน้ำมันก็ต้องรอเวลาเพราะว่ามันมีทางทั้งน้ำทะเลหนุนมาทางฝนทางสมุทรปราการขึ้นมาก็ทำให้การระบายช้านะครับรวมทั้งเรื่องของในช่วงของวันสองวันนี้ที่เขื่อนเจ้าพระยาปล่อยการระบายน้ำเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้ำบริเวณลุ่มเจ้าพระยามันเยอะน้ำค้างทุ่งน้ำอะไรมันเยอะก็ปล่อยลงมานะครับเพราะนั้นผลกระทบเรื่องของน้ำท่วมขังมีแต่ไม่ใช่ว่าท่วมเป็น
0: วงกว้างไม่ใช่
1: วานเป็นวงกว้างไม่ใช่ก็คือเกิดจากภาวะฝนตกหนัก
0: มาแล้วก็ไปถูกไหมคะ
1: เช่นเมื่อวานนี้มีคนไปแชร์ว่าน้ำท่วมมหาชัยก็คือฝนตกหนักหนึ่งชั่วโมงน้ำทะเลหนุนระบายไม่ได้พอผ่านไปหนึ่งชั่วโมงน้ำลดหรือสมุทรปราการก็จะเป็นอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สมุทรปราการมันเป็นอะไรที่คนสมุทรปราการเขาจะชินเนี่ยนะเพราะว่าพักพวกอาจารย์เนี่ยเขาอยู่สมุทรปราการเขาบอกว่า
1: ผมก็อยู่สมุทรปราการมันก็ไม่ชิน
0: ไม่ชินเหรอคะ
1: ไม่ชิน
0: เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มา
1: ด้วยพอน้ำทะเลมันหนุนสูงใช่ไหมพอฝนตกเนี่ยถนนสุขุมวิท
0: ค่ะ
1: เองศรีนครินทร์เองเนี่ยมันระบายไปไหนไม่ได้
0: ใช
1: ่มันก็เป็นเหมือนคลองเลย
0: ค่ะ
1: หรือว่าทางแพร่กระสาหรือว่าทางบางนาตาตอนนี้ทำถนนกันทั้งเมือง
0: ค่ะ
1: ถามว่าชินไหมก็ไม่ชิน
0: ไม่ชินครับแต่เจอตลอด
1: แต่เจอตลอดนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้ณปัจจุบันที่บางนาที่ผมอยู่ฝนก็ตกหนัก
0: ตอนนี้นะคะ
1: น่าจะน้ำท่วมขังตอนนี้ตกหนักนะครับคือตอนนี้เราไปโฟกัสพื้นที่ภาคตะวันออกแต่จริงพื้นที่รอบๆภาคตะวันออกเนี่ยวันสองวันแรกมันจะตกหนักก่อนพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลแต่พื้นที่ภาคตะวันออกจริงๆตอนนี้เพิ่งเริ่มตกเป็นบางจุดเท่านั้นเอง
0: ค่ะค่ะ
1: นะครับเพราะนั้นไม่ใช่ว่าเราไปโฟกัสที่จุดเดียวเราก็ประเมินความเสี่ยงในหลายๆพื้นที
0: ่ค่ะ
1: นะครับ
0: ค่ะ
1: คือการเตือนเนี่ยการเตือนโอเคว่ามันมีการเตือนทั้งทางเพจทั้งกรมอุตุนิยมเองเนี่ยเราก็มีการเตรียมพร้อมแต่ไม่ได้ให้ตระหนกให้ตระหนักว่าช่วงนี้จะมีฝนเยอะนะวางแผนเรื่องอาหารเรื่อง ข้าวของอะไรพวกนี้แต่ไม่ใช่ว่าต้องเตรียมอพยพคือคนที่เตรียมอพยพคือคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
0: ค่ะ
1: นะครับคนในพื้นที่
0: เสี่ยงเชิงตีนเขาอะไรแบบนั้นใช่ไหม
1: อย่างเช่นผมยกตัวอย่างทางนครนายกสระบุรีเนี่ย
0: ค่ะ
1: เราอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะครับที่ปาจีนเนี่ยไอ้นี้ต้องเตรียมคือสมัยก่อนฤดูน้ำหลากอาจารย์เรายกของขึ้นที่สูงอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: จะมีฝนหรือไม่มีฝนก็ช่าง
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมครับฤดูน้ำหลากเขาก็เตรียมพร้อมเตรียมเรือเตรียมอะไรเตรียมพร้
0: อม
1: แต่พอณปัจจุบันเนี่ยเรากลายเป็นว่ารอให้ฝนตกก่อนรอให้น้ำมาก่อนคือเหมือนต้องรอมีคนมาแจ้งถึงจะทำแต่คนที่เขาตระหนักเนี่ยเขาจะเตรียมของฤดูมรสุมฤดูฝนมาแน่นอนนะครับ
0: อาจารย์เรียนถามท่านผอ.นิดหนึ่งว่าการที่ฝนตกหนักเนี่ย23 24 25 26 27เนี่ยสาเหตุมาจากอะไรคะมันเป็นอิทธิพลของอะไรมันเป็นพายุหรือมันเป็นอะไรคะ
1: มันมีอยู่ประมาณ 2-3 ตัวการหลักๆตัวแรกก็คือตัวหย่อมความกดอากาศต่ำหย
0: ่
1: อมความกดอากาศต่ำก็เป็นหย่อมฝนเมฆปกคลุมนะครับตัวที่2ก็คือแนวร่องฝนนี่แหละหย่อมตัวนี้ก็เคลื่อนตามแนวร่องฝนและอีกตัวนึงถ้าอาจารย์สังเกตเห็นก็คือตัวอากาศเย็นจากทางเหนือทางอีสานที่แผ่ลงมาปะทะ
0: กับอากาศร้อน
1: ใช่แล้วก็
0: อย่างที่ผอ.เคยคุยให้อาจารย์ฟัง
1: ใช่ก็คือช่วงเปลี่ยนฤดูเนี่ยช่วงประมาณปลายฤดูฝนเนี่ยเราจะมีฝนตกหนักเป็นประจำที
0: ่
1: ปัจจัยก็คือตัวมรสุมที่พัดนำความชื้นเข้ามา
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: คือ
1: วันนี้เราไปโฟกัสข่าวไปโฟกัสภาพตรงแต่บอกว่ากรุงเทพวันนี้ฝนตกหนักน้ำท่วม
0: ฝนตกตั้งแต่เช้าแล้วเมื่อเช้าอาจารย์ออกไปใส่บาตรเนี่ย
1: ตอนนี้บางนาตกหนักเลย
0: ตอนนี้นะคะ
1: ตอนนี้ตกหนักเลยครับอีกสักพักนึงเดี๋ยวก็หยุด
0: ค่ะแล้วจะเคลื่อนไปทางไหนต่อ
1: บ่ายคือตอนนี้ลมเขาจะเคลื่อนลงสู่
0: ทะเล
1: ตอนนี้ชายฝั่งของภาคตะวันออกก็แถวชลบุรีระยองมีฝนตก
0: ค่ะ
1: นะครับแล้วก็จะไปทางด้านตราดจันทบุรีคือกลุ่มฝนก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆเขาไม่ได้ตกหนักแช่แบบฟ้าถล่มทลาย
0: เมื่อกี้เราคุยค้างกันอยู่ถึงกรุงเทพมหานครนะคะปรากฏว่าแฟนรายการที่อยู่กรุงเทพมหานครแล้วอยู่ทางฝั่งทนแล้วก็อยู่ทางริมน้ำแถบทางด้านคลองสานนะคะก็ฝากคำถามเข้ามาบอกว่าตกลงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการที่ฝนตกหนัก 3-4 วันเนี่ยคนที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาได้รับผลกระทบก่อนเลยใช่ไหม
1: ริมน้ำเจ้าพระยาอันนี้มองตามลำดับเลยอาจารย
0: ์
1: ที่รับผลกระทบก็คือผงเพงจำบาดที่อยู่นอกคันกั้นน้ำเอาออกพื้นที่ข้างบนก่อนส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยเนื่องจากว่าระดับน้ำเจ้าพระยาที่ระบายมาสูงขึ้นแต่ไม่ได้สูงขึ้นพ้นคันกั้นน้ำไม่ได้สูงขึ้นพ้นคันกั้นน้ำแต่ทีนี้ผลกระทบโดยตรงก็คือฝนที่ตก
0: ลงมาเยอะ
1: ฝนที่ตกลงท่วมขังแล้วก็ค้างอยู่ตามซอย
0: ค่ะตามหมู่บ้านอะไรอย่าง
1: น
0: ี
1: ้ทีนี้ฝนมันไม่ได้ตกแค่จุดเดียวมันตก
0: กระจาย
1: กรุงเทพกระจายทีนี้มันก็จะเป็นเรื่องของการระบายน้ำที่ช้า
0: ค่ะ
1: นะครับเรื่องของขยะที่มาเพราะนั้นมันมีจุดเสี่ยงในกรุงเทพเยอะเป็นหมดโดยเฉพาะฝั่งทนเนี่ยมันจะมีเยอะแล้วก็ส่วนที่ริมน้ำเจ้าพระยาเนี่ยคือน้ำไม่ได้ล้นคันแต่ก็จะมีบางจุดที่คันมันยังไม่สมบูรณ์คันกั้นน้ำยังไม่สมบูรณ์ตรงนั้นก็คงจะมีผลกระทบเรื่องของน้ำที่เข้ามาบ้านก็คงท่วมขังหรือว่าตามท่อระบายน้ำขึ้นมาก
0: ็
1: คงเป็นประมาณนั้นนะครับ
0: สรุปก็คือกรุงเทพมหานครเขตปริมณฑลเจอฝนตกหนักแน่ก็ตกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1: แล้วแต่ไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืน
0: ไม่ได้ตกทั้งวันทั้งคืน2วันทั้งคืนอย่างที่เขาเขียน
1: ใช่ครับ
0: นะคะพรุ่งนี้ที่เขาเป็นตัวแดงๆวัน24คือตกหนัก
1: ก็จะลักษณะของกรุงเทพยังคล้ายวันนี้แต
0: ่อ๋อคล้ายๆวันนี้
1: ทางด้านภาคตะวันออก
0: อ๋อไปหนักทางด้านภาคตะวันออก
1: ถ้าอาจารย์ดูตอนนี้กรุงเทพอยู่ทางด้านใต้ฝนอยู่ทางด้านใต
0: ้ค่ะค่ะ
1: พรุ่งนี้ก็จะไปหนักทางด้านภาคตะวันออกภาคอีสาน
0: ค่ะ
1: กรุงเทพตามขอบก็แถวฉะเชิงเทราทางด้านนี
0: ้ค่ะ
1: นะครับก็จะอยู่ประมาณ24 25
0: ค่ะ
1: 26กลุ่มฝนมันก็เริ่มเคลื่อน
0: ค่ะ
1: ครับ
0: จะเคลื่อนวันที่ประมาณ26ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: 26ไปไหนเนี่ยแต่เขาจะเคลื่อนไปไหนเนี่ย
1: ไปทางด้านแถวภาคกลางลุ่มภาคกลางออกไปทางนครสวรรค์พิจิตรกำแพงเพชรตราดทางด้านนั้นครับ
0: เคลื่อนไปทางด้านนู้น
1: ครับ
0: นะคะอย อยากบอกอะไรคุณผู้ฟังไหม
1: ตอนนี้คือเราก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนัก
0: ค
1: ือยังไงมันเกิดเรื่องของน้ำท่วมแน่นอนนะครับเพราะว่าด้วยความชื้นในดินที่เรามีฝนสะสมเยอะแล้วก็ฝนตกหนักเข้ามาในช่วง3วันนี้นะครับเรื่องของการดูพื้นที่ว่าตรงไหนเรามีจุดเสี่ยงไหมนะครับสำหรับพื้นที่กรุงเทพพื้นที่เมืองการวางแผนการเดินทางนะครับแล้วก็อย่างนึงคือตรวจสอบจากเรดาร์ตรวจสกัดเราได้ที่หน้าเว็บไซต์เพื่อติดตามสถานการณ์นะครับและอย่างนึงก็คือเรื่องของการข่าวลือข่าวเฟกนิวพวกนี้คือแต่ต้องให้มีการเตรียมพร้อมนะครับเตรียมพร้อมเรื่องของไฟฝนตกหนักพวกนี้เรื่องของไฟเรื่องของพวกของกินติดบ้านไว้เหมือนสมัยก่อนนะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งที่อยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษก็คือพื้นที่รอบเขาใหญ
0: ่คร
1: ับไม่ว่าจะเป็นโคราชนครนายกสระบุรีปราจีนบุรีสระแก้วที่จะเกิดเรื่องของน้ำหลากได้เพราะนั้นใครที่เดินทางไปบริเวณนั้นก็ดูเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็พื้นที่แถวลุ่มต่ำแถวระยองจันทบุรีแล้วก็ตาก
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: อาจารย์เรียนถามนิดนึงที่บอกว่าฝนตกหนักเนี่ยเกิน100มิลไหมคะ
1: อะไรนะครับอาจารย
0: ์ที่ลงประกาศว่าฝนจะตกหนักเนี่ย24เนี่ยเกิน100มิลไหมคะ
1: มีบางพื้นที่ที่มีถึง100มิลลิเมตรได้ครับ
0: บางพื้นที่ได้ใช่ไหมคะ
1: พื้นที่แต่โดยเฉลี่ยก็ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรคร
0: ับ อ๋อได้ค่ะ
1: ครับ
0: ขอบพระคุณผอ.มากๆเดี๋ยวถ้ามีอะไรด่วนๆอาจารย์ขออนุญาตติดต่อไปนะคะ
1: ครับยินดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะมาบอกกับคุณว่า23 24 25 26และ27ฝนตกน้ำฝนตกเป็นวงกว้างไม่ต้องกลัวคือได้รับผลกันทั่วๆอันนี้ตกทั่วฟ้าแน่นอนที่สุด เดี๋ยวดิฉันย้ายออกนอกประเทศเดี๋ยวไปซื้อตั๋วเลยเดี๋ยวออกนอกประเทศเลยแล้วหลัง27ค่อยกลับมาใหม่กุ้มใจจริงๆโอ้ยไม่รู้จะหนีไปไหนดีเนี่ยวันนี้ตอนนี้บางนากำลังตกหนักนะคะเมื่อเช้าดิฉันเจอฝนเทลงมาตอนที่ออกไปใส่บาตรตอนเช้าถามว่าเยอะไหมก็เปียกแหละก็เปียกอะไม่ถึงกับเยอะแต่ก็ตกไม่หยุดตอนที่ดิฉันกำลังจะสตาร์ทรถออกจากบ้านก็โปรยปลายลงมาอีกเอาเป็นว่าถ้าคุณอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคุณต้องเตรียมละนอกจากเตรียมใจแล้วคุณต้องเตรียมการละนะคะว่าคุณจะขนของหนีไปตรงไหนอะไรยังไงดิฉันนะคะอยากท่วมเลยท่วมเลยอ๋อหนูยกไม่ไหวค่ะง่ายไหมคะหนูยกไม่ไหวค่ะเอาเป็นว่าก็ฝากกันเอาไว้นะคะ23 24 25 26และ27ฝนตกหนักไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครนะคะทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเจอแน่นอนที่สุดค่ะพักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนเมืองพัทยากำลังก้าวสู่บทบาทใหม่ในฐานะเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติโดยมีเป้าหมายผลักดันสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ด้านภาพยนตร์ขององค์การยูเนสโกUNESCO Creative City of Film ภายในปีพุทธศักราช2570ตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนของเมืองการขับเคลื่อนดังกล่าวมุ่งใช้ภาพยนตร์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์เป็นกลไกสำคัญในการยกระดับเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยวพัฒนาทักษะบุคลากรและส่งเสริมภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาในเวทีระดับสากลโดยศักยภาพด้านสถานที่ถ่ายทำที่มีความหลากหลายเมืองพัทยาได้จัดกิจกรรมพัทยาฟิล์มทริปเชิญผู้จัดการกองถ่ายผู้เชี่ยวชาญด้านสถานที่ถ่ายทำและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมภาพยนตร์เข้าสำรวจพื้นที่จริงเพื่อสร้างโอกาสในการดึงดูดกองถ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนและผลิตผลงานในพื้นที่นอกจากนี้เมืองพัทยายังเดินหน้าพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งการจัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนการสร้างกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนและชุมชนในมิติของศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัยการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ของเมืองพัทยาในการยกระดับจากเมืองท่องเที่ยวชายทะเลสู่การเป็นเมืองแห่งภาพยนตร์และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและนวัตกรรมเข้าด้วยกันพร้อมก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาพยนตร์และการสร้างสรรค์ของภูมิภาคอาเซียนในอนาคตจากเมืองท่องเที่ยวที่เป็นรู้จักของคนทั่วโลกสู่เมืองที่ใช้พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนวันนี้พัทยากำลังเขียนบทใหม่ของเมืองเพื่อก้าวสู่เวทีสร้างสรรค์ระดับโลกในฐานะพัทยาเมืองแห่งภาพยนตร์

0: จากกรมทดน้ำสู่กรมคลองจนมาถึงกรมชลประทานกว่า100ปีที่ผ่านมากรมชลประทานไม่ได้มีหน้าที่แค่ดูแลรักษาอ่างเก็บน้ำเท่านั้นหน้าที่ของกรมชลประทานในวันนี้นอกจากการดูแลอ่างเก็บน้ำหาแหล่งน้ำเพิ่มเติมบริหารจัดการน้ำสำหรับประชาชนกรมชลประทานยังมีหน้าที่ป้องกันและแก้ไขปัญหาเวลาเกิดอุทกภัยหาแหล่งน้ำสำรองในช่วงเวลาฤดูแล้งนอกจากนั้นกรมชลประทานยังทำให้อ่างเก็บน้ำกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวให้ชุมชนมีพื้นที่จำหน่ายสินค้าเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนกว่า100ปีที่กรมชลประทานสะสมประสบการณ์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้จะเห็นได้ว่างานของกรมชลประทานคืองานเพื่อแผ่นดิน
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: รายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคนดิฉันพาคุณผู้ฟังกลับมาสู่ช่วงที่2ของ Thailand Story เราพบกันเป็นประจำวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ทาง FM 92.5 MHz มองไปนอกห้องส่งคือดูฟ้าแล้วพร้อมที่ฝนจะเทลงมาเดี๋ยวค่อยคุยเรื่องฝนต่อตอนนี้ไปลำปางก่อนไปคุยกับผอ.สพธนาอันประเสริฐผอ.ททสำนักงานลำปางไปทักทายกันท่านผู้อำนวยการสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณค่ะที่ให้เกียรติรายการอีกครั้งนะคะ
2: ด้วยความยินดีครับผม
0: กรุงเทพมหานครฝนตกทุกวันที่นั่นฝนตกไหมคะ
2: แดดมีแต่แดดครับมองไปไหนก็มีแต่แดด
0: โอ้โหเราแลกจังหวัดกันไห
2: มเดี๋ยวมันก็ไปแล้วครับอาจารย์เพราะว่ามันกำลังใกล้เข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวแล้วครับ
0: 4วัน23 24 25 26แล้วมันถึงจะไป27นะ
2: ครับเราก็ช่วยกันเป่าฮะเขาจะได้ไปเร็ว
0: ๆไม่แฟนรายการบอกว่าไงมั้ยก็อาจารย์น่ะบ่นมากบ่นเรื่องฝนเนี่ยบ่นทุกวันเลยเค้าก็เลยอยู่ที่เนี่ยปักหลักเลยไม่ไปไหนเลยบอกอ๋อความผิดดิฉันมาเราคุยถึงลำปางกันดีกว่านะคะ
2: ครับ
0: สารภาพไม่ได้ไปลำปางนานแล้วครั้งหลังสุดที่ไปก็ไปแค่ลำพูนนะคะไปลำพูนไปถ่ายสารคดีไปเยอะแยะมากมายซึ่งดิฉันชอบลำพูนเป็นการส่วนตัวนะอันนี้พูดจริงๆเพราะว่าดิฉันจะมาคุยให้แฟนรายการฟังตลอดว่าเป็นเมืองเล็กๆแต่เรื่องราวใหญ่โตมากลำพูนทีนี้อยากจะถามถึงเรื่องราวของวิจิตรไทยแลนด์เล่าให้ฟังหน่อยสิคะเป็นยังไงอะไรยังไง
2: วันนี้ก็จะชวนอาจารย์คุยเรื่องลำพูนเนี่ยแหละครับ
0: อ้าวคุยเรื่องลำพูนเหรอ
2: ครับผมลำปางที่อาจารย์เคยมาอาจารย์มาซ้ำอีกทีมันก็เหมือนเดิมนะครับ
0: มันนานมาก
2: ว่าใช่ครับลำปางเป็นเมืองที่ไม่หมุนตามกาลและเวลาครับ
0: อ๋อเหรอคะ
2: ใช่ครับแต่เราวันนี้เราคุยเรื่องลำพูนครับ
0: อ้าวลำพูนดีเลยดีเลย
2: เรื่องเยอะเลยครับ
0: อ้าวได้คุยเลย
2: เมื่อกี้อาจารย์ทักเรื่องวิจิตรใช่ไหมครับ
0: ใช่วิจิตร
2: แต่ในช่วงเวลาวิจิตรเนี่ยมันจะมีกิจกรรมของลำพูนที่สำคัญมากๆอยู่กิจกรรมหนึ่ง
0: ค่ะ
2: ถ้าทุกคนจะนึกออกเขาเรียกว่างานสลากย้อม
0: อืมงานใหญ่ของเขาเลย
2: ฮะท่านผู้ฟังท่านนึกไม่ออกให้นึกถึงงานสลักพัดครับ
0: ค่ะ
2: วิธีคิดประเพณีแบบเดียวกันแต่งานสลักย้อมลำพูนเนี่ยต้นสลักที่จะนำมาถวายพระเนี่ยใหญ่และสวยมาก
0: ค่ะ
2: นะครับถ้าทุกท่านมีมือถือในมือลองกดเซิร์ชคำว่าสลักย้อมท่านจะเห็นความสวยงามความตั้งใจความทุ่มเทของพุทธศาสนิกชนเนี่ยครับที่จะทำต้นสลากเพื่อเข้ามาถวายวัดนะ
0: ครับ
2: งานสลากย้อมเนี่ยจะแห่กันใน ค่ำวันที่25นี้นะครับอีกวันเนี้ยนะฮะอีก2วันเนี่ยฮะแล้วก็ส่วนวันที่26ตั้งแต่เช้าเขาก็จะแห่เข้าวัดกันพร้อมประกอบพิธีถวายต้นสลาก
3: ค่ะ
2: อันนี้ก็ใกล้มากถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนตัดสินใจนะครับจองตั๋วเครื่องบินมาเชียงใหม่จากเชียงใหม่มาลำพูนใช้เวลาไม่ถึง20นาทีนะครับ
3: ใช่
2: ไม่มีไฟแดงสักไฟเลยครับ
3: ค่ะ
2: เร็วมากครับในกรณีที่เราถ้ารีบนะครับถ้าไม่รีบนะครับช้าๆนะครับนั่งรถไฟมาครับ5บาทลงสถานีรถไฟครับเช่าจักรยานนะครับเป็นจักรยานสีเขียวๆนะครับท่านสแกน QR โค้ดแล้วก็ขี่จักรยานไปชมขบวนนะครับแล้วในวันเดียวกันนะครับที่มีวันสลากย้อมก็จะเป็นวันเริ่มต้นของงานวิจิตรครับอาจารย
3: ์อ๋อค่ะ
2: ครับงานวิจิตรที่ททจัดขึ้นเนี่ยก็คือปีนี้นอกจากวิจิตรเจ้าพระยากับวิจิตรที่อื่นๆแล้วเนี่ยในภูมิภาคเหนือคำว่าวิจิตรเนี่ยเขาเลือกมาที่ลำพูนครับเพื่อมาสอดคล้องกับกิจกรรมสลากย้อมแล้วก็กิจกรรมโคมแสนดวง
3: ค่ะ
2: ครับก็พอถ้ามาที่งานสลากย้อมแล้วตกค่ำนะครับก็จะมีการไลท์อัพด้วยเทคโนโลยีแสงหลอด LED ประกอบการแสดงแสงเสียงนะครับ
3: ค่ะ
2: จะเรียกว่าจะเป็นไม่รู้ผมจะใช้คำว่า immersive จะใครใช้คำว่า illumination หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับผมคงนิยามเป็นภาษาไทยๆว่าคือมาชมไฟกลางคืนกัน
3: ค่ะ
2: นะครับในวันที่25เนี่ยนอกจากต้นสลากย้อมแล้วเนี่ยก็ยังจะได้ดูงานวิจิตรงานวิจิตรที่จัดทั่วเมืองครับลำพูนเป็นเมืองเล็กๆที่คุณสามารถเดินได้รอบเมืองด้วยเท้าของตัวเองได
3: ้ค่ะ
2: นะครับถ้าจะเดินไว้ให้ทุกจุดของงานวิจิตรแล้วรู้สึกว่าจะสงวนพลังงานไว้เพื่อเอาไว้ทำอย่างอื่นด้วยนะครับก็สามารถนั่งรถรางให้ททมีรถรางจัดเป็นฮอปออนฮอปออฟนะครับขึ้นลงตามจุดวนทุกจุดในจุดที่จัดแสดงทั้ง12จุด
3: ค่ะ
2: ไฮไลท์ผมอยากจะให้ทุกคนแวะไปที่คุ้มเจ้าหลวงเก่า
3: ค่ะ
2: คุ้มเจ้าหลวงจักคำนะครับเป็นบ้านที่มีผู้มีชื่อเสียงท่านหนึ่งนะครับ
3: ค่ะ
2: ได้ซื้อเอาไว้แล้วก็อนุรักษ
3: ์ค่ะ
2: ครับททก็เลยขอเข้าไปทำตรงนั้นเพื่อเล่าเรื่องเมืองลำพูนผ่านบ้านเก่าอันนั้นเป็นการยิงแสงประกอบการแสดงแสงเสียงมีการเล่าเรื่องของคุ้มเจ้าจักรคำธนาธรซึ่งเป็นเจ้าองค์สุดท้ายของลำพูน
3: ค่ะ
2: อันนี้ไฮไลท์นะครับอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นวัดพระธาตุเฮลิบุญชัยเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วครับทั้งสลากย้อมทั้งโคมไประดมกันอยู่ตรงนั้น
3: ค่ะ
2: ท่านไปวัดพระธาตุเฮลิบุญชัยนอกจากจะได้กราบพระแล้วนะครับชมสลากย้อมแล้วงานวิจิตรก็อยู่ล้อมวัดแหละครับ
3: ค่ะ
2: ท่านจะได้รับประสบการณ์ตั้งแต่เย็นถึงค่ำแล้วก็ถ้าจะไปเช้าท่านก็จะไปชมกระบวนแห่ของวันที่26ที่ก็จะแห่สลากเข้าไปถวายต้นสลากถวายเพนจะเรียกทางเหนือเขาเรียกตาลก๋วยสลากนะครับแต่สลากย้อมเนี่ยมันใหญ่มากครับทั้งใหญ่ทั้งสวยทั้งผมอธิบายเป็นคำพูดเนี่ยท่านผู้ฟังนึกไม่ออกหรอกครับลองกดคำว่าสลากย้อมเข้าไปท่านจะเห็นภาพที่ผู้เคยเข้าร่วมงานอ่ะแชร์ออกมามหาศาลเลยนะครับแต่งานวิกฤตเนี่ยถือว่าเป็นกำไรนะครับถ้าท่านมาช่วงนั้นน่ะท่านร่วมงานสลากย้อมนะครับจนกระทั่งถึงวันที่26เนี่ยท่านจะได้ชมสลากย้อมต้นสลากก็ยังคงอยู่ในวัดนะครับอาจารย์ต่อจากนั้นคร
3: ับ
2: 1ตุลาครับเทศกาลโคมแสนดวงจะสตาร์ทครับทั้งเมืองลำพูนจะแขวนโคมครับด้วยความศรัทธาของคนที่มาร่วมกิจกรรมท่านสามารถทำบุญท่านสามารถเอาโคมของท่านเองที่เขียนคำอธิษฐานขึ้นไปแขวนนะครับก็อย่างงานนี้ก็เป็นงานที่ถ่ายรูปสวยอีกรูปอีกงานนึงทั้งงานโคมแสนดวงทั้งงานสลากย้อมเนี่ยครับทุกคนจะได้ทำบุญอยู่ละจะได้อานิสงส์มหาศาลละนอกจากนั้นผมว่ารูปจะสวยผมเชื่อนะครับผมเชื่อว่าก่อนผมจะเกษียณเนี่ยงานโคมแสนดวงเนี่ยจะกลายเป็นงานระดับโลกครับอาจารย์
3: ไปครั้งที่แล้วอาจารย์ไปงานโคมนี่แหละโอ้โห
2: อาจารย์แขวนกี่โคมครับ
3: จำไม่ได้แล้วแต่เลือกแขวนสีขาวอ่ะ
2: ครับผมมีหลากสีนะครับ
3: ใช่มีหลากสีเลยแต่เลือกสีขาวไง
2: ครับ
3: แต่สวยมากอ่ะแล้วถ่ายรูปมานะโอ้โหโคมแบบเยอะมากเลยอ่ะแฟนๆก็แบบแฟนๆรายการที่ไปด้วยกันน่ะนะคะก็ตื่นตาตื่นใจกันแบบคือสนุกมากอ่ะแล้วเขาก็มาบอกว่าอาจารย์ขอบคุณมากนะไม่สงสัยแล้วว่าทำไมอาจารย์ถึงชอบลำพูนไม่สงสัยแล้วว่าทำไมอาจารย์ถึงพูดถึงลำพูนบ่อยๆอ่ะคือดิฉันเนี่ย ชอบลำพูนเป็นการส่วนตัวไงดิฉันก็จะพูดถึงลำพูนบ่อยๆอ่ะนะคะ
2: ครับ
3: เขาก็พอบอกจะไปลำพูนไปเชียงใหม่แล้วไปลำพูนเขาก็ไปกันเยอะเลยอ่ะนะคะ
2: ครับ
3: แล้วทุกคนก็ประทับใจกับงานนี้เลยประทับใจมาก
2: ม
3: ากแล้วโดยเฉพาะตอนคืนนะผอ.มันสวยมากเลย
2: ใช่ครับผมก็ปีนี้ก็จะมีงานวิจิตรเพื่อประกอบงานโคมแต่งานวิจิตรจะสิ้นสุดวันที่4ตุลานะครับแต่งานโคมแสนดวงก็จะยาวถึงปลายเดือนพฤศจิกาเลยนะครับไฮไลท์สุดๆนะครับก็คือไปช่วงลอยกระทงครับ
3: ช่วงลอยกระทง
2: ใช่ฮะนอกจากจะได้ไปยี่เป็งเชียงใหม่แล้วนะครับก็มาใช้เวลา20นาทีนะครับมาที่เทศกาลโคมแสนดวงท่านก็จะได้ประดับประทีปโคมไฟตามวัฒนธรรมโบราณของล้านนาได้ทำบุญกับโคมแสนดวงผมว่าถึงวันนั้นโคมน่าจะเป็นล้านดวงแล้วล่ะครับ
3: น่าจะเป็นล้านดวงเลยนะ
2: ใช่ครับเพราะว่าทั้งเมืองเลยครับอาจารย์ไปตรงไหนก็ได
3: ้มันมีมายาวนานมากแล้วอะใช่ไหมคะ
2: ครับ
3: มันมีมายาวนานมากแล้วแล้วก็
2: มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ
3: ใช่ใช่มันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เดี๋ยวยังไงอะจากปากต่อปากอะ
2: คือ
3: ส่วนหนึ่งเนี่ยเริ่มต้นจากการไปแขวนเพื่อทำบุญถูกไหมคะ
2: ถูกต้องครับ
3: แต่หลังจากนั้นเนี่ยคนนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเนี่ยนอกเหนือจากการที่เขาอยากไปทำบุญเขาอยากไปเห็นความสวยงามอ่ะเพราะเวลาโคมมันขึ้นไปแขวนแล้วเวลาลมพัดมานะ
2: ครับ
3: มันจะสวยมากอ่ะแล้วยิ่งเฉพาะตอนกลางคืนน่ะนะคะผอ.
2: ครับครับ
3: ดิฉันไม่ได้พูดเกินไปใช่ไหม
2: ไม่เกินไปครับกลางวันก็สวยแต่กลางคืนก็จะสวยอีกแบบนึงอยากให้อยู่ในช่วงเย็นที่เห็นแสงช่วงเย็นกับช่วงค่ำนะครับก็คืออยากให้ท่านใช้เวลาเรื่องที่พักไม่ต้องห่วงนะครับถ้าสามารถกลับไปเชียงใหม่ได้ในเวลาไม่เกิน20นาที
3: จริงเพราะว่าตอนนั้นนะที่ไปกันน่ะก็พักเชียงใหม่ค่ะ
2: ครับผมเรื่องนี้ผมไม่ติดอาจารย์ก็รู้ว่าผมไม่ใช่คนพยายามขายของแบบไม่ลืมหูลืมตา
3: อดิฉันรู
2: ้ผมบอกเลยว่างานแบบนี้ท่านพลาดไม่ได้แล้วหลายๆท่านที่อยากเห็นการปล่อยโคมแบบไม่ออนนะครับ
3: ค่ะ
2: ปีนี้ที่ลำพูนก็มีบริษัทเอกชนขออนุญาตจัดหลายเจ้าผมอันนี้ผมพูดเพื่อให้บางท่านที่ไม่สามารถจองที่เชียงใหม่ได
3: ้ค่ะ
2: นะครับมีอีกหลายเจ้านะครับที่เปิดที่ลำพูนกำลังขออนุญาตซึ่งก็จะท่านก็จะได้ประโยชน์ก็คือท่านจะได้มาโคมแสนดวงด้วยแล้วก็ไปร่วมงานปล่อยโคมนั้นด้วย
3: ค่ะ
2: ผมบอกอย่างนี้เลยครับคุณออกจากเชียงใหม่ไปแม่ออนกับออกจากเชียงใหม่มาลำพูนถึงลำพูนก่อนครับ
3: ใช่ถึงลำพูนก่อน
2: ครับ
3: แล้วขอโทษนะที่พักที่ลำพูนไม่ได้ขี้เหร่เลยนะที่พักที่พักหน้าตาดีด้วยดิฉันไปพักมาเรียบร้อยแล้วที่พักหน้าตาดีด้วยนะคะแล้วราคาก็สมน้ำสมเนื้อด้วย
2: ใช่ครับ
3: ดังนั้นคุณเลือกเองคุณเลือกได้เลยนะถ้าคุณ
2: ค่ะขอขัดนิดเดียวครับ
3: ค่ะ
2: มันมีที่พักอันหนึ่งที่กำลังดังของลำพูนครับ
3: ค่ะ
2: ราคา140บาท
3: จริงป่ะ
2: ครับก็เป็นที่สนุกสนานกับการไปเช็คอินกันครับ
3: เนาะ
2: ผม

0: ให้ท่านผู้ฟังไปค้นเอาเองเนี่ยแล้วท่านจะหาครับ
1: น่าสนใจค่ะน่าสนใจมากน่าสนใจมาก140 บาท
0: ครับผม
1: พักรวมกันหรือเปล่า
0: ไม่บอกครับ
1: ไม่บอก
0: เป็นฮิดเด้นครับเป็นฮิดเด้นเจมครับ
1: ได้ๆเดี๋ยวไปค้นเดี๋ยวไปค้นเอาใครค้นได้ก่อนส่งมาให้ดิฉันด้วย น้องประสานงานช่วยค้นให้หน่อยที่พักลำพูน140 บาทช่วยค้นให้หน่อยเดี๋ยวเรายกขบวนกันไปกลับไปลำพูนอีกครั้งหนึ่ง
0: น่าจะนอนได้คนเดียว
1: เหลือเวลาอีก2 นาทีอยากจะสรุปอะไรบ้าง
0: อยากจะสรุปก็คือตั้งแต่25นี้จนกระทั่งถึง30 พฤศจิกายนนะครับทุกท่านที่ขึ้นเหนือไม่ว่าจะเป็นทางรถทางเรือทางรถไฟทางเครื่องบินก็ตามทีนะครับลำพูนจะอีกเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายที่ท่านควรจะแวะเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าท่านจะมีเหตุผลใดๆก็ตามการที่ท่านไม่แวะเท่ากับท่านพลาดโอกาสที่จะร่วมกับงานที่จะเป็นงานระดับโลกต่อไปในอนาคตครับ
1: ได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับลำพูนแล้วก็ลำปางนะคะเรายังไม่ได้ไปไหว้พระที่วัดกันเลยเดี๋ยว
0: ยังไม่ถึงเรื่องอะไรเลยครับ
1: นั่นนะสิเดี๋ยวครั้งหน้าขอไปไหว้พระหน่อย
0: ได้ครับผม
1: นะคะขอบคุณค่ะผอ.
0: ด้วยความยินดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ผอ.สุพัฒนาอันประเสริฐค่ะผอ.ททสำนักงานลำปางซึ่งดูแลลำพูนด้วยครั้งที่แล้วที่ไปลำพูนนะคะดิฉันไม่ได้ค้างที่ลำพูนแต่ถ้าถามว่าเคยค้างที่ลำพูนไหมเคยโรงแรมเขาไม่ได้ขี้เละเลยโรงแรมเขาสวยด้วยนะคะราคากับเชียงใหม่พอๆกันเชียงใหม่อาจจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ไปเถอะลำพูนถ้าคุณไปแล้วคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับที่ดิฉันนี่แหละมันเป็นความภาคภูมิใจอะจริงมันเป็นความภาคภูมิใจแล้ววัดมาอารามเขาสวยมากโดยเฉพาะงานโคมแสนดวงเนี่ยนะไปเที่ยวเถอะแล้วคุณจะประทับใจเมืองไทยที่ไหนก็สวยค่ะและทุกที่ที่เป็นเมืองไทยคนไทยทุกคนก็พร้อมจะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนด้วยน้ำใจและไมตรีตามประสาชาวบ้านที่ดีเพราะชาวบ้านที่ดีเริ่มต้นได้ที่ตัวคุณเองทิ้งท้ายเพลงนี้ไว้ให้คุณฟังข้างนอกฝนกำลังจะตกดิฉันกลับมาพรุ่งนี้ถ้าน้ำไม่ท่วมซะก่อนนะคะสวัสดีค่ะรายการ Thailand Story สนับสนุนรายการโดย124ปีกรมชลประทานพลังน้ำพลังอนาคตสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสิทธิบัตรทองรู้ไว้ใช้ได้จริงหากสงสัยเรื่องสิทธิ์โทรสายด่วนสปสช.1330โทรฟรี24 ชั่วโมงเมืองพัทยาเมืองท่องเที่ยวสำหรับคุณและทุกคน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีใช้โอกาสในการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติครั้งที่81ที่สหรัฐอเมริกาพบหารือผู้นำประเทศต่างๆเพื่อทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกกรมชลประทานแจ้งเตือนจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเพื่อรองรับปริมาณน้ำเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นผู้นำฝรั่งเศสเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พล

0: เรือนเป็นการชั่วคราววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชนะเกาหลีใต้3-0เซตได้เหรียญทองแดงในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีใช้โอก

0: ได้โอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาจะใช้ระยะเวลา3วันที่อยู่นครนิวยอร์กอย่างคุ้มค่าโดยได้มีโอกาสพบหารือกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยแม้ต่างประเทศรู้จักประเทศไทยอยู่แล้วแต่ครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างความเชื่อมั่นในประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนจากต่างชาติสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยด้านเป็นศูนย์กลางการค้าเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อมตลอดจนความพร้อมในการเข้าเป็นภาคีสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับในสายตานานาชาติช่วยส่งเสริมประเทศไทยในการร่วมมือกับนานาประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้หารือกับผู้บริหารระดับสูง3สถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Bank of America, Microsoft, Pacific Investment Management Company, LLC หรือ PIMCO นักลงทุนสถาบันการลงทุนโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศรวมถึงช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสภาพแวดล้อมการลงทุนของไทยทางด้านประธานกรรมการธุรกิจต่างประเทศชื่นชมนโยบายรัฐบาลไทยที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาโลกในอนาคตทั้งการส่งเสริม AI เทคโนโลยีดิจิทัลและการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดรวมทั้งจะเดินทางมาประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกที่ประเทศไทยในเดือนหน้านี้ด้วยขณะที่การพูดคุยกับผู้บริหารบริษัท Microsoft ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางต่อยอดความร่วมมือด้านดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์ AI โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลการพัฒนาทักษะบุคลากรและความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อสนับสนุนเป้าหมายของไทยในการก้าวสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัลและ AI ของภูมิภาคส่วนการหารือกับผู้บริหารพิมโก้ได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจและการเงินโลกแนวโน้มการเคลื่อนย้ายเงินทุนตลอดจนปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนสถาบันระดับโลกใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณถึงความพร้อมของไทยในการเปิดรับเงินทุนและความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศประเทศไทยไม่ได้ต้องการแค่เพียงเงินทุนที่นำเข้ามาแต่ต้องการพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมกันสร้างเศรษฐกิจแห่งอนาคตขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่าได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมากเนื่องจากผลประกอบการและอันดับความน่าเชื่อถือของไทยได้รับการปรับเพิ่มขึ้นรวมถึงผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์ก็ปรับตัวดีขึ้นทั้งนี้นักลงทุนสนใจสอบถามนโยบายความสัมพันธ์ระหว่างไทยสหรัฐและจีนโดยฝ่ายไทยชี้แจงว่าทั้งสองประเทศเป็นพันธมิตรที่สำคัญไทยวางตัวอยู่อย่างสมดุลบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันไม่เลือกข้างทำให้ไทยสามารถทำงานร่วมกับทั้งสองประเทศมหาอำนาจได้นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้นำเสนอเรื่องการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนโยบายเทคโนโลยีดิจิทัลความมั่นคงทางอาหารและจุดแข็งของประเทศไทยต่อนานาประเทศพร้อมยืนยันว่าประเทศไทยให้ความสำคัญ

0: กับวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดและการกู้เงินยังคงอยู่ภายใต้เพดานหนี้สาธารณะที่กำหนดทำให้นักลงทุนพอใจอาเซียนเห็นชอบให้เร่งบังคับใช้พิธีสารแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนภายในปีนี้เพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคผู้ประกอบการไทย
1: นางสาวคิริดาพอพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังเข้าร่วมประชุมคณะมนตรีเขตการค้าเสรีอาเซียนครั้งที่40ว่าอาเซียนเห็นชอบเร่งบังคับใช้พิธีสารฉบับที่2เพื่อแก้ไขความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนภายในปีนี้จากเดิมกำหนดไว้ที่วันที่1มิถุนายน2570ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าอาเซียนได้เร็วขึ้นเพิ่มโอกาสทางการค้าและลดอุปสรรคในการเข้าสู่ตลาดอาเซียนโดยเฉพาะผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมและรายย่อยรวมทั้งช่วยให้อาเซียนมีความพร้อมรับมือความผันผวนและการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานนอกจากนี้ไทยยังร่วมผลักดันการยกระดับระบบอาเซียนซิงเกิลวินโดว์เพื่อให้การค้าระหว่างประเทศสมาชิกสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้นโดยปัจจุบันสามารถแลกเปลี่ยนหนังสือรองรับถิ่นกำเนิดสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์และใบขนส่งสินค้าอาเซียนได้ครบทั้ง10ประเทศแล้วและอยู่ระหว่างเร่งเชื่อมโยงใบรับรองสุขอนามัยพืชและใบรับรองสุขภาพสัตว์อิเล็กทรอนิกส์ให้ครอบคลุมทุกประเทศซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินพิธีการทางการค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายสินค้าของผู้ประกอบการไทยในภูมิภาคปริมปราศภาภาครายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมงาน InnoTrains 2026ที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีต่อยอดความร่วมมือกับญี่ปุ่นในการพัฒนาพื้นที่รอบสถานีรถไฟมุ่งสร้างรายได้และยกระดับระบบรางไทย
2: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมงาน InnoTrain 2026ณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเพื่อศึกษาเทคโนโลยีและหารือความร่วมมือกับหน่วยงานและผู้ประกอบการระบบรางชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่นในการหารือครั้งนี้ครอบคลุมทั้งการต่อยอดความร่วมมือกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือไจก้าในการศึกษารูปแบบการบำรุงรักษารถไฟชานเมืองสายสีแดงการนำเทคโนโลยี AI จากโตเกียวเมโทรมาตรวจวัดความหนาแน่นของผู้โดยสารแบบเรียลไทม์ตลอดจนการถ่ายทอดเทคโนโลยีและพัฒนาบุคลากรร่วมกับบริษัทฮิตาชินอกจากนี้ JR East สนใจหารือร่วมกับบริษัท SRT Asset จำกัดเพื่อนำประสบการณ์มาต่อยอดพื้นที่ศักยภาพของการรถไฟแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะโครงการพัฒนาย่านสถานีรถไฟธนบุรีสู่เมืองแห่งการแพทย์บนพื้นที่148ไร่ติดกับโรงพยาบาลศิริราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยังเปิดเผยถึงเป้าหมายสำคัญในการเข้าร่วมงานครั้งนี้ว่าพื้นที่ของการรถไฟหลายแห่งตั้งอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพหากสามารถพัฒนาให้เชื่อมโยงกับระบบขนส่งที่อยู่อาศัยการแพทย์การค้าและบริหารสาธารณะจะช่วยเพิ่มจำนวนผู้โดยสารสร้างรายได้ใหม่ให้กิจการรถไฟและทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่อย่างเต็มที่หลังจากนี้จะเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลจากการหารือไปศึกษาต่อยอดให้เกิดความร่วมมือและผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมต่อประเทศไทยนพศรแก้วคำรายงาน
0: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมใช้แพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูเป็นศูนย์กลางรับเรื่องร้องเรียนของภาครัฐทั่วประเทศยกระดับการให้บริการประชาชนที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
3: นายกชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ได้เห็นชอบการขยายผลการใช้แพลตฟอร์มรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทราฟฟี่ฟองดูเป็นแพลตฟอร์มกลางของประเทศไทยพร้อมมอบหมายให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทุกจังหวัดทั่วประเทศพิจารณานำแพลตฟอร์มดังกล่าวมาใช้เป็นอีกหนึ่งช่องทางในการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนและเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องซึ่งแพลตฟอร์มดังกล่าวกระทรวงอว.โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้พัฒนาขึ้นตั้งแต่ปี2561เพื่อเป็นบริการกลางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของประชาชนทั่วประเทศและยกระดับบริการภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลโดยมีลักษณะเป็นระบบรวมศูนย์การรับแจ้งที่นำเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาใช้งานร่วมกันซึ่งมีจุดเด่นในการจัดเก็บข้อมูลปัญหาด้วยภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS อัตโนมัติช่วยลดขั้นตอนและงบประมาณของรัฐ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนรายงานปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE ได้ตลอด24ชั่วโมงพร้อมทั้งติดตามความคืบหน้าให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบความโปร่งใสได้ทันทีซึ่งการขยายผลการใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เป็นบริการกลางของภาครัฐทั่วประเทศในครั้งนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับบริการที่รวดเร็วขึ้นมีช่องทางร้องเรียนที่สะดวกมีความโปร่งใสในการติดตามผลขณะที่ภาครัฐสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลดความซ้ำซ้อนของการทำงานตลอดจนมีข้อมูลเชิงลึกเพื่อนำไปสู่การจัดสรรงบประมาณและวางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพช่วยลดต้นทุนทางเศรษฐกิจที่เกิดจากปัญหาโครงสร้างพื้นฐานหรือบริการสาธารณะที่ล่าช้าพร้อมทั้งยกระดับดัชนีภาพลักษณ์ด้านความโปร่งใสของภาครัฐทางนี้ได้มอบหมายให้ทีมผู้พัฒนาแพลตฟอร์ม Traffy Fondue เตรียมความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลศักยภาพการรองรับข้อมูลการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์และการสนับสนุนเทคโนโลยีให้แก่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศอย่างเต็มกำลังสำหรับที่ผ่านมามีหน่วยงานใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue แล้วใน37จังหวัดมีการแจ้งเรื่องรวมทั้งสิ้นเกือบ2ล้านเรื่องและแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นแล้วกว่า1ล้าน5แสนเรื่องหน่วยงานที่มีการใช้งานสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่กรุงเทพมหานครสำนักงานตำรวจแห่งชาติการไฟฟ้านครหลวงสำนักงานกสทช.และศูนย์บริการภาครัฐเพื่อประชาชนหรือสายด่วน GCC 1111ส่วนประเภทเรื่องที่มีการแจ้งสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่ไฟฟ้าถนนทางเท้าการผิดกฎจราจรและความสะอาดชวนันท์มาลีรายงาน
0: นอกจากนี้กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับภาคเอกชนจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตและเหมืองแร่มุ่งส่งเสริมให้ภาคอุตสาหกรรมนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน
1: นายดนุพรปุณกันผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวในพิธีเปิดงานซีบ้าเอ็กซ์โปคอนกรีตเอ็กซ์โปและไมนิ่งเอ็กซ์โปไทยแลนด์2026มหกรรมจัดแสดงเครื่องจักรเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ยิ่งใหญ่แห่งเอเชียว่าเทคโนโลยีดิจิทัลระบบอัตโนมัติหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI การวิเคราะห์ข้อมูลและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมล้วนมีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในการยกระดับกระบวนการทำงานตั้งแต่การออกแบบการผลิตการก่อสร้างการบริหารโครงการไปจนถึงการบำรุงรักษาเครื่องจักรและการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการไทยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศในระยะยาวและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคอุตสาหกรรมโดยรวมเพราะหากอุตสาหกรรมก่อสร้างคอนกรีตเหมืองแร่ของไทยมีความเข้มแข็งมีมาตรฐานและสามารถนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมย่อมส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่นๆและช่วยเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน
4: เราเข้าใจดีครับว่าทุกวันนี้โลกปัจจุบันกำลังเผชิญกับวิกฤตเรื่องของพลังงานนะครับแต่อย่างไรก็ตามผมยังเชื่อว่าธุรกิจในเรื่องของการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐเองเนี่ยครับก็ยังเป็นกลไกสำคัญในการที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจรวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศอุตสาหกรรมการก่อสร้างอุตสาหกรรมคอนกรีตและก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่นะครับเป็นอุตสาหกรรมพื้นฐานที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศและเป็นส่วนสำคัญของห่วงโซ่อุปทานในหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็หวังว่างานวันนี้จะเป็นจุดประกายเล็กๆในการที่จะสร้างอุตสาหกรรมใหญ่ๆแบบนี้ได้บ้างในประเทศไทยในอนาคตอันใกล้นี
1: ้ภายในงานมีการจัดแสดงเครื่องจักรเพื่อการก่อสร้างเทคโนโลยีสำหรับการผลิตคอนกรีตและเครื่องจักรระบบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเหมืองแร่รวมกว่า100รายการโดยคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าเจรจาธุรกิจได้ราว150ล้านบาทผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้ถึงวันที่25กันยายนนี้ณไบเทคบางนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนันทิกากิปาโลรายงาน
5: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: กรมชลประทานจะปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่25กันยายนเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกต่อเนื่อง
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานเตรียมจะปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเพื่อรองรับปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกต่อเนื่องพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์และเหมาะสมกับพื้นที่จากการติดตามและคาดการปริมาณน้ำตั้งแต่วันนี้ถึง25กันยายนพบปริมาณน้ำที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์อาจเพิ่มสูงขึ้นสูงสุดประมาณ 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประกอบกับปริมาณน้ำจากลำน้ำสาขาคาดว่าจะมีประมาณ 300-400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีปริมาณน้ำที่สถานี C13 เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทจะมีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นสำหรับวันนี้ที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,737 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาสถานี43จังหวัดชัยนาทมีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,620 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหากมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำจะประสานจังหวัดหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและแจ้งให้ประชาชนทราบโดยเร็วเพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถเตรียมความพร้อมและรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างเหมาะสมทั้งนี้การปรับเพิ่มการระบายน้ำอาจส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นประมาณ70เซนติเมตรถึง1เมตร20เซนติเมตรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทและพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ประกอบการริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือและเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำปิยาพันยางเทียนรายงาน
6: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมืออุทกภัยภาคกลางติดตามภาพรวมทุกลุ่มน้ำและวางแผนพร่องระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569กล่าวว่าจากข้อมูลคาดการพบว่าในช่วงวันที่25ถึงวันที่27กันยายนนี้หลายพื้นที่อาจเกิดฝนตกหนักส่งผลให้ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอาจกระทบพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารการระบายน้ำทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองประธานกรรมการกล่าวเพิ่มเติมว่าขอให้หน่วยปฏิบัติวางแผนบริหารจัดการน้ำตามสภาพอากาศและปริมาณฝนที่คาดว่าจะตกลงในพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดที่อยู่ใต้สถานี C2 ที่จังหวัดนครสวรรค์ลงมาเนื่องจากต้องรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือและแม่น้ำสแกกรังโดยพิจารณาการหน่วงและผันน้ำเข้าสู่พื้นที่ทุ่งรับน้ำที่เหมาะสมเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้ามาตรการเชิงรุกเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์และดูแลประชาชนให้ได้รับการดูแลจากภัยพิบัติด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรียืนยันว่ากระแสข่าวเตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่ในสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงข่าวลือที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำ ซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้อีกจำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้ประชาชนมีเวลาเตรียมพร้อมรับมือหรืออพยพได้ทันท่วงที
8: แต่รัฐบาลก็มีมาตรการในการป้องกันอยู่แล้วนะครับผมก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าบางทีข่าวที่อยู่ในโซเชียลเนี่ยนะฮะมันก็ต้องคิดกันกรองตามไปด้วยนะเราห้ามไม่ได้นะครับเพราะคนที่เสนอข่าวเนี่ยไม่รู้ว่าใครบ้างอะไรบ้างแต่เสนอข่าวมาให้เกินตื่นตระหนกมีเรื่องหนึ่งก็มีเรื่องหนึ่งมีเรื่องหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าเรื่องของน้ำเนี่ยอย่างที่บอกนะฮะว่ามันมีมาตรการเตรียมการอยู่แล้วกระทรวงดีเองก็เมื่อวานก่อนก็มีครม.เข้าครม.นะครับขอติดตั้งเครื่องมือต่างๆในการที่จะไปตรวจวัดในพื้นที่ต่างๆนะครับแล้วก็ยังเสนอว่าจะต้องติดตั้งให้มันครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อได้มีข้อมูลในการที่จะเอาข้อมูลนี้มาประมวลผลเพื่อได้ผลที่ออกมาเนี่ยนะครับเป็นผลที่มีความแม่นยำเที่ยงตรงมีเวลาให้กับพี่น้องประชาชน
6: ส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหววงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งจะช่วยให้การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนทำได้รวดเร็วขึ้นภายใน15วันกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากทั่วประเทศพร้อมเปิดแผนประคองกิจการและมาตรการดูแลกลุ่มเปราะบางเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
9: นายแพทย์สฤทธิ์เดชเจริญไทยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์และประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมประเมินความเสี่ยงสถานพยาบาลในพื้นที่77จังหวัดทั่วประเทศจากการประเมินเบื้องต้นพบพื้นที่เสี่ยงสูงประมาณ20จังหวัดโดยเฉพาะจังหวัดทางผ่านน้ำและพื้นที่รับน้ำเช่นพระนครศรีอยุธยานครสวรรค์นนทบุรีปทุมธานีตราดและจันทบุรีซึ่งกระทบต่อโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.หลักร้อยแห่งและโรงพยาบาลขนาดใหญ่หลัก10แห่งอย่างไรก็ตามได้กำชับให้สถานพยาบาลทุกแห่งทบทวนแผนประคองกิจการเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำท่วมเข้าอาคารพร้อมสำรองระบบไฟฟ้าน้ำดื่มยาและเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงรวมทั้งประสานสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมความพร้อมด้านยานพาหนะเรือและการขนส่งทางอากาศไว้รองรับแล้วสำหรับกลุ่มเปราะบางเช่นหญิงใกล้คลอดและผู้ป่วยที่ต้องฟอกไตได้มีการจัดทำฐานข้อมูลครอบคลุมทุกพื้นที่หากประเมินว่าสถานการณ์ไม่ปลอดภัยจะมีแผนเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยออกไปพักฟื้นในสถานพยาบาลสำรองที่ปลอดภัยทันที
10: ถ้าหากว่าเหตุการณ์มันรุนแรงเนี่ยอาจจำเป็นจะต้องเตรียมเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือกลุ่มเปราะบางที่สำคัญเนี่ยออกไปอยู่นอกโรงพยาบาลในพื้นที่ปลอดภัยก่อนซึ่งตรงเนี้ยทางโรงพยาบาลทุกแห่งเนี่ยได้มีแผนเตรียมรองรับไว้หมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นช้าเร็วอันนี้ต้องดูที่สถานการณ์จริงๆอีกครั้งนึงอันที่สองก็คือเตรียมความพร้อมในเรื่องของการขนส่งหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้เตรียมเรื่องของเรือแล้วก็เรื่องของการเคลื่อนย้ายทางอากาศโดยประสานกับทางสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติซึ่งอันนี้ก็มีความพร้อมในการปฏิบัตินะครับอันที่3ก็คือเรื่องของการเตรียมสำรองพวกอุปกรณ์ไฟฟ้าน้ำยาเวชภัณฑ์ให้เพียงพอไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเผื่อว่าเกิดโรงพยาบาลไม่สามารถเดินทางออกไปนอกได้จะได้สามารถดูแลประชาชนได้อย่างต่อเนื่องในช่วงต้นก่อนนะครับ
9: ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฉุกเฉินยังได้เน้นย้ำถึงข้อปฏิบัติสำหรับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยให้ติดตามข่าวสารของทางราชการอย่างใกล้ชิดหลีกเลี่ยงการเดินลุยน้ำเชี่ยวเพื่อป้องกันอุบัติเหตุจมน้ำและสัตว์มีพิษกัดต่อยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้ารั่วและหากเกิดเหตุผู้ถูกไฟฟ้าช็อตหมดสติผู้เข้าไปช่วยเหลือต้องตั้งสติและมั่นใจว่าพื้นที่นั้นไม่มีไฟรั่ว ก่อนดึงตัวผู้ป่วยออกมาปฐมพยาบาลเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนทางนี้หากมีสัญญาณเตือนภัยให้อพยพขอให้ประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ทันทีโดยตระหนักแต่ไม่ตระหนกและให้คำนึงถึงความปลอดภัยของชีวิตเป็นสำคัญที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: จังหวัดสุโขทัยประกาศเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมกำชับหน่วยงานจัดเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมง
11: นายนพฤทธิ์สิริโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยออกประกาศจังหวัดเพื่อแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่23ถึง27กันยายน2569ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใน5อำเภอได้แก่อำเภอสวรรคโลกอำเภอศรีนครอำเภอศรีสำโรงอำเภอเมืองสุโขทัยและอำเภอกงไกรลาดจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดเตรียมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและให้หน่วยงานที่ดูแลแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดหากเกิดฝนตกหนักหรือมีความเสี่ยงให้ปิดพื้นที่ทันทีเพื่อความปลอดภัยพร้อมกำชับหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงและติดตามสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงด้านสถานการณ์ระดับน้ำแม่น้ำยมพื้นที่อำเภอศรีสัชนาลัยมีแนวโน้มลดลงขณะที่อำเภอเมืองสุโขทัยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นแต่ยังต่ำกว่าตลิ่งประมาณ2เมตร70เซนติเมตรธนกฤตมาดแมนสวทสุโขทัยรายงาน
6: เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองเตยลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เตรียมเร่งขุดดินเพื่อดำเนินการตัดซ่อมแซมท่อน้ำมันนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยลงพื้นที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงใต้จุดกลับรถสะพานพระราม3เพื่อติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหาน้ำมันรั่วไหลโดยเปิดเผยว่าขณะนี้ผู้ประกอบการได้ดำเนินการพันหุ้มท่อบริเวณจุดที่ได้รับผลกระทบเรียบร้อยแล้วพร้อมเตรียมขุดดินบริเวณที่พบการปนเปื้อนของน้ำมันออกจากพื้นที่และได้เตรียมกางผ้าใบป้องกันประกายไฟบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตัดท่อและดำเนินการซ่อมแซมในขั้นตอนต่อไปโดยให้ความสำคัญกับมาตรการด้านความปลอดภัยตลอดการปฏิบัติงานทั้งนี้ผู้อำนวยการเขตคลองเตยได้กำชับเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องให้ดำเนินงานด้วยความระมัดระวังคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และประชาชนรวมถึงดูแลการสัญจรและพื้นที่โดยรอบให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุดกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินนายสรพลตุลยเสถียรเลขาธิการคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบข.กล่าวว่ากบข.ในฐานะองค์กรที่ดูแลเงินออมเพื่อการเกษียณของสมาชิกกว่า 1.2 ล้านคนให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงทางการเงินให้แก่สมาชิกจึงร่วมกับสถาบันคุ้มครองเงินฝากบริษัทโกโก้ลุกประเทศไทยจำกัดหรือบูสคอลและบริษัท National ITMX จำกัดหรือ NITMXลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความรู้เท่าทันภัยทุจริตและอาชญากรรมทางดิจิทัลเพื่อยกระดับองค์ความรู้และทักษะในการป้องกันภัยทางการเงินและอาชญากรรมทางดิจิทัลส่งเสริมให้สมาชิกใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยเพื่อลดโอกาสตกเป็นเหยื่อและป้องกันความเสียหายทางการเงินนางปิยพรโพกลิ่นรองผู้อำนวยการรักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝากกล่าวว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากและกบข.ต่อยอดความร่วมมือจากการให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองเงินฝากเพื่อให้สมาชิกกบข.รู้เท่าทันการแอบอ้างตรวจสอบข้อมูลก่อนตัดสินใจอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
13: 12:31 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสกล่าวสุนทรพจน์ต่อที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติหรือ UNGA สมัยสามัญครั้งที่81ในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่น
0: โดยเรียกร้องให้รัสเซียและยูเครนระงับการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและสถานที่พลเรือนของอีกฝ่ายเป็นการชั่วคราวท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี2565ผู้นำฝรั่งเศสยังวิพากษ์วิจารณ์บรรดาผู้นำประชาคมระหว่างประเทศบางส่วนที่ยังคงเพิกเฉยต่อสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาซึ่งเป็นผลมาจากสงครามระหว่างอิสราเอลกับกลุ่มติดอาวุธฮามาสโดยให้เหตุผลว่าความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ดังกล่าวยังคงจำกัดการเข้าถึงนายเซียเฟิงเอกอัครราชทูตจีนประจำสหรัฐเปิดเผยต่อหนังสือพิมพ์ People's List People's Daily ของจีนที่ระบุว่าสหรัฐต้องไม่ละเมิดจุดยืนสำคัญของจีนใน4ประเด็นได้แก่ไต้หวันประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนระบบการปกครองของจีนและสิทธิในการพัฒนาประเทศพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐยุติการใช้ข้ออ้างด้านความมั่นคงการถ่วงดุลทางเศรษฐกิจและปัญหาแรงงานบังคับเพื่อสกัดกั้นผลประโยชน์ของจีนโดยเน้นย้ำว่าความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อทั้งสองฝ่ายแต่การเผชิญหน้าจะทำให้ต่างฝ่ายต่างเสียผลประโยชน์ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นก่อนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำของจีนจะพบกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีในวันพรุ่งนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อคลี่คลายข้อขัดแย้งด้านการค้าและประเด็นไต้หวันโดยนายเซี่ยได้ย้ำว่าการหารือระหว่างผู้นำและความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนางเทเรซาเซคาเรียหัวหน้าหน่วยงานด้านการลดความเสี่ยงการปฏิบัติการด้านมนุษยธรรมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขององค์การอนามัยโลกเตือนว่าผลกระทบที่รุนแรงที่สุดจะเกิดขึ้นเมื่อภัยพิบัติด้านสภาพอากาศมาบรรจบกับระบบสาธารณสุขที่อ่อนแอการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างจำกัดความไม่มั่นคงทางอาหารการพลัดถิ่นและวิกฤตด้านมนุษยธรรมดังนั้นปรากฏการณ์เอลนิโยถือเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาวะของประชากรโลกอย่างมีนัยยะสำคัญจึงขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆเร่งดำเนินการรับมือปรากฏการณ์เอลนิโยเพื่อบรรเทาผลกระทบรวมทั้งหลีกเลี่ยงการสูญเสียความทุกข์ทรมานของประชาชนทั้งนี้องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติเตือนว่าปรากฏการณ์เอลนิโยรอบนี้จะรุนแรงที่สุดเท่าที่เคยมีการบันทึกไว้และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสหภาพและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสภาพภูมิอากาศโลกจะดำเนินไปจนถึงปี2570เมตาบริษัทแม่ของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Facebook และ Instagram เปิดเผยว่าบริษัทได้ระงับบัญชีเพจและเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับการหลอกลวงกว่า 3.7 แสนรายการในปีนี้โดยอาศัยข้อมูลจากตำรวจสิงคโปร์ภายใต้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ดำเนินมานานกว่า2ปีขณะที่เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเมตาระงับบัญชีและเพจที่เชื่อมโยงกับมิจฉาชีพกว่า 33,600 รายการซึ่งพยายามหลอกลวงให้เหยื่อหลงเข้าเพจหรือเว็บไซต์ปลอมที่เสนอส่วนลดพิเศษด้านบริการท่องเที่ยวทางด้านนางคลาร่าโคผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของเมตาระบุว่ากลุ่มมิจฉาชีพใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในการสร้างบัญชีปลอมและภาพปลอมจำนวนมากรวมถึงเขียนโปรแกรมเพื่อโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งเมตายังคงพัฒนาระบบป้องกันการหลอกลวงอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬา
14: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬามิกมาเช่นอาร์ตประเภทโมเดิร์นรุ่นน้ำหนักไม่เกิน54กิโลกรัมหญิงแอมกัญจุธาภัทรบุญซ่อนโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะไดอาน่าโปโกเซียนนักกีฬาจากบาเรน 3-0 คว้าเหรียญทองที่4ให้ทัพนักกีฬาไทยได้สำเร็จขณะที่การแข่งขันวอลเลย์บอลที่สนามปาร์คอารีนาโคมากิประเทศญี่ปุ่นในรอบชิงอันดับ3ทีมชาติไทยอันดับ13ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติเกาหลีใต้อันดับ28ของโลกโดยทีมนักตบลูกยางสาวไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้3-0เซต25-20 25-19 และ25-23คว้าอันดับ3ได้เหรียญทองแดงมาครองเป็นสมัยที่3หลังเคยทำได้ในเอเชียนเกมปี2014ที่เกาหลีใต้และเอเชียนเกม2022ที่ประเทศจีนส่วนเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียได้เหรียญเงินการแข่งขันแบดมินตันรอบ8ทีมสุดท้ายประเภททีมชายที่สนามอิชิโนมิยะซิตี้ยิมเนเซียมจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบลูกขนไก่ชายไทยลงสนามพบกับไต้หวันชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารสู้เต็มที่ก่อนพลิกเกมชนะโจเทียนเฉินไป2-1เกม19-21 21-16 และ21-14 ออกนำไปก่อน1-0คู่ต่อมาชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภัคพลธีรรัศกุลโชว์ฟอร์มเฉียบขาดล้มลีเจฮุยกับหยางโปสวน2-1เกม16-21 22-20 และ23-21ขยับนำ 2-0 คู่ส่วนชายเดี่ยวมือ2อิคิวพานิชพลธีรรัศกุลคว้าเกมแรกมาได้ก่อน 21-15 แต่ในเกมที่2ขณะตามอยู่ 5-9 มีอาการบาดเจ็บหลังจนต้องขอถอนตัวทำให้ไต้หวันไล่ขึ้นมาเป็น 1-2 คู่และชายคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าชนะหวังชิรินกับหลิวกวงเฮง2-1เกม13-21 21-14 และ21-14 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยชนะไต้หวันไปได้3-1คู่ตีตั๋วผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปพบกับอินโดนีเซียในวันนี้เวลา 13:00 ส่วนการแข่งขันมวยสากลรุ่นน้ำหนัก55กิโลกรัมชายกลางปีโบขุนทศนักชกไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคะแนนดานิยารอดเมตอฟจากเติร์สเมนิสถานไป5-0สรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี32เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น11เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้6เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน6เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี4เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงนายสุรศักดิ์พันจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาลงพื้นที่พบปะและส่งกำลังใจให้ทัพนักกีฬาทีมชาติไทยภายในหมู่บ้านนักกีฬาเอเชียนเกมบริเวณที่พักในตู้คอนเทนเนอร์พร้อมสอบถามเจ้าหน้าที่กองอำนวยการนักกีฬาไทยถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเอเชียนเกมครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องที่ทัพนักกีฬาทีมเซปักตะกร้อมีปัญหาในช่วงแรกโดยพลเรือเอกอภิวัตศรีวัฒนะหัวหน้านักกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20กล่าวว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยทีมงานกองอำนวยการนักกีฬาคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยได้เข้ามาแก้ไขปัญหาทั้งเรื่องที่พักการขนส่งและการทำงานของทีมแพทย์ซึ่งพบว่าการจัดเตียงที่พักของทางเจ้าภาพมีจำกัดไม่สอดคล้องกับรายการนักกีฬาที่ได้ส่งมายังผู้จัดการแข่งขันและยังมีปัญหาอยู่ทุกวันซึ่งปัญหานี้ไม่ได้เกิดเฉพาะทีมไทยแต่ทุกประเทศที่มาร่วมแข่งขันก็เจอปัญหาในลักษณะเดียวกันอย่างไรก็ตามทีมเจ้าหน้าที่ในกองอำนวยการนักกีฬาไทยได้พยายามอย่างเต็มที่ที่จะดูแลนักกีฬาให้ปฏิบัติภารกิจสำเร็จลุล่วงด้วยดีเพื่อให้ทัพนักกีฬาไทยสร้างผลงานคว้าเหรียญรางวัลตามเป้าหมายที่วางไว้ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงกรณีที่พิงพิชชามนโอภาสนิพัฒน์นักแบดมินตันดาวรุ่งทีมชาติไทยถูกองค์กรตรวจสารต้องห้ามนานาชาติ ITA ตรวจพบสารต้องห้ามประเภทฟูโรซีไมด์และถูกระงับจากการแข่งขันในศึกเอเชียนเกม2026ว่าเหตุการณ์นี้นับว่าเป็นโชคไม่ดีของนักกีฬาแต่อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะมีการตรวจซ้ำเพื่อยืนยันผลให้ชัดเจนอีกครั้งพร้อมขอให้นักกีฬาที่ยังอยู่ระหว่างการแข่งขันหากจำเป็นต้องใช้ยาควรปรึกษาแพทย์ก่อนทุกครั้งและเชื่อว่านักกีฬาและสมาคมกีฬาทุกฝ่ายตระหนักถึงเรื่องนี้และไม่มีใครตั้งใจใช้สารต้องห้าม
15: ระมัดระวังนะครับ แล้วก็เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยครับก็ต้องดูกันต่อไปถ้าจะว่ากันเดี๋ยวเขาจะต้องไปตรวจเพื่อจะยืนยันอะไรอีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะก็เป็นถือว่าโชคไม่ดีนะครับที่เกิดขึ้นนะก็ให้นักกีฬาที่อยู่ในการแข่งขันก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็อย่าไปใช้ยาอะไรก็ปรึกษาแพทย์ก่อน
16: ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยย้ำอีกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นบทเรียนให้ทุกฝ่ายเพิ่มความระมัดระวังในการใช้ยาและผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นเนื่องจากสารต้องห้ามอาจปะปนอยู่ในยาที่ใช้รักษาอาการเจ็บป่วยทั้งยากินยาทาและยาพ่นโดยนักกีฬาอาจใช้โดยรู้เท่าไม่ถึงการทั้งจากยาที่แพทย์สั่งหรือยาที่ซื้อมาใช้เองจึงขอให้ระมัดระวังเป็นพิเศษขณะที่นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาเทนนิสทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกม2026ว่าเอเชียนเกมครั้งก่อนทีมเทนนิสไทยคว้ามาได้1เหรียญทองแดงส่วนการแข่งขันในรอบนี้ตั้งความหวังไว้ที่ประเภทชายคู่ที่คาดว่าจะสามารถคว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จโดยสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยเตรียมมอบเงินรางวัลพิเศษเพิ่มเติมให้เป็นจำนวน2เท่าที่นักกีฬาจะได้รับจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติสำหรับเหรียญทองประเภทละ4ล้านบาท
17: เรื่องอัดฉีดเมื่อกี้ให้ทุกเหรียญผมจะให้2เท่าจากการกีฬาให้นะครับก็คือถ้าเหรียญทอง2ล้านเราจะให้4ล้านนะฮะเหรียญเงิน1ล้านเราจะให้2ล้านและเหรียญทองแดง 500,000 เราจะให้ล้านนึงนะครับเป็น2เท่าก็ให้นักกีฬาเราสู้ให้สุดๆนะฮะเราจะเป็นกำลังใจช่วยกันครับ
16: ทั้งนี้คณะนักกีฬาเทนนิสไทยเตรียมเดินทางไปญี่ปุ่นในช่วงค่ำวันนี้เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันชิงชัย5ประเภททั้งชายเดี่ยวหญิงเดี่ยวชายคู่หญิงคู่และคู่ผสมภาพรวมนักกีฬาทุกคนมีร่างกายพร้อมเต็มที่และไร้อาการบาดเจ็บหลังเข้าร่วมการแข่งขันรายการเดวิสคัพและเก็บตัวฝึกซ้อมในช่วงต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมาแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยตัดสินใจเรียกตัวพีรวัตรอัครธรรมนักฟุตบอลจากสโมสรการท่าเรือ FC เข้ามาแทนที่โจนาธานเข็มดีที่มีอาการบาดเจ็บระหว่างการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา16นาฬิกาก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีและพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา16นาฬิกาที่สนามศรีจารักฮารูปัดสเตเดียมบันดุงประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
5: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
18: ์เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่ากรมกลองชนะกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในสมัยโบราณมีหน้าที่ประโคมประกอบพระบรมราชอิสริยยศพระมหากษัตริย์พระยศพระบรมวงศานุวงศ์และยศศักดิ์ขุนนางในการพระราชพิธีต่างๆและการแห่แหนที่เป็นราชการส่วนราชการนี้มีขึ้นในสมัยอยุธยาตอนต้นดังปรากฏในทำเนียบศักดินาทหารหัวเมืองซึ่งตราขึ้นในแผ่นดินสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถว่าหลวงราชมานูเจ้ากรมกลองชนะนา 1,000 ขุนวิเวกสงครามปลัดกรมนา 600 หมื่นมณีราชาสมุหบัญชีนา 400 หมื่นในกรมนาคนละ 200 พันหัวพันท้ายนาคนละ 100 ก รมกลองชนะนี้มีสืบเนื่องมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบันกรมกลองชนะเป็นส่วนราชการหนึ่งในงานเครื่องสูงสังกัดฝ่ายราชูปโภคในสำนักพระราชวัง
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
21: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
21: หยุดอย่า กดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
21: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
6: 12:47 รับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้เนื่องจากยอมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูชาตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคกลางและภาคตะวันออกประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยในขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อนลงสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองโดยมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมแปรปรวนความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 18:55 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.43 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.2 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:22 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:13 นต่อไปรับฟังข่าวบริการครับสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการพลังงานปฏิบัติการจำนวน2อัตราวิศวกรปฏิบัติการจำนวน2อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานและนายช่างเทคนิคปฏิบัติงานตำแหน่งละ1อัตรารับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ energy.thaijobjob.com หัวข้อรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่2ตุลาคม2569กระทรวงสาธารณสุขขอเชิญชวนบุคลากรทางการแพทย์นักวิจัยนักพัฒนาซอฟต์แวร์ Data Scientist และผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมการประกวดไทย Traditional Medicine Digital Health and AI Hackathon ประเภททีม3คนเพื่อส่งเสริมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ในการยกระดับภูมิปัญญาทางการแพทย์ประกอบด้วยด้านเวชกรรมไทยเภสัชกรรมไทยการนวดไทยและเวลเนสการผดุงครรภ์ไทยและด้านภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านไทยโดยเลือกหัวข้อด้านใดด้านหนึ่งผลงานที่ได้รับการคัดเลือกชนะรางวัลจะได้รับเงินรางวัล 200,000 บาทพร้อมโล่เกียรติบัตรเปิดรับสมัครผลงานตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่9ตุลาคม2569หรือทางเว็บไซต์ dtamhackathon.moph.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025917007ต่อ1412ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพท่านผู้ฟังคะสีของปัสสาวะนั้นอาจดูเหมือนเป็นเรื่องปกติจนอาจทำให้หลายคนมองข้ามแต่รู้หรือไม่ว่าสีของปัสสาวะสามารถสะท้อนถึงสุขภาพภายในร่างกายของเราได้ตั้งแต่ปัญหาการดื่มน้ำน้อยไปจนถึงการส่งสัญญาณเตือนของโรคร้ายแรงอย่างมะเร็งทางเดินปัสสาวะดังนั้นการสังเกตลักษณะและสีของปัสสาวะในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเพื่อให้เรารับมือได้อย่างทันท่วงทีค่ะตามปกติแล้วสีของปัสสาวะจะแตกต่างกันไปตามปริมาณน้ำที่เราดื่มและอาหารที่บริโภคหากเป็นสีใสหรือเหลืองอ่อนเป็นสีปัสสาวะปกติแสดงถึงการดื่มน้ำเพียงพอสีเหลืองเข้มหรือสีส้มอ่อนเกิดจากการดื่มน้ำน้อยร่างกายขาดน้ำรับประทานอาหารหรือยาสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำเป็นสัญญาณของการปนเปื้อนเลือดในปัสสาวะซึ่งอาจเกิดจากโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะหากพบว่ามีสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์ควรพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยในทันทีสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนไปในแต่ละวันมักขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำและอาหารที่เรารับประทานเช่นผักและผลไม้บางอย่างมีน้ำมากก็จะทำให้สีปัสสาวะใสขึ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่พบสีผิดปกติเช่นสีแดงคล้ายเลือดหรือสีแดงดำควรรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรับคำแนะนำและตรวจอย่างละเอียดเมื่อปัสสาวะมีสีเข้มควรดื่มน้ำให้เพียงพออย่างน้อย2ลิตรต่อวันรับประทานผักและผลไม้ที่มีน้ำหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มบางประเภทเช่นน้ำอัดลมเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์แน่นอนว่าการสังเกตสีปัสสาวะและการไม่ละเลยสัญญาณที่ร่างกายส่งมารวมถึงหมั่นดูแลตัวเองด้วยการดื่มน้ำให้เพียงพอเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และปรึกษาแพทย์เมื่อมีข้อสงสัยจะเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญทำให้สุขภาพแข็งแรงได้ช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีและห่างไกลจากโรคร้ายได้เช่นกันในส่วนของผู้ที่ประสบปัญหาปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนคืออาการที่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะในช่วงเวลานอนหลับมากกว่า2ครั้งขึ้นไปซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพการนอนหลับและสุขภาพโดยรวมอาการนี้ไม่ได้เกิดจากการดื่มน้ำมากเพียงอย่างเดียวแต่อาจเป็นสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรังหลายชนิดเช่นโรคเบาหวานโรคไตเสื่อมโรคหัวใจหรือภาวะหยุดหายใจขณะหลับ หากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่หาสาเหตุอาจนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระยะยาวที่รุนแรงได้ขณะที่อาการปัสสาวะบ่อยตอนกลางคืนไม่ใช่เรื่องที่ควรเพิกเฉยหรือมองว่าเป็นเพียงความรำคาญใจเพราะนี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังสื่อสารว่าอาจมีความผิดปกติเกิดขึ้นภายในไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานโรคไตโรคหัวใจหรือความเสื่อมของระบบทางเดินปัสสาวะการสังเกตตนเองการจดบันทึกพฤติกรรมและการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตเบื้องต้นสามารถช่วยบรรเทาอาการได้ค่ะท่านผู้ฟังคะแต่หากอาการยังคงเรื้อรังหรือมีสัญญาณอันตรายอื่นๆร่วมด้วยการเข้าพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงคือทางออกที่ดีที่สุดเพื่อให้คุณกลับมามีคุณภาพการนอนที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงอีกครั้งค่ะจบบทความประจำวันเรื่องอย่ามองข้ามสีของปัสสาวะอีกหนึ่งสัญญาณเตือนปัญหาสุขภาพเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
1: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริงการฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวบุญมาสีมาศและชโลธรจัญญาอ่าน

0: รายการแววหวานตำนานเพลงชั่วโมงเพลงหวานหวานเพลิดเพลินใจไปกับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทุกวันพุธเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: สวัสดีค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการแววหวานตำนานเพลงรายการที่จะสร้างความสุขให้ทุกท่านด้วยเสียงดนตรีไทยที่ถูกนำเสนออย่างปราณีตโดยวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์เพื่อช่วยกันอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของไทยค่ะวันนี้ดิฉันภัทรวดีมิสุนารับหน้าที่นำความไพเราะของดนตรีไทยมาฝากคุณผู้ชมให้ได้รับฟังกันอย่างเต็มอิ่ม1ชั่วโมงเต็มพบกันได้ทุกวันพุธนะคะเวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz พร้อมกับการไลฟ์ผ่าน Facebook Fanpage แววหวานตำนานเพลงค่ะนอกจากนี้นะคะยังออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ NBT 2 HD ทุกวันอาทิตย์เวลา 20:30 นถึง 21:30 นและทุกท่านสามารถให้กำลังใจวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทาง YouTube ที่ PRD Big Band Official Channel และใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดหัวใจให้คอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจในการอนุรักษ์และสร้างสรรค์ผลงานของพวกเราด้วยนะคะความพิเศษของรายการในวันนี้ค่ะทุกท่านจะได้รับชมรับฟังบทเพลงอันทรงคุณค่าจากละครพันทางในรูปแบบดนตรีร่วมสมัยเรื่องพระลอที่สุดแห่งวรรณคดีลิลิตพระลอโศกนาฏกรรมแห่งความรักที่เกิดจากอิทธิพลของเสน่ห์ยาวแฝดและจบลงด้วยบทสรุปที่สะเทือนอารมณ์จากรักสามเศร้าของพระลอและพระเพื่อนพระแพร

เพลงในวันนี้นะคะจะนำทุกท่านไปรับฟังและรับชมการแสดงประกอบบทเพลง5เพลงที่ไพเราะมากจากละครพันทางเรื่องพระลอได้แก่เพลงยอยศพระลอหรือเหล่ากระทบไม้เหล่าเจริญศรีเหล่าเล่นน้ำเหล่าครวนเหล่าจ้อยและปิดท้ายด้วยเพลงเหล่าสวยรวยเหล่าดำเนินทรายไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะ

ายการแว่วหวานตำนานเพลงในช่วงนี้ท่านจะได้รับฟังการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นซึ่งเป็นสุดยอดบทเพลงเดี่ยวขั้นสูงของเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่โดดเด่นด้วยการถ่ายทอดอารมณ์เศร้าส้อยลึกซึ้งและทรงพลังผ่านเสียงแหลมกังวานของซอด้วงค่ะโดยต้นกำเนิดของทำนองเพลงนี้ขยายมาจากเพลงพญาโศก2ชั้นซึ่งมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาโดยพระประดิษฐ์ไพเราะหรือครูมีแขกได้แต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นขึ้นในปลายสมัยรัชกาลที่4พร้อมทั้งได้คิดค้นระบบทางเดี่ยวเป็นต้นแบบไว้และในยุคต่อมายังมีครูดนตรีทางเครื่องสายที่ได้นำทำนองหลักมาประดิษฐ์เป็นทางเดี่ยวสำหรับซอด้วงโดยเฉพาะอีกหลายท่านค่ะโดยมีเทคนิคหรือกลวิธีพิเศษขั้นสูงที่นักซอด้วงใช้ในการเดี่ยวถึง16กลวิธีเพื่อรีดเร้นอารมณ์สะเทือนใจออกมาอย่างเช่นการรูดนิ้วสะบัดนิ้วพรมนิ้วและสะอึกคันชักค่ะการบรรเลงเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นนี้ได้รับการถ่ายทอดเพลงจากครูฉลวยจิยะจันทร์โดยคุณณัฐวิทย์จิยะจันทร์หัวหน้าฝ่ายดนตรีไทยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ค่ะการเดี่ยวซอด้วงเพลงพญาโศก3ชั้นไม่ใช่แค่การสีเพลงตามตัวโน้ตทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความโศกเศร้าของทำนองกับความแหลมสูงกังวานของซอด้วงโดยแบ่งการดำเนินทำนองเป็น2ลักษณะใหญ่ๆคือทางโอดที่เน้นลีลาเชื่องช้าเอื้อนเสียงออดอ้อนโหยหวนสื่ออารมณ์โศกเศร้าอย่างชัดเจนและทางพันที่เน้นการพรมและสะบัดนิ้วทีๆตามจังหวะที่กระชับขึ้นเพื่อแสดงไหวพริบและฝีมือของผู้บรรเลงจะไพเราะมากแค่ไหนเชิญคุณผู้ชมไปรับชมและรับฟังกันได้เลยค่ะ

มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแว่วหวานตำนานเพลงกันแล้วนะคะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตลอดเวลาที่เราได้อยู่ร่วมกันเสียงเพลงอันไพเราะจากวันวานจะช่วยเติมความสุขให้กับหัวใจของทุกท่านค่ะบทเพลงอันทรงคุณค่าที่จะส่งท้ายกันในวันนี้คือเพลงโอ้ลาวสามชั้นเดิมทีเพลงนี้เป็นเพียงจังหวะสองชั้นและชั้นเดียวต่อมาในสมัยรัชกาลที่6หลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือว่าสอนศิลปะบรรเลงได้นำมาแต่งขยายทำนองเป็นอัตรา3ชั้นจนเป็นเพลงเถาที่สมบูรณ์แบบค่ะความโดดเด่นของเพลงนี้อยู่ที่เทคนิคลูกล้อลูกขัดและลูกโยนที่เครื่องดนตรีต้องสอบรับโต้ตอบกันอย่างมีปฏิภาณไหวพริบส่วนคำว่าโอ้สื่อถึงท่วงทำนองอันโศกเศร้าคร่ำครวญสอดคล้องกับบทร้องจากเรื่องพระมณีพิชัยตอนตกยากอีกสักครู่ทุกท่านจะได้รับฟังเป็นบทเพลงสุดท้ายค่ะรายการแว่วหวานตำนานเพลงโดยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ต้องขอขอบคุณผู้อำนวยการผลิตคุณวรรณิดาคชเสนีผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยผู้ควบคุมการฝึกซ้อมโดยคุณบุญเอิบสุธาผู้อำนวยการส่วนการดนตรีเพื่อการประชาสัมพันธ์ผู้ควบคุมรายการโดยคุณรินทรพัฒน์รุ่งเรืองบรรเลงและขับร้องโดยคีตะศิลปินและดุริยางคศิลปินวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และร่วมผลิตรายการโดย NBT ค่ะเชิญคุณผู้ชมทุกท่านนะคะติดตามรับชมรายการแว่วหวานตำนานเพลงได้ทาง NBT 2 HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และ Facebook Fanpage แว่วหวานตำนานเพลงและใน TikTok ที่มีชื่อช่องว่าวงดนตรีไทยกรมประชาสัมพันธ์และยังสามารถติดตามได้ที่ YouTube ชื่อช่อง PRD Big Brand Official Channel ค่ะส่งท้ายด้วยการขับร้องและบรรเลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในเพลงโอ้ลาวสามชั้นสัปดาห์หน้ารายการแว่วหวานตำนานเพลงจะนำบทเพลงอันไพเราะของวันวานมาให้รับชมและรับฟังกันอีกอย่างแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนขอพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมในทุกช่องทางและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือสั่งการบูรณาการรับมืออุทกภัยอย่างเต็มที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้าย

0: ว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้พูดคุยกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือโดยได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่ส่วนความกังวลจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยได้มีการสื่อสารข้อมูลในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์มีผู้รับผิดชอบชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนโดยยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: แม่น้ำน้อยเอ่อล้นเข้าบ้านประชาชนนอกคันกั้นน้ำตำบลบางจักจังหวัดอ่างทองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมพร้อมอพยพผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางออกนอกพื้นที
2: ่สถานการณ์น้ำในพื้นที่หมู่9ตำบลบางจักอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งเป็นพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเริ่มมีน้ำเอ่อล้นเข้าบ้านเรือนประชาชนบางส่วนหลังจากกรมชลประทานทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีประชาชนบางส่วนจึงเริ่มทยอยยกทรัพย์สินขึ้นที่สูงและนำยานพาหนะไปจอดในลานที่จัดเตรียมไว้แล้วนายอภิชาติศรีเหราในอำเภอวิเศษชัยชาญกล่าวว่าในพื้นที่หมู่9มีบ้านเรือนประชาชนประมาณ100หลังคาเรือนและคาดว่าวันนี้ระดับน้ำอาจจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ1เมตรซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่บางส่วนของหมู่1และหมู่2ตำบลบางจักซึ่งเป็นพื้นที่ในคันกั้นน้ำจึงได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบางจักลงพื้นที่เตรียมความพร้อมและให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงเบื้องต้นให้นำเวชภัณฑ์เช่นยารักษาน้ำกัดเท้าและเรือที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ประมาณ100ลำให้ประชาชนยืมใช้และเตรียมเจ้าหน้าที่สนับสนุนหากต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงหรือกลุ่มเปราะบางโดยมีการรายงานสถานการณ์น้ำผ่านกลุ่มไลน์วันละ2ครั้งเพื่อให้ประชาชนทราบสถานการณ์และเตรียมความพร้อมที่ดารัตน์วงศ์พจนีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทัพนักกีฬาไทยในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20
3: การแข่งขันกีฬาขี่ม้าอีเวนติ้งประเภททีมครอสคันทรีในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทีมชาติไทยลงสนามแข่งขันใน3บททดสอบทำคะแนนรวมได้ 109.90 คะแนนคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จส่วนเหรียญเงินเป็นของเจ้าภาพญี่ปุ่นและเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ซึ่งเหรียญทองดังกล่าวนับเป็นเหรียญทองเหรียญที่5ของทัพนักกีฬาไทยในเอเชียนเกมหนนี้นอกจากนี้ในการแข่งขันขี่ม้าอีเวนติ้งประเภทเดี่ยวบุคคลชายครอสคันทรีทีมชาติไทยได้เหรียญเงินมาอีก1เหรียญจากผลงานของวรพัฒน์สิทธิจูทำคะแนนได้ 30.10 คะแนนส่วนเหรียญทองเป็นของนักกีฬาจากจีนและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาชาวญี่ปุ่นปุริมาสอนการรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
6: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอนอนสางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอพลพิสัยจังหวัดหนองคายอำเภอนอนสะอาดอำเภอบ้านดุงอำเภอศรีท่าจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าลี่อำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอนาด้วงอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยปกคลุมจังหวัดชัยภูมิจังหวัดขอนแก่นกับทั้งจังหวัดปกคลุมอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอแก้งสนามนางอำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านคุณ

ทศอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นส่วนอุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดพังงาอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภออ่าวลึกอำเภอเหนือคลองอำเภอคลองท่อมอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอห้วยยอดอำเภอหวังวิเศษจังหวัดตรังอำเภอท่าแพอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอบ้านนาเดิมอำเภอเคียนซาอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอนพิตำอำเภอพรหมคีรีอำเภอนาบอนอำเภอบางขันอำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครบริเวณเขตทวีวัฒนาเขตหนองแขมกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการชลบุรีกรุงเทพมหานครเขตทวีวัฒนาหลังจากนั้นเวลา 14:30 น.ถึงเวลา 15:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกเพชรบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและจังหวัดชลบุรีการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: จนชาวนารู้สึกว่ามันขาดซึ่งที่พึ่งก็เลยมาพึ่ง NBT รวมใจของเราน้องฝนเนาะ
2: ค่ะพี่
1: เมื่อวานนี้ก็เลยให้ลูกสาวของคุณป้าเนี่ยลูกสาวหรือลูกชาย
3: ไปส่งเอกสารนะจ๊ะ
1: ลูกกับผู้หญิงผู้ชายครับ
3: ไม่มีลูก
1: ใครอ่ะไปส่งให้นะเมื่อวาน
3: เมื่อวานไปตนเองไปกับหลานกับน้องชาย
1: ไปส่งแล้วนะเมื่อวานนะ
3: จ้ะ
1: ไปส่งที่ไหนครับ
3: ที่จังหวัด
1: ที่จังหวัดส่งถึงใครครับ
3: ไปส่งถึงตอนแรกไปหาคุณปานทีไม่เจอแล้วไปเจออีกคนนึงแล้วเขาก็ไปเรียกคุณปานมา
1: ไม่ละครับประวัติหนังสือนะทำถึงใครครับในหนังสือนะเรียนใครครับ
3: เรียนถึงผู้ว่าน
1: ั่นแหละเรียนผู้ว่านั่นแหละครับหนังสือตัวอย่างที่เราส่งในประทับตรารับแล้วเน
2: าะ
1: ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมเดี๋ยวเราค่อยตามเรื่องให้นะครับว่ามีหญิงชาวนาคนหนึ่งกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสจากการขุดบ่อทรายและทำให้แปลงนาข้าวของป้ากี่ไร่ครับ
3: มันทั้งหมด3ไร่จะแบ่งไปที่คำงานกัน20กว่าน
1: ะแปลงนาข้าว3ไร่ของป้าเนี่ยนะครับทรุดพังเสียหายลงบ่อทรายเขาไปแล้วนะครับไม่รู้จะขอความช่วยเหลือจากใครจะไปฟ้องไปร้องก็เป็นหญิงชาวบ้านธรรมดานะครับก็ต้องอาศัยอำนาจของท่านผู้ว่าช่วยเหลือดูแลนะครับตามข้อกฎหมายให้ได้รับความเป็นธรรมนะป้านะ
3: คร
1: ับ เดี๋ยวเราจะได้ติดตามกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแล้วก็ถ้าไปยื่นหนังสือมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาหรือไม่ติดต่อกลับมาภายใน7วันป้าบอกผมมาอีกนะ
3: จ้ะ
1: จะได้ตามเรื่องกันนะครับสวัสดีครับป้าครับ
2: สวัสดีครับป้า
3: ขอบคุณโลกใบนี้ยังมีคุณถนอมกับคุณน้ำฝนกับคุณจิตนี่ติดนานานคุณป้าลินชลายเลย
1: ครับป้าครับขอบคุณครับป้าครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: ครับป้ารู้ว่าป้าทุกข์นะ
2: ฟังเสียงแกดูมีความหวัง
1: ครับเราก็ทุกข์ไปกับเขาด้วยแหละนะสิ่งที่ทำให้เราทำงานตรงนี้อยู่ได้ก็เพราะว่ารู้ว่าเขาทุกข์นะ
2: ค่ะ
1: ฝนครับ
2: ค่ะ
1: คุณเจ็บเขาเจ็บเราต้องเจ็บเขาปวดเราต้องปวดเขาร้อนเราต้องร้อนเขาหนาวเราต้องหนาวเขาเจ็บเขาปวดเขาร้อนเราต้องให้มากกว่าถ้าเราไม่เจ็บไม่ปวดไม่ร้อนไม่รู้ร้อนรู้หนาวไปกับเขาเนี่ย
2: ค่ะ
1: เราก็ทิ้งเรื่องเขานะไม่สนใจนะ
2: ใช่แต่นี้ก็หลากหลายเรื่องราวนะที่ยังเห็นรายการของเราเป็นที่พึ่งต้องขอบคุณทุกท่านด้วยนะ
1: ก็พยายามทำหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างที่ทางท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และท่านผู้อำนวยการสถานีนะครับวาดหวังและตั้งใจที่จะให้ NBT เป็นที่พึ่งแบบ2ทางสื่อสารไปถึงชาวบ้านข่าวรัฐบาลหน่วยงานมีอะไรช่วยชาวบ้านก็บอกไปชาวบ้านมีปัญหาก็ส่งมาเราเป็นข้อต่อ
2: ใช่ค่ะ
1: โซ่ข้อเท่าไหร่นะข้อกลาง
2: ข้อกลางคล้องใจ
1: คล้องใจ
2: ทั้งชาวบ้านแล้วก็ทางรายการนะคะถ้าแก้ไม่ได้ก็ประสานยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประสานกันนะคะไปสายต่อไปเลยคุณสันติค่ะสวัสดีค่ะคุณสันติคะ
4: ครับสวัสดีครับ
2: คุณสันติจากกรุงเทพนะคะมีปัญหาปรึกษานิติบุคคลเก็บค่าส่วนกลางบางรายการไม่เป็นธรรมเหรอคะ
4: ถูกครับ
1: ค่าส่วนกลางนิติบุคคลคอนโดหรือหมู่บ้านครับ
4: คอนโดครับคอนโด
1: ค่าส่วนกลางมีปัญหายังไงอะครับ
4: คือไอ้ตั้งแต่ปี57อะกลุ่มลูกบ้านมีร้องตรวจสอบกรรมการนิติบุคคลแล้วปัจจุบันก็ยังไม่มีการชี้แจง
1: ครับ
4: คือปัญหาใหญ่ก็คือมันเรื่องอยู่ 7-8 ข้อแล้วเขาไม่ยอมชี้แจงแล้วตอนนี้เขากำลังเก็บเงินค่าส่วนกลางแล้วมีเขาแจ้งว่าขึ้นราคาจากเดิมที่เก็บ14เป็น22แต่เราดูแล้วมันไม่ถูกต้องผมเลย
1: ตารางเมตร
4: จ่ายราคาเดิม
1: ครับ
4: ครับ
1: ทีนี้คุณจ่ายไหมพอเขาเพิ่มคุณจ่ายไหม
4: อ๋อไม่จ่ายครับเพราะเขายังไม่ชี้แจงครับ
1: ไม่ชี้แจงส่วนตัวคุณหรือว่าไม่ชี้แจงต่อที่ประชุม
4: ในที่ประชุมที่เราสอบถามแล้วตรวจสอบถามมาโดยตลอดล่ะครับ
1: แล้วพอคุณไม่จ่ายแล้วปัญหาคืออะไรครับที่จะถาม
4: คือตอนนี้อย่างเราจ่ายเดือนกันยาแต่เวลาเขาออกบินเขาไปออกเป็นเดือนเป็นปี15ออกปี26เป็นปี15ครับ
2: ปี26
4: คือ26คือปีนี้ไอเราจ่ายของเดือนกันยาปีนี้ถูกไหมครับ
2: ค่ะ
4: แต่เขาไปลงว่าเขาไปรับเงินเราเป็นปี15
2: ย้อนไปเหรอคะ
4: ถูกครับย้อนไป10กว่าปีก่อนตั้งแต่มีปัญหานะ
1: เท่ากับว่าเราที่ยังไม่เคยแสดงว่าคุณไม่จ่ายมาหลายปีแล้วสิ
4: ไม่คือจ่ายในราคาเดิมไอ้ที่ว่าส่วนต่าง200กว่าบาทที่เขาแจ้งว่าจะเก็บเพิ่มอ่ะคือเขาไม่ยอมชี้แจงเรา
1: เอาอย่างแล้วจะถามว่าไงครับทีนี
4: ้ไม่คืออันนี้เราชี้แจงแต่ว่า
1: ไม่ครับพี่โทรมาถามรายการเนี่ยพี่จะถามคำถามอะไรอ่ะครับ
4: ก็คือรายการที่เขาออกบินมันไม่ถูกต้องนะครับตีผมก็ร้องตรวจสอบไปทางสคบ
1: มันไม่เกี่ยวกับสคบโดยตรงนะเรื่องนี้นะ
2: อ
1: ัน
2: นี้คือเกี่ยวกับ
1: มันเป็นการบริหารงานของนิติบุคคลอาคารชุดนะครับ
4: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเวลามันมีข้อขัดแย้งมีข้อโต้แย้งกันของลูกบ้านหรือของสมาชิกคอนโดเนี่ยเราต้องนำเสนอต่อที่ประชุมนิติบุคคลซึ่งมีการประชุมประจำนะครับอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งเราก็ต้องแย้งกันตรงนั้นทีนี้กฎระเบียบใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บค่าส่วนกลางนะครับนิติหรือผู้จัดการนิติจะมาเก็บเอาเองตามใจชอบไม่ได้มันต้องเป็นมติของคณะกรรมการนะครับของนิติบุคคล
4: อาคารชุดกรรมการ
1: เมื่อเป็นมติกำหนดมายังไงเราก็ต้องชำระตามนั้นทีนี้ถ้าเราพอมีมติและเราไม่ยอมรับมติเราทำหนังสือไปถามให้เขาชี้แจงและเขาไม่ชี้แจงแล้วเราไม่จ่ายถูกต้องไหมครับ
4: ถูกครับถูกครับ
1: พอเราไม่จ่ายมันจะเข้าทางว่านิติบุคคลเขาอาจจะฟ้องพี่ขายห้องชุดของพี่ได้นะครับเพื่อจะเอาเงินค่าส่วนกลางนะครับแล้วก็เบี้ยปรับเนี่ย
4: เดี๋ยวผมแจ้งก่อนถ้าเกิดเขาชี้แจงผมก็จ่ายผมก็ยินดีจ่ายครับ
1: พี่ครับมันพี่สันติครับเดี๋ยวนะคือถ้าพี่จะเอาความคิดของพี่เป็นตัวตั้งนั่นน่ะผมว่าพี่น่ะเสียเปรียบแต่ถ้าพี่จะเอาความคิดของพี่ว่าคุณต้องชี้แจงผมก่อนมันจะต้องเป็นมติของที่ประชุมของคณะกรรมการของลูกบ้านนะครับถ้าเขาไม่เปลี่ยนแปลงถ้าเขาผมว่าเขาไม่จำเป็นคืออันนี้ถามผมนะพี่นะผมก็อยู่ในโครงการแบบนี้เหมือนกันนะ
4: ครับผม
1: คือเราสงสัยในมติได้ให้เขาชี้แจงถ้าเขาจะชี้แจงผมว่าเขาอาจจะชี้แจงก็ได้ไม่ชี้แจงก็ได้เพราะถือว่าเป็นมติของลูกบ้านแล้ว
2: ค่ะ
1: เพราะงั้นนิติก็จะทำตามมติของลูกบ้านที่ออกมาถ้าเราไม่ทำตามและเราไม่ชำระถ้าเราไม่ชำระมันจะเขาจะฟ้องเราเอาห้องชุดของเราไปขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินค่าส่วนกลางได้แล้วถึงตอนนั้นเราอาจจะต้องไปชี้แจงกันในศาลไปแก้กันในศาลซึ่งบางทีมันก็อาจจะสายไปอะครับพี
2: ่ค่ะ
4: อ
2: ่
4: าฮะ
1: เพราะฉะนั้นเวลาเขาประชุมนิติประชุมกรรมการไม่ใช่ดิเราไม่ได้เป็นกรรมการเราเป็นลูกบ้านเวลาเขาประชุมลูกบ้านเราก็ต้องเข้าประชุมมีปัญหาเราก็ต้องเสนอในที่ประชุมนั้น
4: คือผมเข้าประชุมทุกครั้งครับเดี๋ยวผมจะแจ้งนะ
1: พี่สันติผมไม่มีเวลามากพอที่จะคุยเรื่องนี้ยาวๆนะพี่นะผมคิดว่าพี่เสียเปรียบครับ
4: อ๋อครับผม
1: ใช่ครับพี่ยืนยันว่าถ้าเขาไม่ชี้แจงพี่และพี่ไม่จ่ายพี่จ่ายราคาเดิมแล้วเขาเรียกมาราคาใหม่พอถึงเวลามันขึ้นไปถึงระดับหนึ่งเขาอาจจะฟ้องพี่ได้นะผมบอกให้พี่ได้ทราบตรงนี้ก่อนนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครับพี่ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ถ้าพี่มีปัญหาเนี่ยพี่สอบถามเรื่องนี้กับกรมที่ดินครับพี่เขารับผิดชอบโดยตรง
4: ไม่คือที่ดินแหละเป็นตัวทำเรื่องหายครับผมแจ้งไปอธิบดีกรมที่ดิน3คนแล้วคร
1: ับ ไม่เลยอย่าไปถึงไกลขนาดนั้นเนี่ยมันเขาไม่มาดูเรื่องของเราคนเดียวหรอกพี
4: ่ตั้งแต่เรื่องนี้ผมถึงอธิบดีกรมที่ดิน3คนแล้วนะครับ
1: อ้าวถ้าพี่ไปถึงนั้นแล้วข้ามผมไม่ได้เลยครับพี่ครับสวัสดีครับพี่ไปไกลแล้วเออนะ
2: ไม่แล้วแกต้องการถามอะไรอ่ะคือ
1: แกจะ
2: เรื่องเวลานะ
1: แกจ่ายราคาเดิมเขาคิดราคาใหม่มาแล้วจ่ายราคาเดิมพอจ่ายราคาเดิมพอจ่ายไปปั๊บก็ต้องคิดย้อนหลังไป
2: ค่ะ
1: เพราะงั้นแกจะถูกฟ้องอ
2: ่
1: ะ
2: แกบอกแกไม่ยอมจ่ายราคาใหม่ถูกไหม
1: ถ้าเราไม่ยอมเรามีสิทธิ์ไม่ยอมอ่ะแต่ถ้าเขาฟ้องมาเนี่ยถึงตอนนั้นก็ต้องไปพิสูจน์กันในศาลนะครับเพราะว่าเวลาเขาฟ้องเขาก็ฟ้องขายเลยนะ
2: ใช่พี่เคยบอกหลายครั้งแล้วนะ
1: หลายครั้ง พราะว่าถ้าเราไม่ชำระนะครับค่าส่วนกลางนะค่าชำระไม่เกินอันนี้ก็จะโดนค่าปรับไม่เกินถ้าค้างไม่เกิน6เดือนเนี่ยโดนค่าปรับเพิ่มเนี่ยถึง 12% หรือถ้าเกิน6เดือนเนี่ยโดน 20% เลย
2: อันนี้คือของ
1: อันนี้ตามระเบียบกฎหมายเลยนะ
2: นิติที่เป็นของคอนโดหรือของหมู่บ้าน
1: เหมือนกันหมด
2: ทั้งหมดรวมกัน
1: ถูกต้อง
2: ถูกต้องไม่ใช่ถูกต้อง
1: เมื่อวานในเรื่องของคุณลุงจำได้ไหมที่แกอยู่กำแพงเพชรจำได้ไหม
2: ค่ะประเด็น
1: ที่ลุงอะไรแล้วอ่ะเมื่อวานที่แกมาถามว่าแกไปขโมยเครื่องสูบน้ำเขาอ่ะ
2: อ๋อที่ไปกับลูกชาย
1: ไปขโมยเครื่องสูบน้ำไปกับลูกชายแล้วก็ขโมยตอนกลางคืน
2: ใช่
1: นะครับแล้วก็แกก็ประกันตัวมาแกไปซื้อประกันบุคคลนะจากไปซื้อประกันนะไม่ได้มีเงินไปประกันเองนะ
2: อ๋อเหรอ
1: เพราะศาลเรียกประกันตั้ง 200,000 น่ะ
2: โอ้โห
1: พี่ชนะรอแป๊บนึงเล่าเรื่องนี้นิดนึงนะ
2: ค่ะ
1: นะครับเพราะว่าหลายคนก็ค้างว่าเราจะช่วยเขาอย่างไรนะครับก็เมื่อวานก็โทรไปคุยกับลุงบอกลุงเอาไงเดี๋ยวจะไปพบอัยการเดี๋ยวยุติธรรมจังหวัดเดี๋ยวจะให้เขาประกันตัวลูกชายออกมาด้วยเอาไหม
2: ค่ะ
1: นะครับลุงก็ตัดสินใจแล้วบอกไม่เอาดีกว่าบอกว่าทำไมอ่ะผมก็เลยถามประวัติบอกลูกชายเคยมีคดีเขาเคยโดนจำคุกไปโดนกี่ปี2ปีคดีอะไรยาเสพติดยุ่งแล้วสิแล้วลุงล่ะบอกลุงยังไม่เคยลุงไม่เคยถ้าอย่างนั้นแล้วลุงจะประกันตัวลูกไหมก็ไม่ต้องประกันนะไม่อยากยุ่งยากเงินก็ไม่มีก็เลยถามลุงว่าแล้วไปเอาเครื่องสูบน้ำเขาทำไมอ่ะฮะแล้วไปเอามาด้วยวิธีไหนเครื่องสูบน้ำก็สูบน้ำใส่นาข้าวไงไปเอาวิธีไหนอ่ะแกบอกว่าเอารถไถนานะเอารถไถนาเดินตามนะชาวบ้านน
2: ะ
1: ไปลากเขามาเลย
2: โอ้โห
1: บอกลุง
2: ปวดหัวเลยนะ
1: ไปลากเขามาเลยแล้วไปทำยังไงได้ยังไงแกก็บอกว่าอยากเอามาสูบน้ำใส่นาบอกเอ้าสูบน้ำทำไถนาแล้วทำไมไม่ซื้อเอาล่ะเครื่องเท่าไหร่ 2,800 เอ้าทำไมไม่ซื้อแกบอกไม่มีตังค์
2: ไม่มีตังค์
1: ก็เลยพาลูกชายเอารถไอ้ไถเดินตามไปลากเขามา
2: ไปขโมยร่วมกัน
1: โอ้อันนี้ตั้งใจไปถ้าเดินผ่านเห็นอยากได้ก็แบกมาก็ยังพอเข้าใจนะ
2: อันนี้
1: ไปเห็นปั๊บยกไม่ไหวเอารถไปลากมา
2: วางแผนไว้แล้วใช่ไหม
1: แล้วผู้เสียหายเขาว่าไงผู้เสียหายเขาไม่ยอมเจรจาบอกทำไมเขาอยากให้เราติดคุกอย่างเดียวเลยเขายืนยันตกลงจะประกันไหมไม่ประกันแล้วแต่ยังไงก็ได้เอางั้นเอางี้ยอมรับสาภาพยอมรับสารภาพ
2: เมื่อวานพี่ก็แหน
1: ะได้เท่าไหร่แค่ไหนแค่นั้นลุงอาจจะได้รอลงอาญาแต่ต้องเสียค่าปรับนะเพราะมีโทษปรับนี่เนาะ
2: ยังไงก็ต้องเสีย
1: ลักทรัพย์กลางคืน2คนขึ้นไปร่วมกันลักทรัพย์กลางคืนโทษมันหนักนะ
2: หนักกว่ากลางวัน
1: ถ้าจำคุกไม่เกิน10ปีก็อาจจะได้รับรอลงอาญาได้ถ้าคนหนึ่งก็คือไม่เคยต้องโทษมาก่อนลดกึ่งหนึ่งเหลือ5แล้วก็ยอมรับสาภาพอีกอาจจะลดลงมาสัก2ปี3ปีนะจำคุกน
2: ะ
1: แต่รอลงอาญาได้แต่ไว้โทษปรับน่ะสิ
2: ต้องเสีย
1: ทีนี้ถ้าไม่มีเงินจ่ายค่าปรับโดนอะไรอีกไหม
2: โดน
1: กักขังแทนค่าปรับวันละ500อีก1ปีอ
2: ่
1: ะ
2: โอ้โห
1: นะ
2: แล้วทำยังไงล่ะ
1: อย่าขโมยต่อไปย้ำมาอย่าขโมยเขาอีกนะใครก็ตามคิดจะขโมยก็อย่าขโมยเขาอีกนะครับ
2: ไปสายคุณชนะนะ
1: ครับพี่ชนะสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่ชนะ
5: ครับสวัสดีครับ
2: พี่ชนะทำเรื่องขอออกโฉนดที่ดินคาบเกี่ยวกับเขตป่ารังวัดมาแล้ว2ปียังไม่ได้รับโฉนดเหรอคะ
5: รังวัดแต่ปี64ครับ
2: 64แล้วเหรอนี่69แล้วนะ
5: ครับไปขอไปคือมันผ่านมติคณะกรรมการตรวจสอบที่ดินสาขากุดชุมจังหวัดยะโสแล้วครับที่ส่งกัน2ปีนี่คือส่งเรื่องไปให้กรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศครับ
1: ก็อ่านแล้ว
5: นี่มันจะมี7ลายครับที่ออกไปนะครับคือออกกันหมดแล้วออกโฉนดเรียบร้อยแล้วใบเสร็จไปเสร็จจ่ายเงินกันทั้งนั้นแหละครับ
2: มัน
5: เหลือแค่ว่าส่งทางสำนักงานที่ดินน่ะยะโสธรจังหวัดยะโสธรน่ะจะส่งให้กรมที่ดินน่ะ2ปีแล้วครับเพื่ออ่านแปลคําภาพถ่ายทางอากาศยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยครับ
1: เดี๋ยวครับ
5: ครับ
1: พี่พูดเนี่ยขั้นเป็นไปตามขั้นตอนพี่ชนะก็รู้โอเคนะ
5: ครับ
1: ตอนนี้เจ้าหน้าที่ที่ดินเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดยะโสธรส่งเรื่องไปกรมที่ดินอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศแล้วหรือยัง
5: เขา มันออกเดิมนี่มันพื้นที่เดิม
1: มันแป๊บเดียวครับพิจารณา
5: พิจารณาประชุมส่งวันที่14มีนา67ครับ
1: ทางสาขาส่งไปที่กรมที่ดินมีนา67ใช่ไหม
5: ส่งไปสำนักงานจังหวัดยโสธรครับ
1: ไปจังหวัดไปมีนา67แล้วตอนนี้จากจังหวัดไปถึงกรมหรือยังรู้หรือไม่รู้ตอนนี
5: ้ผมไปสอบถามดูแล้วเขาตอบด้วยคำพูดเฉยๆครับเพราะยังมีหนังสือบอกผมเลยเขาว่าส่งไปให้แล้ว
1: แต่ยังไม่ลงกลับมาใช่ไหม
5: ใช่ครับยังไม่กลับมาจังหวัดยังหาผู้ว่าเลยครับ
1: โอเคครับเอาอย่างนี้นะพี่ชนะนะ
5: ครับผม
1: ทุกท่านครับเวลาเรามีปัญหาเรื่องของการติดตามทวงถามความคืบหน้าในการขออนุมัติขออนุญาตหรือกรณีดังกล่าวนี้ก็คือการขอออกรางวัดนะ
2: ค่ะ
1: นะครับรางวัดออกโฉนดที่ดินนะครับทีนี้เวลาเราไปถามด้วยวาจาเจ้าหน้าที่ก็จะตอบด้วยวาจ
2: า
1: เราฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเขาพูดสั้นบ้างอะไรบ้างนี่นะครับแล้วก็กลับมางงๆไอ้งงตั้งแต่จากเขามาแล้วล่ะ
2: ใช
1: ่แล้วตกลงมันยังไงอ่ะ
2: ก็ยังงงอยู่
1: พองงมาก็มาถามเรา
2: ค่ะ
1: ทีนี้มันถามเราเนี่ยผมก็ไม่อยากถือวิสาสะว่าเดี๋ยวจะโทรไปถามเจ้าเนี่ยที่ดินว่าเมื่อไหร่จะออกให้เขาเนี่ยผมก็ยังไม่อยากจะทำอย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่าเรื่องนี้เยอะและถ้าทำทุกรายก็ไม่ต้องทำเรื่องอื่นเลยก็อยากให้พี่ชนะเนี่ยทำหนังสือทวงถามเป็นลายลักษณ์อักษรไปยื่นที่เจ้าพนักงานที่ดินนะยโสธรสาขาม
5: ันเป็นอย่างที่คุณถนอมพูดแหละครับคือหนังสือป่าหน้าตัวนี้มันจะออกจากสำนักสัก
1: เดี๋ยวครับเดี๋ยว
5: ประชุมครับ
1: พี่ชนะฟังผม
5: หนังสือทวงถามนะครับ
1: พี่ฟังผมนิดหนึ่งพี่ทำไปแล้วเหรอครับ
5: ครับทำไปแล้วผมไปตามก็เอาหนังสือจากสำนักงานที่ดินของอำเภอกุดชุมน่ะไปทวงถามที่สำนักงานที่ดินจังหวัดครับมีหนังสือตราชการพร้อมครับไม่ได้ถามด้วยวาจาครับ
1: แล้วเขาตอบมาเป็นหนังสือไหม
5: เขาไม่ได้ตอบมาเป็นหนังสือเขาบอกว่าส่งไปแล้วครับ
1: แต่เขาต้องตอบถ้าเราถาม
5: ปีแล้วครับ
1: ถ้าเราถามเป็นหนังสือต้องตอบเป็นหนังสือครับไม่งั้นมันจะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ครับ
5: ใช่ครับผมไปถาม
1: เพราะว่าถึงที่สุดเนี่ยพี่ชนะ
5: ยืนยันครับ
1: พี่ชนะ
5: ถือยืนยันครับ
1: ดังนั้นเนี่ยนะเราจะไม่โต้กันไปโต้กันมาเนี่ยมันจะเสียเวลาคนอื่นเขารออยู่นะพี่นะแบ่งเวลาให้ผมเหลือสักครึ่งนาทีให้จบนะ
5: ครับผม
1: พี่ทำหนังสือสอบถามเป็นเรื่องเป็นราวไปอีกทีแล้วขอให้ตอบพี่ภายใน7วันแล้วเรื่องนี้ไม่ช้าเอ้ยไม่นานครับเอ้ยไม่โทษทีเรื่องนี้ไม่เร็วครับพี
2: ่
1: เรื่องอ่านแปลภาพถ่ายมันทั้งประเทศต้องมานี่หมดเลยมากรมที่ดินหมดเลยวันก่อนเราคุยที่สุราษฎร์ธานีทีนึงแล้วเรื่องนี้นะเรื่องเดียวกันเนี่ยนะปัญหาเดียวกันเลยนะครับที่สุราษฎร์ธานีเขาก็ส่งมาอ่านแปลภาพถ่ายนะครับทางอากาศที่กรุงเทพแล้วก็ต้องรอเขาต้องรออย่างเดียวเลยไม่รู้ว่ากรมเขาจะอ่านเมื่อไหร่จะแปลให้เมื่อไหร่พออ่านเสร็จปั๊บเขาส่งกลับมาที่จังหวัดนะกลับมาแล้วก็มาเข้าคณะกรรมการอีกนะครับหรือบางทีเขาอาจจะไปสอบเพิ่มอีกนะยังไม่รู้เลยเพราะฉะนั้นพี่ทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรไปถามอีกทีนึงนะครับแล้วระบุในหนังสือว่าขอให้ตอบนะขอให้ตอบภายใน7วันว่าขณะนี้เรื่องของข้าพเจ้าไปถึงไหนอย่างไรเหตุใดจึงล่าช้าหากไม่ดำเนินการไม่ตอบให้ข้าพเจ้าได้ทราบข้าพเจ้าจะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครองต่อไปห้อยท้ายลงชื่อเซ็นชื่อที่อยู่ให้เรียบร้อยเลยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะต้องตอบมาเป็นลายลักษณ์อักษรนะพี่นะผมคุยตามนี้ก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ห้อยท้ายทุกครั้งเลยครับเหตุผลที่ต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรนี่คือเหตุผลที่เราจะใช้สิทธิ์ทางศาลปกครอง
2: ค่ะ
1: และเจ้าหน้าที่ถ้าถูกฟ้องศาลปกครองมันจะมีปัญหากับการปฏิบัติหน้าที่ราชการของเขาไงเขาจะตอบแบบไม่รับผิดชอบไม่ได้ชาวบ้านก็อุตส่าห์ทวงถามไปแล้วทำหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรคุณรับหนังสือเวลาไปยื่นเสร็จปั๊บเนี่ยดูตัวอย่างของป้าดารณีเมื่อกี้ไหมที่ไปยื่นที่จังหวัดนครปฐม
2: เมื่อกี้มีตัวอย่างหนังส
1: ือเจ้าหน้าที่ต้องรับเสร็จปั๊บเอาสำเนาคู่ฉบับเนี่ยนะเราเวลาเราไปยื่นหนังสือเราถ่ายไปเป็นฉบับคู่เสร็จปั๊บยื่นให้เขาทั้งสองฉบับนะมีหลักฐานเขารับเสร็จปั๊บก็ต้องประทับตรานะครับว่าหน่วยงานรับตั้งแต่วันที่เท่าไหร่รับหนังสือยังไงนะครับใครเป็นคนรับนะแล้วคู่ฉบับเราก็ถือกลับม
2: า
1: เราจะได้กลับไปตามเรื่องในถูกว่าเรื่องของฉันไปถึงไหนแล้ว
2: และเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนรับ
1: ใช่ไม่งั้นไปตามเจ้าหน้าที่ตามไม่ถูกบางทีไปหาเจ้าหน้าที่บอกให้มายื่นเมื่อไหร่
2: ยื่นกับใคร
1: ไอ้เราก็ไม่มีหลักฐานนี่แหละคือสิ่งที่ต้องทำกับราชการ
2: ต้องฝากไว้
1: ใช่ครับ
2: ค่ะเดี๋ยวสักครู่จะติดต่อคุณ
1: สง่าจากบุรีรัมย์นะบอกว่าทางเข้าบ้านมี มีใครเข้าออกลำบากติดต่อไปที่อบต.แล้วไม่ได้การช่วยเหลือเลยทางเข้าออกลำบากอันนี้ก็แสดงว่าที่น่าจะ
2: ไม่มี
1: ปัญหาถนนหนทางอันนี้ก็คือให้เข้าใจนะระหว่างท้องถิ่นนะถ้าถนนหนทางในท้องถิ่นมันชำรุดนะเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นโคลนเนี
2: ่
1: ยไม่มีงบประมาณอบต.ไม่มีศักยภาพที่จะทำ
2: ฟันธงเลยนะ
1: เวลาไปขออบจ.ก็ต้องดูว่าพรรคพวกหรือเปล่าจะตั้งงบก็ช้าชาวบ้านก็ต้องทำใจนิดนึง
2: นี่พูดเรื่องจริง
1: อันนี้พูดเรื่องจริงให้ฟังว่าไม่งั้นมาโทรมาหารายการเราแล้วบอกขอถนนชำรุดเนี่ย
2: คุณกิจรอแป๊บนึง
1: อบจ.ก็จะอบต.ก็จะเอาแค่สบายใจโอเคบรรจุเข้าแผนแล้ว
2: เ
1: ข้าแผนงบประมาณมาแล้วแต่ไม่รู้มีงบประมาณมาทำปีไหน
2: และไม่รู้จะทำตอนไหนด้วย
1: ใช่
2: ไปสายคุณกิจต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณกิจ
6: สวัสดีครับ
2: คุณกฤตจากกรุงเทพนะคะบัตรเครดิตถูกยึดเพราะโดนธนาคารฟ้องจะโดนธนาคารยึดทรัพย์เพิ่มไหมอันนี้มีเรื่องมาเป็น10ปีแล้วเหรอคะ
6: ครับ
2: คุณกฤตคะคุณกฤตปิดทีวีก่อนนะเปิดทีวีอยู่หรือเปล่าฟังจากคู่สายที่เราคุยกับคุณกฤตนะ
1: ลุงกฤตอายุเท่าไหร่แล้วล่ะเนี่ย
6: 60ครับ
1: เสียงเหมือนกับไม่สบายหรือเปล่าครับ
6: เสียงมัน
2: ไม่สบายค่ะพี
1: ่ป่วยไม่สบายหรือเปล่า
2: คุณกิจไม่สบาย
1: มีคนคุยแทนมีคนคุยแทนไหมครับ
6: เดี๋ยวผมจะคุย
2: แกเป็นพาร์กินสันน่ะพี่ยังไงดีอ่ะ
1: จะถามเรื่องบัตรเครดิตเหรอ
6: ครับ
1: ถูกฟ้องได้ยังครับ
6: ฟ้องมา7ปีครับ
1: ฟ้องมา10ปีแล้ว
2: คุณกีดให้แฟนมาคุยแทนไหมคะคุณกีดแฟนรู้รายละเอียดใช่ไหมคะ
1: เอาคนอื่นมาคุยแทนได้ไหมสะดวกไหม
6: ไม่สะดวก
1: ไม่สะดวกเดี๋ยวผมค่อยโทรไปคุยส่วนตัวนะทีมงานต้องดูด้วยนะว่าถ้าท่านไม่พร้อมที่จะสื่อสารนะเดี๋ยวก็คุยหลังไมค์นะครับเปลี่ยนสายนะครับนะเดี๋ยวผมโทรไปคุยเองนะครับ
2: อันนี้เรื่องบัตรเครดิตถูกยึดเราโดนธนาคารฟ้อง
1: ยังไม่ทราบข้อเท็จจริงเป็นประการใดเป็นหัวเรื่องมาให้จากทีมงานเฉยๆเนาะ
2: ค่ะ
1: คุณประพันธ์จากนครราชสีมามีลูกคนแรกแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกับภรรยาต่อมาค่อยมาจดทะเบียนสมรสกันภายหลังอยากถามว่าลูกคนแรกคือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่พ่อสามีภรรยาอยู่กินด้วยกันไม่ได้จดทะเบียนสมรสมีบุตรเกิดขึ้นบุตรจะเป็นลูกของแม่คนเดียวตามกฎหมายพ่อจะไม่ได้เป็นพ่อที่ชอบโดยกฎหมายต่อมาพ่อกับแม่จดทะเบียนสมรสกันลูกก็จะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายทันทีเลยครับ
2: ทั้งของพ่อและแม่อ
1: ัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องทำอะไรเลย
2: ค่ะ
1: นะอัตโนมัตินะครับ
2: ค่ะ
1: พี่ประพันธ์โอเคไหมเข้าใจนะพี่ประพันธ์ตอบพี่ประพันธ์นะที่ถามมาจากนครราชสีมานะ
2: ค่ะ
1: ลูกที่เกิดกับพ่อกับแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่คนเดียวเท่านั้นเว้นแต่ว่าพ่อจะไปจดทะเบียนรับรองบุตรแต่กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรพ่อกับแม่มาจดทะเบียนสมรสกันลูกจะเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายทันทีโดยที่ไม่ต้องไปทำอะไร
2: โดยอัตโนมัติเลยนะ
1: ใช่ครับ
2: ค่ะคุณสมบัติถามว่ามีที่ดิน10ไร่โอนโฉนดให้ญาติเมียเขาสัญญาจะโอนคืนให้3ไร่แต่ไม่ยอมโอนคืน
1: เนี่ยถามผมก่อนผมไม่โอนหรอก
2: โอนไปแล้วใช่ไหม
1: ก็อ้อยข้าปากช้างแล้ว
2: เออแต่ว่าเรื่องนี้ไม่เข้าใครออกใคร
1: ไม่เข้าใครออกใคร
2: จริงพี่
1: เรื่องยืมตังค์กันนี่ก็ไม่คืนเบี้ยวกันเนี่ยตั้งแต่ยืมเงินกยศ.ก็ไม่จ่าย3ถ้าไหร่ 3.6 ล้านคนกู้กยศ. 2.6 ล้านไม่จ่าย
2: ไม่จ่ายจ่ายแค่ล้านเดียวแล้วก็ตามตัวไม่เจอด้วย
1: ถ้าไม่อยากจะทะเลาะกับใครก็อย่าให้ใครยืมตังค
2: ์แต่ถ้าอยากจะทะเลาะล่ะ
1: ถ้าไม่อยากจะถ้าไม่ชอบหน้าใครไม่อยากให้เขามาวอแวยุ่งเกี่ยวกับเราก็ให้เขายืมตังค
2: ์
1: เพราะเขาจะหายจากชีวิตเราไปเลย
2: จริงเป็นเรื่องวุ่นวายนะเป็นเรื่องที่รำคาญจิตใจนะ
1: ใช่
2: เพราะไม่ใช่เราไม่รู้สิพี่มันยิ่งโตยิ่งไม่อยากจะมันมีปัญหาหรือวุ่นวายอะไรเพิ่มโดยเฉพาะ
1: ขัดแย้งกันเยอะ
2: เรื่องยืมเงินนะพี
1: ่แล้วเงินหนึ่งทอง
2: บอกเดี๋ยวฉันจะคืนวันนี้วันนั้นสรุปพอถึงวันนัดหมายคืนไหม
1: ไม่คืน
2: อ่ะทำสัญญาละกันยืมเงิน
1: สัญญาก็ไม่จ่าย
2: มีประโยชน์ไหม
1: ไปฟ้องก็ไม่มีอะไรให้ยึด
2: ประโยชน์เลยโอ้ทางที่ดีคือขอกันเลยดีกว่า
1: ดูแลตัวเองให้เรียบร้อยช่วยใครได้ก็ช่วยนะทำบุญอะไรได้ก็ทำ
2: ค่ะ
1: ครับ
2: อ่ะไปใส่คุณวิไลวันต่อเลยคุณวิไลวันคะ
7: ค่ะ
2: คุณวิไลวันจากสมุทรสาครจะมาปรึกษาเรื่องภาษีที่ดินเหรอคะ
7: ค่ะ
2: ค่ะมีปัญหาอะไรเอ่ย
7: ยายเนี่ยอายุ81แล้ว
2: oh.
7: มีที่ดินอยู่ไร่หนึ่งแล้วก็มีบ้านอยู่หลังหนึ่งแล้วก็มีโรงงานโรงงานเนี่ยตั้งมา20ปีแล้วแต่โรงงานเนี่ยใช้เนื้อที่ประมาณ100ตารางวาเท่านั้นโรงงานคือรับทำประตูหน้าต่างค่ะแล้วก็ให้เขาเช่าแล้วทีนี้ทำไมที่ไร่เดียวทำไมเขาเก็บภาษีเยอะจังเลยคะอยากรู้แค่นี
2: ้ที่หนึ่งไร่
7: 9,317 บาทท
2: ำประโยชน์ไหมคะที่หนึ่งไร่เนี้ยค่ะ
7: ก็มีโรงงานประมาณ100ตารางวาเนี่ยค่ะแล้วก็บ้านอยู่อาศัย
2: ตั้งเป็นโรงงานละบ้าน
1: แล้วที่เหลือล่ะเป็นอะไรครับ
7: ก็ที่เหลือก็ปลูกต้นหมากรากไม้มีในเนื้อที่ไร่เดียวนะคะไม่ได้ลกล้างว่างเปล่า
2: เราเคยไปที่ดินเนาะ
1: เดี๋ยวนะ
2: แกเคยไป
1: ไอ้คำว่าไม่ลกล้างว่างเปล่าเนี่ยคือตามกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอะสมมุติว่าเรามีที่สักหนึ่งไร
2: ่ค่ะ
1: นะครับเราปลูกมะละกอไว้ต้นหนึ่งมะพร้าวต้นมะม่วงต้นหนึ่งนะที่เหลือก็หญ้าขึ้นบ้างอะไรบ้าง
2: ค่ะ
1: ถามว่ารกร้างไหมรกร้างเปล่า
2: ไม่รกร้าง
1: ไม่รกร้าง
2: แต่ว่ามันต้องตามกำหนดของ
1: ต้องตามเกณฑ์ที่เขากำหนดว่ามะละกอต้องกี่ต้นถ้าปลูกมะม่วงมะม่วงต้องกี่ต้นมะพร้าวต้องกี่ต้นไม่เช่นนั้นมันจะเจอคนที่เลี่ยงบาลี
2: ถูก
1: เอาที่ดินในกรุงเทพมหานครมูลค่าไร่ละ400ล้านมาปลูกมะนาวมาปลูกมะพร้าวแล้วสุดท้ายแล้วบางที่ก็มาปลูกกล้วยแล้วก็ไม่ได้เอาผลผลิตตรงนั้นหรอกปลูกไว้กัน
2: ภาษีเลี่ยงภาษี
1: ไม่อยากจะว่ากัน
2: ให้เสียภาษีน้อยเอายังไงคะ
1: ใช่
2: เอาคำไหนดี
1: นั่นแหละ เพราะฉะนั้นของคุณป้าที่ถามนะป้าวิไลวันเนาะที่คุณป้าถามเนี่ยนะป้าต้องดูรายละเอียดในหนังสือที่เขายื่นมาให้ป้าเสียภาษีนะป้านะว่าเขาระบุภาษีของป้าว่าอย่างไร
2: ค่ะ
1: ถ้าระบุมาแล้วก็มีข้อสงสัยคุณป้าสามารถไปอุทธรณ์อยู่ในเขตเทศบาลหรืออบต.ครับคุณป้าครับ
7: ก็อบต.แคลายอะค่ะ
1: คุณป้าก็สามารถถ้าคุณป้ามีข้อสงสัยก็เอาหนังสือฉบับนั้นล่ะครับที่เขายื่นประเมินภาษีมาเนี่ยนะซึ่งปกตินะหลักการเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเนี่ยทุกปีเนี่ยเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ของอบต.หรือเทศบาลหรือกทม.เนี่ยเขาจะต้องประเมินก่อนทุกครั้งน
2: ะ
1: ไม่ใช่เรียกเก็บเอาแบบอัตโนมัติน
2: ะ
1: ต้องมาประเมินว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมีการปลูกสร้างอะไรบ้างไหมมีที่ดินมีอาคารพาณิชย์ไหมอะไรไหมถูกต้องไหม
2: ใช
1: ่ค่ะเขามาประเมินพอประเมินเสร็จปั๊บนะเขารู้แล้วว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่เขาก็จะยื่นหนังสือประเมินมาให้เราก่
2: อ
1: นนะครับพอยื่นมาเสร็จปั๊บว่าคุณมีภาระภาษีจะต้องเสียนะพอเราเห็นหนังสือปั๊บเนี่ยเราบอกไม่ถูกต้องนี
2: ่โอ้ยทำไมสูงจัง
1: ทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้เราก็ไปค้านก่อนได้เลยให้ทบเขามาทบทวน
2: ของคุณป้าที่เทศบาลหรือที่ไหนนะ
1: อบต.
2: อบต.
1: เพราะฉะนั้นทุกที่จะทำอย่างนี้มันหมดเราสามเขาต้องยื่นในเราก่อนเขาประเมินเราก่อนยังไม่เรียกเก็บนะประเมินก่อนประเมินพอประเมินมาเสร็จปั๊บโอเคเราเห็นว่าถูกต้อง
2: ก็จ่าย
1: เรานิ่งเฉยเราเห็นถูกต้องก็ไม่ทำนะครับเขาก็จะมีหนังสือเรียกเก็บมาหนังสือที่เรียกเก็บนั่นแหละครับคือภาษีทีนี้พอเจอภาษีเรียกเก็บปั๊บมาโวยทีหลังไง
2: ไม่ได้เพราะว่าเรื่องนี้ฝนเคยไปละฝนไปเทศบาลเลย
1: ครับ
2: แล้วภาพที่เราโดนบันทึกเนี่ยคือที่ดินของเราเป็นภาพเก่าพอทางเจ้าหน้าที่เขาไปดูภาพแผนที่อากาศเนี่ยภาพใหม่พื้นที่เราเนี่ย
1: อันนี้แหละเขาแจ้งตอนประเมินพอเขาเห็นเราเขามาเมินมาปั๊บเอ้าที่ดินเรารกร้างนี่ไม่รกร้างนี
2: ่
1: เราก็ไปแจ้งเขาก่อนที่เขาจะประเมินมาเป็นเงินน่ะเพราะฉะนั้นมีอยู่2ขั้นตอนนะคุณป้านะทีนี้ตอนนี้มันเลยมาขั้นสุดท้ายแล้วละของคุณป้าเนี่ยมาถึงขั้นว่าให้ต้องชำระแล้วมีเม็ดเงินแล้วพอป้าเห็นตัวเลขป้าก็ตกใจใช่มั้ยล่ะ
7: ค่ะตกใจมากเลยอ่ะ
1: แล้วตอนนี้ป้าชำระไปแล้วหรือยัง
7: ยังค่ะแล้วเขาก็มีหนังสือมาอีกครั้งนึง
1: นี่ป้าจะโดนเบี้ยปรับนะเพราะว่าเกณฑ์เนี่ยที่เขาผ่อนผันให้เนี่ยผมเข้าใจว่าถึงเดือนกันยาหรือเปล่าเนี่ยมันอีกไม่กี่วันนะ
2: บางที่เขาก็จะหมดไปแล้วด้วยนะ
1: ใช่
2: เออที่คุณป้าถึงวันไหน
1: หมดแล้วหมดแล้วเพราะฉะนั้นป้าครับปีนี้ยังไงก็ป้าชำระไปก่อนถ้าป้าไม่ชำระมันจะมีเบี้ยปรับและเงินเพิ่มอีกแล้วพอปีหน้าพอเขาประเมินปั๊บก็รีบอุทธรณ์เลยนะ
7: ค
1: ่
7: ะ
1: ปีนี้
7: คือก่อนหน้านี้นะคะเขาไม่เคยเก็บเลยเพิ่งมาเก็บตอนนี้ค่ะตอน
1: คุณป้าครับ
7: ตอน
1: คุณป้าครับค
7: ุ
1: ณป
7: ้
1: าคร
7: ับ เก้าเนี่ยค่ะ
1: คุณป้าครับฟังนะครับป้าครับไอ้การที่เขาไม่เรียกเก็บเนี่ยเราไม่โวยอ่ะเฮ้ยทำไมไม่เก็บเราอยากจ่ายภาษีเราไม่เคยพูดคำนี้เลยแต่พอเขาเรียกเก็บมาเอ้าที่ผ่านมาไม่เห็นเก็บเลยอ่ะ
2: เอ้
1: าใครผิดใครถูกอ่ะเราต้องเข้าใจนะว่าภาษีที่ได้รับสิ่งปลูกสร้างมาเริ่มมาปี62นะป้านะเราไม่บ่นแล้วครับป้านะต่อไปถ้าเขาประเมินมาปั๊บเราถ้าไม่ถูกต้องเห็นว่ามันสูงไปอะไรไปเราก็ไปยื่นไปคัดค้านเขาได้และพอเขาประเมินมาเสร็จปั๊บเราอุทธรณ์ในระหว่างอุทธรณ์ยังไม่ต้องชำระนะม
2: ี
1: สิทธิ์ที่จะอุทธรณ์นะคุยกับป้าตามนี้ละครับสวัสดีครับ
7: ค่ะ
1: ตอนนี้มันเลยเวลาแล้ว
2: กรณีของฝนนะก็คือมันเป็นช่วงสุดท้ายแล้วนะแล้วเขาประเมินตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วทีนี้เราเห็นว่ามันไม่ถูกต้องปรากฏว่าเราก็ไปทางเทศบาล
1: คืออย่างนี้ครับทุกท่านครับคือภาษีตัวนี้เป็นภาษีถ้าเราอยู่ในตำบลไหนก็เข้าตำบลนั้นอยู่เทศบาลไหนก็เข้าเทศบาลนั้นจะไม่เอาภาษีเข้าส่วนกลางก
2: ็
1: คือเป็นรายได้ของท้องถิ่นแล้วท้องถิ่นทุกท้องถิ่นทั่วประเทศที่ขอทำถนนที่บุรีรัมย์เมื่อสักครู่นี้แล้วไม่มีเงินทำถนนให
2: ้
1: เพราะอะไรรู้ไหมก
2: ็
1: เพราะท้องถิ่นแทบจะไม่มีรายได้จากการจัดเก็บภาษีเลย
2: หรอคะ
1: ส่วนใหญ่ก็ได้รับอุดหนุนจากรัฐบาลกลางอุดหนุนจ่ายไปให้รายได้ของท้องถิ่นมาจากไหนรู้ไหม
2: จากไหนบ้าง
1: หนึ่งถ้าเธอขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเธอขึ้นป้ายเขาเก็บภาษีป้ายนั้นเข้าท้องถิ่นสองภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2: ค่ะ
1: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านทำการเกษตรก็เก็บไม่ได้อีก
2: ก็น้อยอ่ะเสียน้อยถูกไหม
1: เก็บไม่ได้เลยเพราะมันไม่ถึง50ล้านเข้าใจมั้ยเข้าใจป่ะ
2: 50ล้านก็
1: เพราะฉะนั้นเขาจะเก็บได้น้อยมากพอเขาประเมินมาปั๊บเนี่ยนะอันนี้เราเข้าใจนะเข้าใจแต่ถ้ามันไม่เป็นธรรมเราก็อุทธรณ์ได้อย่างที่บอกนะระหว่างอุทธรณ์ก็ยังไม่ต้องจ่าย
2: ค่ะ
1: ให้สิ้นสุดอุทธรณ์ก่อน
2: ค่ะไปสายคุณสมจิตต่อเลยนะคะสว
1: ั
2: สดีค่ะ
8: ครับ
2: คุณสมจิตจากชัยภูมิปรึกษาเรื่องความหมายของโฉนดครุฑเขียวครุฑแดงคือต้องการทราบความแตกต่างของครุฑเขียวครุฑแดงเหรอคะ
8: ครับ
1: ครุฑแดงคือโฉนดที่ดิน
8: ครับ
1: ครุฑเขียวคือนส3กและลุงมีครุฑสีอะไร
8: สีเขียวครับ
1: สีเขียวก็นส3กใช่ไหมเขียนกำบนหัวใช่ไหม
8: ครับครับ
1: มันมีสีดำนะคือนส2นสนนนส2อ่ะ
2: ค่ะ
8: ครับ
1: นะครับแล้วนส3เฉยๆดำ
2: ค่ะ
1: เขียวก็คือนส3กกไก
2: ่นส3ก
1: แล้วก็ถ้าครุฑสีแดงก็คือ
2: นส4จ
1: คือโฉนดที่ดิน
2: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นในบรรดาเอกสารที่เราถืออยู่เนี่ยที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราจริงๆคือโฉนดที่ดินนอกนั้นเป็นเอกสารที่เราถือครองถ้ากรรมสิทธิ์คือโฉนดถ้ายังไม่เป็นโฉนดยังไม่เป็นกรรมสิทธิ์ไม่ใช่ว่ามีครุฑดำอีกตัวนึงนะ
2: เอ
1: าครุฑแดงไปถ่ายเอกสาร ได้ขาวดำมา อันนั้นไม่น้ำนะ
2: เล่นมุกเนาะ
1: เดี๋ยวจะบอกมีดำอีกตัวนึงนั่นน่ะดูตัวอย่าง
2: แต่ว่าคุณสมจิตเนี่ยจะถามเรื่องความแตกต่างนี้เพราะอะไรมันเกี่ยวเนื่องอะไรกับปัญหาของคุณสมจิตหรือเปล่า
8: อ๋อมีปัญหาว่าคือเขาบอกว่าคุณเมื่อมีโฉนดเราจะตัดไม้มาทำที่อยู่อาศัยได้อย่างนี้นะแต่ว่า
1: ลุง
8: เจ้าหน้าที
1: ่ลุงครับ
8: เจ้าหน้าที่เขามา
2: ลุงสมจิต
1: ลุงสมจิตครับที่นส3กของคุณลุงใช่ไหมมีต้นไม้อยู่ใช่ไหมครับ
8: ครับ
1: แล้วลุงจะตัดไม้มาทำบ้านใช่ไหมครับ
8: ทำที่อยู่อาศัยนะครับ
1: โดยหลักลุงตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตใครครับเป็นกรรมสิทธิ์เกิดในที่ดินของลุงในโฉนดของลุงนส3กของลุงลุงตัดได้เลยไม่ต้องขออนุญาตนี่ตามกฎหมายใหม่ปัจจุบันแก้ไขมาตั้งแต่หลายปีแล้วนะปี62มั้งรู้สึกนะ
2: ค่ะ
1: ยกเว้นอย่างเดียวปลูกในที่สปก. ครับถ้าปลูกในที่สปกต้องแจ้งขออนุญาตครับตัดได้แต่ต้องแจ้งขออนุญาตก่อนทีนี้ถ้ามันอยู่ในที่นส
2: สามก
1: นสสี่จอโฉนดถ้าเราจะตัดไม้เยอะๆบางทีเราก็ไปแจ้งกันเอาไว้ก่อนว่าเราไม่ได้ตัดไม้สวมตอนะแบบไปตัดไม้ที่อื่นนะแล้วอ้างว่ามาจากเช่นโฉนดเนี่ยเพราะเราก็ไปแจ้งไว้กับทางกำนันให้กำนันได้รู้นะว่าเราตัดไม้นี้เพื่อจะมาปลูกบ้านนะแต่ว่าไม่ได้ไปต้องขออนุญาตไม่ใช่ขออนุญาตแจ้งให้ทราบเข้าใจคำว่าแจ้งให้ทราบไหม
2: แจ้งให้ทราบ
1: แจ้งให้ทราบว่าเราตัดไม้นี้นะเราปลูกบ้านเรานะเดี๋ยวใครจะมากล่าวหาเราว่าเราไปตัดไม้ป่ามาไม่ได้นะนึกออกไหมเขาเรียกว่าป้องกันตัวเองซึ่งเดี๋ยวนี้ทำได้แต่สมัยก่อนเนี่ยต้องขออนุญาต
2: คุณลุงเข้าใจไหม
1: นั้นต้องขออนุญาตแต่คราวนี้คือแจ้งให้ทราบแจ้งให้รู้นะป้องกันตัวเองเท่านั้นเองครับ
2: แสดงว่าคุณลุงทำได้นะที่คุณลุงอ่ะนสสามก
1: สวัสดีครับลุง
2: สวัสดีจ้า
1: คุณชุลีพรอยากถามว่าบัตรประชารัฐจะมีรอบเก็บตกให้กับคนที่ลงทะเบียนไม่ผ่านไหมไม่มีแล้วล่ะครับนะ
2: หมดแล้วนะ
1: ไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะต้องรอลุ้นว่า2ปีปี2ปีเขาจะลงทะเบียนใหม่ไหมนะแล้วก็ประกาศผลวันที่30กันยายนนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะพี่แล้วก็คนที่ไม่ได้สิทธิ์บัตรของคนจนน่ะแล้วจะไปไทยช่วยไทยพลัสล่ะ
1: ใช่ครับ
2: 2เดือนได้ 1,000
1: ได้ 1,000
2: ถูกนะตุลาพฤศจิกาเขาให้ไปบริหารจัดการตัวเอง 1,000 บางคนบอกว่า 1,000 นี่หมดตั้งแต่อาทิตย์แรกแล้วก็แล้วแต่นะ
1: ที่ท่าน
2: บริหารยังไง
1: คือบางคนก็ผมไปดูรายการโทรทัศน์บางรายการนะเขาก็มาตำหนิท่านรองนายกเอกนิติบอกให้แค่พันเดียวจ่ายไม่หมดอีกเหรอใช่เหร
2: อ
1: ผมอยากจะยกตัวอย่าง
2: เขามีเงินแค่นี
1: ้ผมอยากจะยกตัวอย่างว่าผมนี่แหละจ่ายไม่หมด
2: เพราะพี่ไม่รู้จะไปใช้ร้านไหนถูกไหม
1: ไม่เชิงคือชีวิตคนเรามันไม่เหมือนกันเน
2: า
1: ะ
2: วิธี
1: ก็คือว่าวิธีผมจากนี่ไปบ้านจากบ้านมานี
2: ่
1: แวะที่เดียวคือปั๊มคือเติมน้ำมัน
2: แต่ปั๊มก็ไม่ค่อยมีร้านค้า
1: ไม่มี
2: ใครช่วยไทยพลัส
1: ไม่มี
2: เลย
1: ไม่ค่อยมีทีนี้เว้นแต่ว่าเสาร์อาทิตย์เราจะไปไหนบ้างก็พอจะมีโอกาสก็ใช้นั่นแหละเนา
2: ะ
1: แต่มันไม่เคยหมดพอไม่เคยหมดเขาก็เก็บเงินก้อนนี้เอามารวมกันไว้ได้ได้ 45,000 ล้าน
2: ที่เหลือที่สำหรับคนที่ไม่ได้ใช้รอบแรก
1: ใช่ที่มันไม่หมดเนี่ยก็เก็บไปที่เหลือแล้วก็เก็บมาเนี่ยนะเอาของผมไปด้วยนั่นแหละที่ผมใช้ไม่หมดนะ
2: ใช่
1: เอามาได้มา 45,000 ล้านแล้วเขาเอา 44,000 ล้านมาทำต่ออีก2เดือนโดยให้พันนึง
2: อันนี้เข้าใจชัดเจนนะ
1: ครับ
2: คุณสุพลค่ะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะคุณสุพล
9: ครับสวัสดีครับท่านถนอมครับและก็ท่าน
1: น้องฝนน้องฝน
2: คุณสุพลฝากเอกสารการอุทธรณ์บัตรคนจนไว้กับรปภ NDT ไม่ทราบว่าได้รับไหมหรอ
9: ครับผม
2: อุทธรบัตรคนจนพี
1: ่แกไม่ฟังเลยแกไม่ได้ดูทีวีส
2: ่
1: งไม่ส่งมาแล้วไม่ดูผมตอบไปตั้งหลายวันแล้วว่าได้แล้วเคยเอามาออกทีวีให้ดูแล้วใช่ไหม
2: เห็นแล้ว
1: ส่งมาแล้วไม่ดู
2: ได้รับแล้วคุณลุงก
1: ็ได้แล้วแล้วก็ผมก็ส่งเรื่องของคุณให้กับท่านลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังโดยตรง
2: เห็นพี่
1: นะท่านก็รับแล้วส่วนว่ารับแล้วส่วนว่าตรวจสอบแล้วจะผ่านหรือไม่ผ่านเนี่ยนะไอ้นั้นเป็นตามข้อเท็จจริงนะช่วยไม่ได้นะแต่ถามว่าที่ส่งหนังสือมาให้ผมยื่นอุทธรณ์ให้น่ะผ่านท่านผ่านมาที่รายการ NBT เรานะผมส่งให้แล้วนะเห็นน้องฝนอ่านนะชื่อสุพลไหม
9: ครับใช่ครับ
2: ใช่สุพลทองอ่อนไหมคะ
9: ครับผม
2: นี่อ่านสดๆเลยนะพี่เขาเพิ่งโชว์ให้ฝนดูนะ
1: แล้วดูลายที่ส่งให้ใคร
2: คุณรวรนแสงสนิท
1: ท่านเป็นท่านเป็นปลัดกระทรวงการคลังอ
2: ันนี้โดยตรงเลยอ่ะพี
1: ่แล้วท่านตอบว่าไงดูคำตอบ
2: ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสิทธิ์ครับผม
1: ดูคำตอบ
2: โอเค
1: เห็นไหมมีตัวโอเค
2: นี่ไม่ได้เตรียมกันนะพี่เขาเปิดให้ฝนดู
1: ก็เปิดได้ดูว่าส่งให้แล้วไม่ละเลยแล้วก็ออกทีวีไปตั้งหลายวันแล้วตั้งแต่พี่ส่งมาไม่นานนั่นแหละแต่ไม่ได้ดูไง
9: ครับผม
1: เดี๋ยวเก็บตังค์หรอกเก็บตังค่าไม่ดูรายการ
2: พี่เข้าใจแล้วนะ
1: สวัสดีครับพี่ครับได้ไม่ได้รอผลประกาศวันที่30นะ
9: แล้วคุณถนอมคุณฝนด้วยครับและทีมงานขอบพระคุณครับผม
2: ขอบพระคุณ
1: แล้วถ้าพี่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ300นะล้มวัวตัวหนึ่งนะเลี้ยงกันนะ
2: คุ้มไหมอ่ะพี
1: ่คุ้ม
2: เหรอ ตัวหนึ่งเลยนะ
9: ที่พึ่งจริงๆกรอบกับขอบพระคุณครับที่วนดูกันเยอะเลยครับผม
2: จริงเหรอฝากด้วยละกัน
9: จริงครับ
1: ที่อุบลคนดูกันเยอะ
2: จริงเหรอสวัสดีชาวอุบลด้วยนะคะ
1: ก็ผมเข้าใจว่าทุกที่นะเราก็พยายามจะทำหน้าที่แหละมันก็เราก็มีข้อจำกัดเหมือนกันนะนะครับแต่ก็พยายามจะทำให้ได้มากที่สุดและพยายามจะดูเรื่องเร่งด่วนให้ก่อน
2: เอ๊ะนะเขาบอกว่าประกาศผลอุทธรณ์21กันยายน2569ประกาศไปแล้วนะอย่างนั้นน่ะวันนี้23แล้วนี่ถูกไหม
1: ประกาศแล้วเหรอ
2: เ
1: ออสิ้นเดือนนี้ไม่ใช่ประกาศนะประกาศผลสิ้นเดือนนี้แล้ววันที่1มีผลวัน1ตุลา
2: เออ
1: เออ
2: ผลไปดูในเว็บไซต์เดี๋ยวเราดูให้อีกท
1: ีดูอีกทีก็ได้ดูอีกทีหนึ่งเน
2: า
1: ะ
2: ค่ะค่ะดูเว็บของกระทรวงการคลังก็ได้นะ
1: ลุงยวนจากจังหวัดชัยนาทมีปัญหาเรื่องที่ดินตาบอดไม่มีทางออกเขาจริงๆคือจริงๆเราพูดเรื่องนี้บ่อยมากนะเรื่องที่ดินไม่มีทางเข้าออกและถ้าท่านดูรายการของเราท่านเอาไปปรับใช้ได้เลยจะได้ไม่ต้องพูดซ้ำ
2: ค่ะ
1: เพราะปัญหามันก็คือเดียวกันแก้ปัญหาที่ดินทางออกจะแก้อย่างไหนหนึ่งแลกที่กับทางสองซื้อทางเขาเลย
2: เราพูดไปแล้วเนาะพูดไปหลายรอบเลยนะ
1: ใช่สามฟ้องศาลเปิดทาง
2: อันนี้คืออันนี้คือสุดท้ายเลย
1: ใช่แต่ว่าสิ่งที่ควรทำดีที่สุดก็คือ
2: เจรจากัน
1: สวัสดีครับพี่ฝนครับ
2: สวัสดีค่ะพี่หนอ
1: มผมไม่มีทางเข้าบ้านเลย
2: แล้วให้ทำไงดีคะพี่หนอม
1: พี่ช่วยผมหน่อยได้ไหม
2: ช่วยอะไรดี
1: ผมอยากจะได้ทางเข้าบ้านผมสักพอรถเข้าได้อะ
2: พอรถเข้าได้แล้วพี่จะให้อะไรฝนบ้างไหมฮะ
1: แล้วพี่จะเอาอะไรอะครับ
2: แลกกันไหมคะ
1: เนี่ยผมซื้อส้มมาโลนึงอะ
2: ส้มแลกกับทางเหรอคะ
1: ครับ
2: โอ้มันน้อยไปไหมแบบมันพอสมน้ำสมเนื้อหน่อย
1: ขอซื้อทางพี่ได้ไหมครับ
2: ได
1: ้ง่ายดีเนาะแต่ว่าขายแพงหรือเปล่าครับ
2: ไม่แพง
1: ถ้าเราจะขายให้เขาเนี่ยนะถ้าบางคนบอกได้แต่ไปโกงราคาเพื่อนเขาก็ซื้อไม่ได้
2: ใช
1: ่แล้วก็วิธีที่ดีที่สุดและเป็นธรรมที่สุดนะขายราคาประเมิน
2: ประเมินกำลังจะบอก
1: ราคาประเมินน่ะคือราคาที่เป็นธรรมที่สุดที่เขาไม่สามารถปฏิเสธได้ว่าเราขายแพง
2: แต่ฝนพูดโดยตรง
1: นิดเดียวนะทีนี้ถ้าขายราคาประเมินเลยบอกแล้วราคาตลาดมันสูงกว่านั้นเราก็สามารถบวกราคาตลาดอีกสักประมาณ 10% น
2: ะ
1: ของราคาประเมินน
2: ะ
1: และคนที่จะอยากได้ทางได้ยังมาบ่นอีกว่าเฮ้ยเขาขายแพงและไปตำหนิคนเจ้าของที่เนี่ยนะอันนี้ไม่ยุติธรรม
2: ไม่ได้มันก็คือความสมัครใจโดยส่วนใหญ่เนี่ยราคาประเมินก็พูดกันตามราคาประเมินแต่เวลาขายอ่ะเขาไม่ได้ขายราคาประเมินอยู่แล้วเขาขายตามราคาตลาด
1: ราคาตลาด
2: ถ้
1: าพักพวกกันก็ตามตกลงคุณลุงสุทธิชัยจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
2: ค่ะจะปรึกษาเรื่องมีภรรยาลูกชายด้วยกันมีภรรยาแล้วก็ลูกชายด้วยกัน1คนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสลูกชายรับราชการเป็นทหารถ้ามีอุบัติเหตุเจ็บป่วยสามารถใช้สิทธิ์ได้หรือไม่นะคะคุณสิทธิชัยคุณสิทธิชัย
1: สวัสดีครับลุงมีลูกเป็นข้าราชการนะ
10: จ้า
1: เจ็บป่วยก็ใช้สิทธิ์ลูกชายราชการเบิกตรงอะครับ
2: แต่เขาไม่ได้จดทะเบียนนะใช้ได้ไหมพี่
1: อ๋อไม่ได้จดทะเบียน
2: ใช่ไหมไม่ได้จดทะเบียนถูกไหม
10: ใช่
1: ไม่ได้จดทะเบียนกับใครกับภรรยาก
10: ับภรรยา
2: ลูกก็ชอบด้วยกฎหมายของภรรยา
1: แล้วจดทะเบียนรับรองบุตรไหม
2: จดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะคุณลุง
10: รับแล้วนะ
2: คุณลุงได้จดทะเบียนรับรองบุตรไหมคะบุตรคนนี้ที่รับราชการนะคะ
10: ไม่รู้รับเพราะว่า
1: สัญญาลุงไม่ดีนะคุณลุงเดี๋ยวทีมงานดึงสายคุณลุงกลับไปหลังไมค์และบอกให้ลุงดูจากโทรทัศน์เดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะจะก็ไม่ซับซ้อนนะถ้าลุงไม่ได้ลุงมีบุตรกับภรรยาแต่ว่าไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตรทีนี้บุตรของลุงนั่นน่ะเป็นข้าราชการเป็นทหารถ้าลุงเจ็บป่วยจะใช้สิทธิ์ราชการทหารของลูกได้ไหมก็ต้องเป็นพ่อที่ชอบด้วยกฎหมายก่อน
2: ซึ่งต้องไปจด
1: ทะเบียนสมรสกับภรรย
2: า
1: หรือถ้าภรรยาบอกไม่ล่ะครับฉันไม่จดเราก็ต้องไปร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้บุตรคนนี้เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายส่วนบุตรที่เป็นข้าราชการทหารนะเขารับรองตัวเองได้อยู่แล้วเพราะว่าเวลาจดทะเบียนรับรองบุตรเนี่ยนะน้องฝนน
2: ะ
1: สมมติว่าฉันกับเธอสองคนนะไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันและมีลูกอายุต่ำกว่า5ขวบเด็กยังเขียนไม่ได้อะไรไม่ได้ก็ต้องไปร้องศาลนั่นน่ะ
2: oh.
1: แต่ว่าถ้าลูกโตแล้วเนี่ยเด็กก็รับรองได้นี่พ่อนี่แม
2: ่ oh. แต่ไปรับรองภายหลังได้ใช่ไหม
1: ได้ครับภายหลังนะที่ทำคือภายหลัง
2: สิทธิ์จะเกิดหลังจากที่รับรอง
1: ใช่ถู
2: กไหมสิทธิ์รักษาของพ
1: ่
2: อ
1: ใช่ครับหลังจากนั้นก็เป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
2: คุณสุทธิชัยก็เข้าใจตามนี้นะ
1: ถ้าจะใช้สิทธิ์ของลูกก็ต้องเป็นลูกที่ชอบด้วยกฎหมายโดยพ่อต้องจดทะเบียนรับรองบุตรหรือไม่ก็พ่อกับแม่ต้องจดทะเบียนกันจึงจะเป็นพ่อแม่ที่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
2: ค่ะ
1: นี่แหละ
2: ที่ดินเมื่อสักครู่เราพูดไปยังที่บอกว่า10ไร่โอนโฉนดให้ญาติเมียเขาสัญญาจะโอนคืนใน3ไร
1: ่ยังติดต่อยังไม่เข้ามาเน
2: าะ
1: อันนี้ดูนะถ้าคุณดูรายการอยู่แล้วคุณไม่ได้รับสายโทรศัพท์นะกรณีที่โอนที่ดิน10ไร่ให้ญาติเมียและญาติเมียบอกจะโอนคืนมา3ไร่แล้วต่อมาเขาไม่โอนคืนเนี่ยดูระยะเวลาก่อนคุณโอนไปให้เขาเมื่อไหร่แล้ว2เนี่ยมันจะเข้าข่ายหลอกลวงให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือไม
2: ่
1: 3มีหลักฐานกันหรือไม่นะครับถ้ายังไงก็ไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดให้เชิญญาติเมียมาเจรจาดูซิว่าข้อที่จริงเป็นประการใดแล้วไปดูตอนโอนด้วยนะไอ้เนี้ยถ้าเขาจะโกงนะทิ้งต่างสมมติว่าเขาจะโกงน
2: ะ
1: ไอ้ที่คุณให้เขานะรักเมียโอนให้ญาติเมียไง
2: 10ไร
1: ่แสดงความจริงใจนะโอนให้ญาติเมียเลยไม่โอนให้เมียด้วยนะโอนไม่ให้เมียนะแล้วในหลักฐานการโอนนั้นดันไปเขียนว่าซื้อขาย
2: โอ้โห
1: ถ้าซื้อขายก็จบเลยจบเลยไม่ว่าข้อที่จริงจะเป็นการให้โดยไม่มีการซื้อขายแต่ในสัญญาในหลักฐานการโอนเขียนว่าซื้อขายเพราะฉะนั้นมันผูกมัดแต่ถ้าเป็นการให้แล้วประพฤติเนรคุณอาจจะฟ้องเรียกคืนได
2: ้
1: ตามข้อที่จริงถูกต้องไหม
2: แต่อันนั้นระบุว่าซื้อขาย
1: แล้ว2นะก็คือว่าถ้าบอกว่าเอิญให้ก่อนแล้วผมจะโอนคืนกลับให้แล้วต่อมาไม่โอนให้เนี่ยมันอาจจะเป็นการช่อโกงให้ได้มาซึ่งทรัพย์หรือไม่เนี่ย
2: อัน
1: นี้ต้องไปดูข้อที่จริง
2: ทางวาจาอย่างเงี้ยเน
1: า
2: ะ
1: เขาต้องไปดูว่ามีหลักฐานไหมนะถ้าดูรายการอยู่นะที่ทีมงานโทรไปแล้วไม่รับสายนะ
2: ค่ะ
1: คุณนงจากกรุงเทพได้ข่าวว่าจะมีฝนตกขาใหญ่เลยอยากจะแนะนำว่าให้เอาต้นตะไคร้มาโอ้โหไม่เอา
2: ใครแนะนำพี่แนะนำเขาเหรอหรือไง
1: แกพูดเนี่ยเอาต้นตะไคร้มาคืออย่างเงี้ยตอนนี้น่ะมีข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาทีมงานขึ้นภาพใหม่ก็ได้นะ
2: มีอีกเรื่องนี้ที่เรายังไม่เตือนกัน
1: กรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้เตือนวันนี้พรุ่งนี้23 24 25 26ไปถึง27
2: ด้วย
1: นะครับโดยเฉพาะพรุ่งนี้24 25 26 3วันนี้นะครับจะมีฝนตกหนักภาคเหนือภาคเหนือตอนล่
2: าง
1: ภาคอีสานตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันออกทั้งภาคนะครับแล้วก็ภาคใต้ดูจากภาพนี้น
2: ะ
1: ที่เห็นสีเหลืองสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับตั้งแต่ภาพซ้ายสุดนะ23วันนี้นะแล้วก็24หนัก25หนัก26หนัก27ก็ยังหนักอยู่แต่เบาลงไปหน่อยนึงแล้วมันมีเพจที่อยู่ในออนไลน์ไงไปบอกว่าจะเกิดมหาอุทกภัยคนก็ไปเชื่อแล้วก็ตกใจกันใหญ่เลย
2: ทีอะไรสักอย่างเนี่ยแหละทีนี่แหละนะ
1: เพราะฉะนั้นท่านรองปกรณ์ก็ออกมาเตือนแล้วนะท่านรองนายกรัฐมนตรีปกรณ์นะครับแล้วก็กรมอุตุนิยมวิทยาก็ปฏิเสธว่ามันไม่จริงไม่ใช่ถ้าจะมันเกิดเหตุนะถ้ามันจะเกิดเหตุขอภาพกรมอุตุอีกสักภาพหนึ่งได้ไหมทีมงานครับถ้ามันจะเกิดเหตุมันต้องมีปัจจัยถ้ามันจะเกิดมหาอุทกภัยมันจะต้องมีปัจจัยที่วันนั้นจะต้องมีพายุ
2: พี่ฮ
1: ะ
2: แล้วตกลงเพจนี้มันเชื่อได้ไหมผมเข้าไปดูเนี่ยล่าสุดเขาบอกว่าเหลือระยะเวลา96ชั่วโมงนับจากนี้อาจจะเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในภาคตะวันออก
1: คนไปเชื่อเขาเยอะ
2: ข้อมูลเพียบเลย
1: ไงไปเชื่อกันเยอะแชร์กันต่อ
2: 4,143 km
1: แล้ว
2: เข้ามา
1: แล้วสื่อก็ไปอ่านแล้วมาออกข่าวตามเขาด้วย
2: เนี่ยเยอะเลยเยอะเลย
1: แต่
2: ย
1: ังฟังกรมอุตุกลับกลายเป็นไปเชื่อเพจนี
2: ้ที่จุดๆๆไม่กล้าพูดเต็มเดี๋ยวโดนฟ้อง
1: เพราะฉะนั้นก็ฟังได้แต่อย่าไปเชื่ออย่าไปแชร์ฟังกรมอุตุนิยมวิทยาคือไอ้คนที่เขานั่นน่ะอันนั้นมันใช้ความรู้สึก
2: เขาบอกปราจีนบุรีด้วยใช่ไหม
1: ใช้ความรู้สึกแล้วมาตัดสินแต่กรมอุตุนิยมนี่เขามีซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็มีดาวเทียม
2: ก็
1: ม
2: ีภาพอากาศ
1: จอเรดาร์เขาเชื่อมโยงกับอุตุทั่วโลกแล้วยังมาทายผิดแพ้เพจนี้นะปิดกรมอุตุเลย
2: โทรไปสอบถามได้1182ตลอด24ชั่วโมง
1: กรมอ
2: ุ
1: ตุนิยมวิทยา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: นะ
2: พี่ๆเหลือเวลานิดนึงเราบอกวันหยุดหน่อยได้ไหมอ่ะ
1: ครับ
2: เขาบอกว่าจะมีการ work from home ครม.เคาะวันหยุดพิเศษออกมาแล้วนะคะเนื่องจากว่าจะบรรเทาเรื่องจราจรนะคะที่อาจจะมีแขกมาร่วมประชุมกัน 15,000 คน
1: ประชุมนี้นี
2: ่ IMF หรือธนาคารโลกนี่โลโก้เลยนะ
1: นี่
2: ปี2026นะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งท่านรัชดาธนาดีเรกเนี่ยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
1: ผู้ช่วยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: ค่ะ
1: เขาประชุมกันวันที่เท่าไหร
2: ่วันที่เท่าไหร
1: ่โน่นๆๆๆๆน่ะหยุดพิเศษ16
2: ตุลาคม
1: ตุลาคม
2: คือวันหยุดเลยแหละวันหยุดเลยแหละ
1: 16.
2: แล้วก็วันจันทร์ที่12ตุลา14ตุลา15ตุลาเป็น work from home ขอความร่วมมือ
1: นะ12
2: 14
1: 15
2: 15ก่อนมีประชุม16
1: แล้วก็ศุกร์16
2: ใช่ไหม
1: นะ
2: เออ16ประชุม
1: คือทำภาพนี้มันฉับฉนเ
2: นฉับฉนยังไงอ่ะ
1: มาก่อน
2: ใช่จริงๆต้อง12 14 15แล้วก
1: ็
2: วันหยุดใช่ไหมแต่ว่าเขาแบ่งเป็นกรุ๊ปนะว่าจะมี work from home ไง
1: ครับ
2: อ่ะพี่หมดเวลา
1: work from home คือทำงานที่บ้าน
2: ใช่แล้วเราจะได้ทำที่บ้านไหม
1: ทำงานที่บ้าน
2: เรายังมาจัดรายการสิถ
1: ู
2: กไหม
1: โอเค
2: หมด
1: เวลาหมดแล้วนะครับผมกับน้องฝนลาไปพร้อมกันเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับชลธรจันยาครับศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
13: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
14: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปวัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
15: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
16: ได้เลยเช็คมา
15: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
16: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
15: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
16: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
12: ศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตคาดการตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่26กันยายนหลายพื้นที่ของประเทศไทยจะเกิดฝนตกหนักเสี่ยงเกิดน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมขังย้ำไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเหมือนปี2554
17: นายเสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตเปิดเผยว่าช่วงวันที่24ถึง26กันยายนนี้ร่องมรสุมยังคงพาดผ่านภาคกลางตอนล่างภาคใต้ตอนบนและภาคตะวันออก

0: สือในรอบมากกว่า20ปีอย่างไรก็ตามคาดว่าจะไม่เกิดอุทกภัยรุนแรงเช่นปี2554เนื่องจากปริมาณน้ำเหนือหลากน้อยกว่าประมาณร้อยละ40ทั้งนี้ผลกระทบจากฝนตกหนักขึ้นอยู่กับความสามารถในการระบายน้ำของแต่ละพื้นที่จึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือโดยไม่ต้องตื่นตระหนกติยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดสงขลาแจ้งเตือนฝนตกหนักในระยะนี้พร้อมเฝ้าระวัง3อำเภอเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม
2: นายรัฐศาสตร์ชิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาแจ้งเตือนทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงวันที่23-27 กันยายน 2569ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มระหว่างวันที่22-26 กันยายนโดยพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสงขลาได้แก่อำเภอหาดใหญ่อำเภอคลองหอยข่งและอำเภอสะเดาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งเตือนประชาชนให้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมพร้อมเฝ้าระวังสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเช่นน้ำตกถ้ำและถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดภัยให้ปิดกั้นพื้นที่และห้ามประชาชนเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดรวมถึงจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24 ชั่วโมงส่วนบริเวณชายฝั่งแจ้งเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงคลื่นลมแรงและให้ชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือนอกจากนี้ให้ทุกหน่วยงานเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมรองรับประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากอุทกภัยหากเกิดเหตุสาธารณภัยให้รายงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดทันทีหรือโทรสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24 ชั่วโมงธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
1: เกิดเหตุกราดยิงที่เมืองเดอร์บันทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11 รายสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายทัมซันกาเอ็มตุลีมุขมนตรีแห่งจังหวัดควาซูลูนาตาลทางตะวันออกของแอฟริกาใต้ที่ระบุว่าเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายกราดยิงที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่เมืองเดอร์บันของจังหวัดควาซูลูนาตาลเมื่อช่วงค่ำของวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก3รายนอกจากนี้ยังพบรถยนต์ถูกคนร้ายจุดไฟเผาจนได้รับความเสียหายอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบแรงจูงใจของการก่อเหตุดังกล่าวและเจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่สามารถจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ในตอนนี้ทั้งนี้แอฟริกาใต้เป็นหนึ่งในประเทศที่มีอัตราการฆาตกรรมสูงที่สุดในโลกโดยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุฆาตกรรมราว60คนต่อวันในประเทศที่มีประชากรประมาณ62ล้านคนรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16 นาฬิกาครับ
3: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา15 นาฬิกาปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอนนสังจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูหลวงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอภูเขียวอำเภอแก้งเคราะห์อำเภอหนองบัวระเวอำเภอบ้านกว้าวอำเภอคอนสวรรค์อำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอภูเวียงอำเภอหนองเรืออำเภอพระยืนอำเภอมันจาคีรีจังหวัดขอนแก่นอำเภอนาทมอำเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมอำเภอลมศักดิ์อำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอยางชุมน้อยอำเภอกันทราดมจังหวัดศรีสะเกษอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอสำโรงทาบจังหวัดสุรินทร์อำเภอเทพารักษ์อำเภอด่านขุนทดอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมขออภัยค่ะศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองรับลมฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอกาญจนดิษฐ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอสิชนอำเภอทุ่งสงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอห้วยยอดอำเภอวังวิเศษอำเภอสิเกาอำเภอรัศดาอำเภอเมืองจังหวัดตรังอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณ

ชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอละแมอำเภอพะโตจังหวัดชุมพรอำเภอท่าช้างอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา15:30 น.ถึง16:00 น.พบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1 ชั่วโมงการทีราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล
1: บ้านต้องมีรั้วป้องกันตัวจากโจรภัยรั้วเรามีแรงใจประมุขบ้านท่านดูแลเมื่อหลายสิบปีก่อนประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคต่างประสบปัญหาภายในอย่างรุนแรงจนอยู่ในสภาพบ้านแตกสาแหลกขาดและต้องเผชิญกับภัยสงครามมีเพียงประเทศไทยเท่านั้นที่ยังคงดำรงเอกราชและเสถียรภาพอยู่ได้ทว่าทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ปกป้องประเทศชาติต่างต้องเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตในการปะทะกับกองกำลังต่างชาติตามแนวชายแดนรวมถึงการปราบปรามผู้ก่อการร้ายภายในประเทศสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยในความมั่นคงของชาติและสวัสดิภาพของเจ้าหน้าที่ผู้เสียสละเหล่านี้อย่างยิ่งโดยได้เสด็จพระราชดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรและเจ้าหน้าที่ถึงฐานปฏิบัติการในพื้นที่เสี่ยงภัยทรงนำสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปพระราชทานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจยามใดที่ทรงทราบข่าวการสูญเสียจะทรงเศร้าสลดพระราชหฤทัยและโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียสละทันทีเมื่อวันที่2เมษายน2518ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงก่อตั้งมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นเพื่อให้การสงเคราะห์แก่ข้าราชการทหารตำรวจและอาสาสมัครที่บาดเจ็บหรือพิการรวมถึงครอบครัวของผู้เสียชีวิตนอกเหนือจากสวัสดิการที่ได้รับจากทางราชการเพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในแนวหน้าเกิดความอบอุ่นใจว่าแนวหลังยังคงห่วงใยและไม่ทอดทิ้งโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานมูลนิธิมาจนถึงปัจจุบันนอกจากการพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานในแนวหน้าแล้วในส่วนของแนวหลังทรงส่งเสริมให้ประชาชนมีความรักชาติความสามัคคีและมีระเบียบวินัยเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนในการปกป้องและพัฒนาประเทศชาติให้ยั่งยืนสืบไป
0: สารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาล

0: ่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาคหมุนตามวันพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไป
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังนะครับเข้าสู่รายการหมุนตามวันครับวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569นะครับกลับมาพบกับพวกเราได้เช่นเคยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับเราสองคนค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
1: และผมอัตพรปานกลัดครับ
2: ค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังค่ะวันนี้บรรณาธิการโดยคุณคณิษฐายิ้มดีค่ะควบคุมเสียงโดยคุณทวนชัยคำรอดนะคะประสานงานโดยคุณรุจิลาน้ำจันทร์ค่ะและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณอากรสิมพิทักษ์ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ยังมีหลากหลายเรื่องราวมาฝากท่านผู้ฟังกันเช่นเคยนะครับทักทายคุณผู้ชมทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจหมุนตามวันด้วยนะครับ
2: ค่ะมาร่วมพูดคุยกันได้นะคะวันนี้นะคะมีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยนะคะในช่วงทางเรื่องของสิ่งจริงจากพื้นที่นะคะหมุนตามวันสันภูมิภาคนะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาเราอาจจะมาอัปเดตข่าวสารให้ฟังหน่อยเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีนะคะช่วงนี้เรื่องของฝนฟ้าอากาศสภาพอากาศเนี่ยคงต้องติดตามกันอยู่เรื่อยๆนะคะอีกไม่นานเนี่ยเชื่อว่าอาจจะมาแล้วฝนราชการนะคะช่วงประมาณ 4:00 น.เย็นนะคะวันนี้ก็ตกไปรอบนึงเนาะช่วงกลางวัน
1: ใช่วันนี้ตกช่วงกลางวันนะมาก่อนช่วงกลางวันเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าหลังจากที่เราเลิกงานนั้นจะมีฝนมาอีกระลอกหรือเปล่าสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับ
2: ถูกต้องค่ะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะกับช่วงเสียงจริงจากพื้นที่ค่ะ
0: เสียงจริงจากพื้นที่
1: ช่วงเสียงจริงจากพื้นที่นะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องของการนับถอยหลังการประชุม IMF World Bank 2026นะครับปักหมุดกรุงเทพศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกซึ่งวันนี้เราจะมีสายสัมภาษณ์นะครับจากคุณชยาวดีชัยอนันต์นะครับผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งจะมาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ด้วยครับ
2: ค่ะอีกสักครู่นะคะเพราะว่าหลายท่านนะคะอาจจะยังไม่ทราบว่าการประชุม IMF World Bank เนี่ยเป็นการประชุมเกี่ยวกับอะไรแล้วก็เป็นการประชุมที่มีความสำคัญยังไงบ้างกับบทบาทของประเทศของเรานะคะเดี๋ยววันนี้เราจะได้ไปทำความเข้าใจกันโดยเฉพาะในปีนี้นะคะในรอบนี้เนี่ยที่เป็นการประชุม IMF World Bank นะคะก็เป็นประเทศไทยเราด้วยที
1: ่
2: เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะมีการจัดงานนะคะปีนี้มาในธีม Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะเดี๋ยวจะมาถอดรหัสแนวคิดนี้กันนะคะว่าทำไมต้องใช้แนวคิดนี้แล้วความสำคัญในการประชุม IMF World Bank เนี่ยมีความสำคัญอย่างไรบ้างนะคะเราจะไปพูดคุยกันนะคะกับคุณชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยในเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026ปักหมุดกรุงเทพมหานครศูนย์กลางเศรษฐกิจโลกค่ะ
1: ครับตอนนี้
2: นะคะพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะ
1: โอเคครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณชยาวดีครับ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณอัธพรคุณปานิสราค่ะ
1: ครับสอบถามหน่อยครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้มีความเข้าใจมากขึ้นครับอยากจะให้เล่าถึงการจัดประชุม IMF World Bank Group Annual Meetings ว่าคืออะไรบ้างครับแล้วก็มีความสำคัญยังไงบ้างครับ
3: ค่ะงั้นขออนุญาตเล่าสั้นๆก่อนนะคะว่า IMF เนี่ยก็เป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องของการเงินระหว่างประเทศนะคะก็คือมีสมาชิกทั่วโลกในขณะที่ World Bank เนี่ยอาจจะเน้นในเรื่องของเงินทุนเพื่อการพัฒนาประเทศเพราะฉะนั้นเรากำลังเอาองค์กรระดับโลก2องค์กรที่ทำเรื่องของการเงินมาประชุมกันนะคะแล้วเขาก็จะเชิญสมาชิกทั่วโลกมาพูดคุยกันเรากำลังพูดถึงประเทศประมาณ190ประเทศนะคะแล้วก็ตัวแทนของแต่ละประเทศเนี่ยจะมีทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีผู้ว่าการธนาคารกลางที่เป็นประเทศสมาชิกแล้วจริงๆแล้วก็จะมีผู้นำขององค์กรระหว่างประเทศเช่น UN WTO พวกคนที่ทำสแตนดาร์ดที่เราใช้กันอย่างในทุกวันนี้ในภาคการเงินมาพูดคุยมีผู้นำจากธนาคารที่เป็นธนาคารต่างประเทศใหญ่ๆนะคะมาพูดคุยกันเขาคุยกันเรื่องอะไรเขาก็จะมาพูดคุยกันในเรื่องของว่าตอนนี้เศรษฐกิจการเงินโลกมีความเคลื่อนไหวยังไงมีความเสี่ยงอะไรยังไงที่เราต้องระมัดระวังแล้วทุกคนก็จะมาแชร์กันว่าที่ผ่านมาเราทำนโยบายอะไรกันไปมีข้อดีข้อเสียอันไหนเวิร์กอันไหนไม่เวิร์กแล้วในอนาคตภายใต้ความเสี่ยงที่มันกำลังจะมาตั้งแต่เรื่องของสงครามตั้งแต่เรื่องของเงินเฟ้อ
2: ค่ะ
3: ราคาน้ำมันอะไรต่างๆเนี่ยเราจะทำนโยบายกันยังไงดีเพื่อดูแลปัญหาเหล่านี้มันให้มันไม่กลายเป็นวิกฤตแล้วลามไปทั่วโลกค่ะอันนี้สั้นๆค่ะ
2: ค่ะนี่เป็นเรื่องที่จะมีการประชุมกันนะคะท่านคะในส่วนของบทบาทของประเทศไทยเราในฐานะเจ้าภาพนะคะตรงนี้มีความสำคัญต่อประเทศไทยอย่างไรบ้างคะ
3: ค่ะก็ต้องเรียนว่าการประชุมเนี่ยเป็นของ IMF แล้วก็ World Bank เขาประเทศไทยเนี่ยทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพก็คือให้สถานที่ช่วยดูแลช่วยต้อนรับแต่มันก็จะเป็นโอกาสของประเทศไทยเช่นเดียวกันในการที่จะแสดงถึงศักยภาพของประเทศนะคะทั้งในเรื่องของที่แน่ๆก็คืออาการต้อนรับแขกการจัดประชุมขนาดใหญ่ซึ่งทุกคนทราบอยู่แล้วแต่สิ่งที่เราจะเสริมขึ้นมาได้ก็คือการที่เขามาเมืองไทยเนี่ยเขาได้มาเห็นบรรยากาศมันอาจจะเป็นอีกคนละภาพนึงของข่าวที่เขาได้ยินโอ้ประเทศไทยเศรษฐกิจปีนี้โตช้ากว่าคนอื่นในอาเซียนแต่จริงๆแล้วอ่ะถ้าเขามาดูเขาจะเห็นว่าเอ้ยกิจกรรมเราหนาแน่นมากเรามีการเคลื่อนไหวตลอดเวลามีรถวิ่งตลอดเวลาเราไม่ได้เป็นประเทศที่เงียบเหงาแต่อย่างใดเรายังมีกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็มีความคึกคักทางเศรษฐกิจเขาก็จะเห็นว่าภายใต้ความเสี่ยงเหล่านี้เรายังเดินต่อไปได้เรายังมีความแข็งแกร่งเรายังปรับตัวได้และในขณะเดียวกันเราก็จะไปชวนเพื่อนๆสมาชิกเนี่ยมาพูดคุยกันในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นธีมที่ประเทศไทยให้ความสำคัญแล้วก็คิดว่าคนอื่นก็อาจจะเจอปัญหานี้หรือต้องเดินในทางนี้ใกล้ๆกับเราแล้วเราก็มาแชร์กันก็จะสะท้อนให้เพื่อนๆเห็นว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์แล้วก็เข้าใจความเสี่ยงของโลกแล้วก็พร้อมที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของเรากับเพื่อนๆสมาชิกค่ะ
1: ครับทีนี้ในฐานะที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพผู้ดำเนินการจัดประชุมนะครับการเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมครั้งนี้เป็นอย่างไรบ้างครับ
3: ตอนนี้พร้อมเกือบเต็มที่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานที่ที่เราจะใช้ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะแล้วก็มีเรื่องของความพร้อมในเรื่องของการต้อนรับนะคะทีมงานต้อนรับทีมงานที่โรงแรมทีมงานรักษาความปลอดภัยอันนี้สำคัญมากๆแผนต่างๆก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วรวมถึงในเรื่องของสาระที่จะพูดคุยประเทศไทยจะหยิบอะไรขึ้นมาชูธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะหยิบอะไรขึ้นมาชูจะมีผลลัพธ์อะไรออกมาจากการประชุมบ้างมีความพร้อมเกือบจะ 100% แล้วค่ะ
2: ค่ะเห็นว่าในการจัดการประชุมครั้งนี้นะคะไทยเราเองเนี่ยมีการนำเสนอทีม Thailand New Horizon Empowering People Building Resilience นะคะก็อยากจะให้ท่านถอดรหัสแนวคิดนี้ให้ฟังหน่อยค่ะว่าประเด็นการสนทนาในครั้งนี้เนี่ยต่างจากที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อ35ปีที่แล้วอย่างไรบ้างคะแล้วก็ทางธนาคารแห่งประเทศไทยเองมีประเด็นที่จะนำเสนออะไรที่สำคัญแล้วก็น่าติดตามอีกบ้างคะ
3: ค่ะสำหรับตัวธีมของประเทศไทยนะคะอย่างท่านรัฐมนตรีจะเรียกมันว่าขอบฟ้าใหม่คือ New Horizon แล้วก็ต้องบอกขอบฟ้าใหม่ของเราก็คือว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยรวมถึงประเทศในโลกทั้งหมดเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของฟ้าใหม่แล้วแหละที่เราจะต้องปรับตัวไปให้ทันแต่การปรับตัวนี้เนี่ยเราต้องให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางเพราะเราเชื่อว่าถ้าประชาชนสามารถที่จะขับเคลื่อนตัวเองสร้างรายได้สร้างกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งพอมีทักษะที่จะรองรับโลกใหม่ได้เนี่ยเขาก็จะเป็นฟันเฟืองที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนการมุ่งสู่ขอบฟ้าใหม่แต่ในขณะเดียวกันน่ะไอ้คำว่า building resilience เนี่ยค่ะมันคือการที่เราต้องสร้างบริบททางเศรษฐกิจที่มันยืดหยุ่นยืดหยุ่นหมายถึงอะไรยืดหยุ่นหมายถึงธุรกิจที่ดำเนินมาถ้าต้องล้มก็ล้มเร็วแล้วก็ลุกกลับขึ้นมาได้เร็วมันจะต้องสร้างเขาเรียกบริบทหรือระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่มันมีเครื่องมือต่างๆที่จะให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถปรับตัวได้ต่อไปนี้เราจะไม่พูดถึงเรื่องความเข้มแข็งมีเสถียรภาพอย่างเดียวแล้วแต่มันคือเรื่องของว่า ล้มอ่ะล้มได้นะแต่ว่าต้องลุกได้เร็วต้องก้าวไปได้เร็วแล้วคนที่ไม่เก่งก็ต้องยอมปรับตัวแล้วก็ออกจากระบบไปแล้วไปเรียนรู้กลับเข้ามาใหม่เงี้ยค่ะมันก็มีระบบนิเวศแบบนั้นอันนี้ก็เลยเป็นธีมที่ประเทศไทยเนี่ยอยากจะชวนเพื่อนๆมาคุยว่าเออเรามองว่าเรื่องพวกนี้สำคัญพวกคุณทำอะไรกันมาบ้างอ่ะประเทศไทยจะทำสิ่งเหล่านี้แล้วเรามาพูดคุยกันเงี้ยค่ะ
2: ค่ะ
1: ทีนี้ในฐานะที่ทปทเนี่ยนะครับเป็นทั้งธนาคารกลางแล้วก็เป็นผู้กำกับดูแลภาคการเงินไทยเนี่ยมีประเด็นอะไรที่ทางทปทเนี่ยให้ความสำคัญแล้วก็อยากจะขับเคลื่อนภายใต้การประชุม annual meetings ครั้งนี้บ้างครับ
3: ค่ะก็จริงๆอยากจะเล่าด้วยเมื่อกี้อาจจะยังตอบไม่ครบเดี๋ยวจะรวบไปทีเดียวก็คือต้องบอกว่า35ปีที่แล้วค่ะหลายๆท่านอาจจะยังไม่เกิดแต่ว่าถ้าลองพิมพ์ถามเพื่อนๆที่รู้จักที่รู้จักประวัติศาสตร์ก็เห็นได้ว่าช่วง35ปีที่แล้วในปี1991น่ะมันเป็นช่วงหลังสงครามเย็นมันเป็นช่วงหลังจากที่รัสเซียแตกตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าโลกอ่ะมีปัญหาในเรื่องของการปรับตัวเข้าสู่เขาเรียกว่าไบโพล่านะเป็นเหมือนสองขั้วคือสหรัฐกับโซเวียตยูเนียนที่แตกออกมาเป็นรัสเซียนะคะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็มีการพยายามปรับตัวให้ประเทศที่แตกออกมาเนี่ยสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้แล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกต่อไปได้รวมถึงการก้าวข้ามความยากจนตอนนั้นเราพูดกันถึงเรื่องความยากจนเราจะหลุดจากความยากจนยังไงถามว่าตอนนี้ต่างจาก35ปีไห
2: ม
3: เนื้อหาบริบทจริงๆแล้วหลักๆไม่ได้ต่างนะคะเรายังทำสงครามกันอยู
2: ่
3: เรายังทำสงครามกันอยู่แล้วเราก็ยังมีความยากจนกันอยู่เรายังก้าวอาจจะไม่ได้เวลเท่าที่เราอยากจะได้ตอนนั้นรวมถึงเรื่องของ sustainability คือความยั่งยืนเรื่องของการเป็นเศรษฐกิจสีเขียวตอนนั้นก็เริ่มพูดกันไปแล้วตอนนี้ก็ยังพูดกันอยู่เพราะฉะนั้นหลักใหญ่ใจความอาจจะไม่ได้ต่างมากแต่สิ่งที่ต่างคือความซับซ้อนและความถี่ขึ้นความบ่อยขึ้นของช็อคต่าง
2: ๆ
3: เราเห็นแล้วสงครามเกิดถี่ขึ้นเกิดบ่อยขึ้นแล้วมันรุนแรงขึ้นใช่ไหมคะด้วยบริบทของโลกที่มันเปลี่ยนไปแล้วโลกมันก็เชื่อมกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นความรุนแรงของวิกฤตต่างๆอ่ะเราจะเห็นเลยว่ามันมากขึ้นอันนี้คือความยากแล้วการหารือก็คงจะต้องเข้มข้นตามไปด้วยสำหรับธนาคารแห่งประเทศไทยเองอะค่ะในแง่ของการเป็นผู้กำกับดูแลเราก็บอกว่าจริงๆแล้วภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เราต้องปรับตัวเนี่ยมีเรื่องนึงที่เราคิดว่าสำคัญแล้วก็เป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเข้ามาดูแลเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่กระทบรายได้ของประชาชนก็คือเรื่องของการใช้การเงินดิจิตอลเพราะว่าประเทศไทยทุกท่านคุณอัธพลคุณอัธพรคุณปาริศรามีโมบายแบงกิ้งมีพร้อมเพย
2: ์
3: โอนกันได้รวดเร็วสะดวกทันใจมันเป็นเรื่องที่กระทบรายได้ของประชาชนก็คือเรื่องของการใช้การเงินดิจิตอลเพราะว่าประเทศไทยทุกท่านคุณอัธพลคุณอัครพรคุณปาริศรามีโมบายแบงกิ้งมีพร้อมเพย
2: ์
3: โอนกันได้รวดเร็วสะดวกทันใจค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันทำให้ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยอย่างเดียวประเทศอื่นก็เกิดขึ้นเช่นเดียวกันแล้วความเสี่ยงเหล่านี้ได้รับความสนใจมากแล้วก็ประเทศไทยอยู่ในฐานะที่สามารถที่จะแชร์สิ่งที่เราทำกับเพื่อนๆสมาชิกได้เพราะฉะนั้นธนาคารแห่งประเทศไทยก็เลยมองว่าการที่เราจะโปรโมทการใช้การเงินภาคดิจิทัลให้มันดีขึ้นให้มันสามารถที่จะน่าเชื่อถือมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างให้ประชาชนมาใช้ได้อย่างสบายใจขึ้นก็คือต้องดูในเรื่องของความเสี่ยงต้องมาพูดคุยกันด้วยว่าพวกเราประเทศต่างๆจะมาดูแลบริหารจัดการเรื่องของมิจฉาชีพทางการเงินแบบนี้ยังไงฟรอดสแกมทำยังไงให้มันหายไปหรือลดน้อยลงให้ได้เพราะว่าเราทำคนเดียวไม่ได้ภาคการเงินทำคนเดียวไม่ได
2: ้
3: ภาคการเงินเป็นแค่ส่วนหนึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มตั้งแต่แพลตฟอร์มที่เข้าถึงประชาชนโทรศัพท์ต่างๆที่ทำให้มิจฉาชีพโทรหาประชาชนได
2: ้
3: ภาคการเงินเป็นส่วนหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ต่างๆอย่างเช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจปปง.หลายๆที่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นทุกคนต้องลุกขึ้นมาร่วมมือกันในการที่จะช่วยกันดูแลนอกจากนี้ก็ที่สำคัญที่สุดแล้วก็ยังมีน้อยมากๆแล้วเราอยากให้เกิดขึ้นหลังการประชุมครั้งนี้ก็
2: ค
3: ือความร่วมมือกับต่างประเทศเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาเขาหลอกเอาเงินเราไปเงินมันไม่ได้วนอยู่ในเมืองไทยแล้วนะคะเงินส่วนใหญ่ก็คือออกไปนอกประเทศทำยังไงให้มันอย่างน้อยเพื่อนรู้อย่างน้อยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อนบ้านเราอาจจะเห็นว่าอ๋อมันมีพฤติกรรมแบบนี้แลกเปลี่ยนข้อมูลกันมันก็อาจจะช่วยให้สามารถป้องกันหรือติดตามเงินได้มากขึ้นกว่าเดิมค่ะอันนี้

0: ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะชวนเพื่อนพูดคุยแล้วก็อยากให้ทุกคนกลับบ้านของเขาไปกลับประเทศของเขาไปแล้วได้ประโยชน์จากเรื่องนี้แล้วเอากลับไปใช้ต่อค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะท่านคะอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ตอนนี้กำลังติดตามความเคลื่อนไหวในการประชุมที่จะถึงนี้บ้างคะ
0: ค่ะก็จริงๆแล้วการประชุมครั้งนี้เป็นเรื่องของ IMF World Bank หลายๆการประชุมเป็นประชุมปิดนะคะแต่ที่มีประโยชน์มากๆก็คือจะมีสัมมนางานสัมมนาแล้วก็มีการพูดคุยกับบุคคลสำคัญแล้วก็มีการถ่ายทอดออกมานะคะตามช่องทางต่างๆถ้าอยากจะทราบว่ามีช่องทางไหนบ้างให้พิมพ์ AM 2026 Thailandมันจะขึ้นมาทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นเว็บไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram เรามีทุกช่องทางและจะมีบางส่วนที่ไลฟ์สามารถเข้าไปฟังได้แล้วก็ทุกวันเนี่ยเราจะมี Daily Briefing ออกมาเป็นข่าวให้พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้ว่าการพูดคุยเขาเป็นยังไงกันบ้างมีอะไรที่เป็นความเสี่ยงมีอะไรเป็นสิ่งที่ต้องจับตามองในการที่จะดำเนินธุรกิจแล้วก็ดูแลชีวิตประจำวันของเราค่ะ
1: วันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยในฐานะโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยคุณชยวดีชัยอนันต์ที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะท่านคะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณมากค่ะคุณณัฐพงศ์คุณปณิสราสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะค่ะนี่เป็นความคืบหน้านะคะในเรื่องของการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งจะจัดขึ้นช่วง 12-16 ตุลาคมนี้นะคะที่จะถึงแล้วก็อย่างที่ท่านบอกนะคะตอนนี้เตรียมความพร้อมนะคะไปเยอะแล้วพร้อมที่จะจัดการประชุมแล้วก็เป็นเจ้าภาพสำหรับบ้านเรานะคะที่ประเทศไทยก็ยังไงเชิญชวนทุกท่านเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะคะสำหรับการต้อนรับนะคะท่านผู้บริหารในทุกๆประเทศ191ประเทศนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกันในการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวสารกันต่อกับมุนตามวันค่ะ
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อเร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
7: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
8: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
2: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
8: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: หมุนตามวันข่าวสารครบจบรอบวันรู้ทันทุกภูมิภาค
9: กลับมาอยู่กับหมุนตามวันกันต่อนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาเข้าสู่ช่วงหมุนตามวันสีสันภูมิภาคครับ
3: หมุนตามวันสีสันภูมิภาค
9: หมุนตามวันสีสันภูมิภาควันนี้นะครับเราจะไปกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะเราจะไปพูดคุยกันในเรื่องของการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงนะครับการเตรียมจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569นะครับซึ่งถือเป็นงานใหญ่ของสุราษฎร์ธานีบ้านเรานะครับซึ่งวันนี้ครับผู้ที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราก็คือคุณออนปวีนะครับวงวชิราผู้สื่อข่าวจากสวทสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้อยู่ในสายพร้อมกับเราแล้วครับสวัสดีครับคุณออนปวีครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะคุณปณิชลากับคุณอัธพรค่ะออนปวีค่ะสวทสุราษฎร์ค่ะ
1: ค่ะคุณออนปวีคะวันนี้พูดคุยกันใน2ประเด็นนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำเนาะแล้วก็การเตรียมจัดงานชักพระแล้วก็ทอดผ้าป่าแข่งเรือยาวนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยตอนนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นยังไงบ้างคุณปวีคะวันนี้พูดคุยกันใน2ประเด็นนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำเนาะแล้วก็การเตรียมจัดงานชักพระแล้วก็ทอดผ้าป่าแข่งเรือยาวนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยตอนนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตกมาตลอดทั้งวันค่ะ
1: กันใน2ประเด็นนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำเนาะแล้วก็การเตรียมจัดงานชักพระแล้วก็ทอดผ้าป่าแข่งเรือยาวนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อยตอนนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นยังไงบ้างคะ
0: ตกมาตลอดทั้งวันค่ะเตือนทั้งประชาชนแล้วก็ชาวเรือรวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่เนี่ยให้ระวังเรื่องของฝนตกหนักแล้วก็คลื่นสูงด้วยนะคะซึ่งจากเรื่องของมรสุมต่างๆเนาะที่เราก็ได้ยินข่าวกันช่วงวันสองวันนี้ที่หนาหูมากๆเรื่องของฝนที่ตกหนักมากขึ้นในพื้นที่ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าย้อนกันไปเนี่ยเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะสุดสัปดาห์สุราษฎร์ธานีเองถือเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเนาะเขื่อนชลันต่างๆหรือว่าอุทยานเขาสุกค่ะก็ทำให้มีน้ำล้นเข้ามาในพื้นที่เยอะแล้วต้องเร่งอพยพนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะที่เข้ามาบริเวณเขาสุกเนาะแต่ระยะเวลาในการที่สถานการณ์ที่คลายเนี่ยก็ไม่ได้นานขนาดนั้นค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนก็ปลอดภัยไม่ได้รับความเดือดร้อนอะไรแต่อย่างใดเนื่องในระยะยาวอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่ามีการอพยพทันแล้วก็ทุกคนปลอดภัยพออีกวันนึงก็สามารถเข้าพื้นที่ได้ตามปกติอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังฝนที่ตกลงมาเยอะอยู่ในช่วงนี้ใช่ค่ะ
9: เชิงพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีมีอำเภอไหนที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษบ้างไหมครับ
0: มีค่ะอย่างพื้นที่เนาะที่น้ำจะท่วมเป็นประจำอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีตรงชัยยาค่ะกาญจนดิษฐ์แล้วก็ท่าชนะเนาะซึ่งอาจจะอยู่เป็นพื้นที่ที่อาจจะมีติดทะเลหน่อยๆไม่ถึงว่าจะเป็นโซนปลายพื้นที่รับน้ำอย่างเงี้ยค่ะที่อย่างพฤศจิกายนปีที่แล้วก็เป็นพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมไวแล้วก็เร็วกว่าพื้นที่อื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่จากฝนที่ตกครั้งนี้เนี่ยมันก็ดูมีการประกาศเตือนแล้วก็ครอบคลุมไปถึง12อำเภอด้วยกันคืออย่างอำเภอเมืองมุกดาหารอำเภอเมืองใช่ไหมคะฝนนี่คือตกลงมาแบบไม่ค่อยได้หายใจเลยค่ะอย่างเย็นปุ๊บมาปุ๊บหรือว่าเช้ามาปุ๊บก็คือมีแดดมาแค่ช่วงตอนกลางวันอะไรเงี้ยค่ะก็ช่วงนี้ก็จะต้องอยู่ในสภาพครึ้มๆแบบนี้ตลอดทั้งวันใช่ค่ะ
1: คุณมุคาในส่วนของในพื้นที่เนี่ยหลังจากที่บอกว่ามีน้ำท่วมสูงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีพื้นที่ไหนที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ไหมคะหรือว่าตอนนี้น้ำลดแล้ว
0: เบื้องต้นทั้งหมดเนี่ยค่ะมีน้ำลดแล้วค่ะคุณสายปานคะ
1: ค
0: ือมุกก็เช็คกับทางจังหวัดเนาะแล้วก็เข้าไปดูในแพลตฟอร์มของคลังน้ำแห่งชาติอะไรเงี้ยค่ะก็สุราษฎร์ตอนนี้ไม่ได้มีพื้นที่เฝ้าระวังในเชิงของน้ำล้นตลิ่งหรืออะไรขนาดนั้นมากค่ะแต่ด้วยที่สถานการณ์น้ำที่มีการประกาศเตือนว่าฝนมันจะตกหนักต่อเนื่องเนาะซึ่งอย่างประกาศฉบับที่4ของกรมอุตุเนี่ยค่ะก็ประกาศเตือนโดยเฉพาะวันนี้กับวันพรุ่งนี้ที่สุราษฎร์จะได้รับผล
10: ระทบที่หนักหน่อยอะไรเงี้ยค่ะถ้าเกิดเทียบกับทั้งช่วงพีเรียดจนถึงวันที่27นี้เนาะแต่23 24จะเป็น2วันที่อาจจะได้รับผลกระทบหนักถ้าเทียบกับพื้นที่อื่นๆนะคะจังหวัดเองก็สั่งการทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานค่ะแล้วก็เจ้าท่าต่างๆเนาะให้คุมเข้มแล้วก็ถ้าเกิดมีพื้นที่ไหนเสี่ยงให้รีบปิดแล้วก็แจ้งเตือนนักท่องเที่ยวทันทีพร้อมกับเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยตลอด24ชั่วโมงค่ะ
9: ครับในส่วนของอำเภอที่

0: เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญสำคัญอย่างเกาะสมุยเกาะพะงันหรือแม้แต่ที่เกาะเต่าเองอย่างเงี้ยครับได้มีประกาศเตือนให้นักท่องเที่ยวในเรื่องของฝนฟ้าคะนองรวมไปถึงเรื่องของคลื่นลมบ้างไหมครับ
1: มีค่ะคุณอรรถพรคะเพราะว่าเกาะพะงันกับเกาะสมุยถือว่าเป็น2พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหมายถึงว่าในเชิงของการแจ้งเตือนในครั้งนี้ด้วยเนา
0: ะ
1: ซึ่งต้นนะคะก็กำชับให้ผู้ประกอบการเดินเรือต่างๆเนี่ยติดในเรื่องของชูชีพเนาะอุปกรณ์ต่างๆป้องกันชีพป้องกันภัยกำชับให้จับนักท่องเที่ยวทุกคนนะคะสวมใส่ด้วยแล้วก็มีการประกาศแหละว่าวัน2วันนี้จะมีการเรื่องของพายุต่างๆที่อาจจะเข้ามาในพื้นที่ได้รับผลกระทบที่ฝนตกหนักอะไรเงี้ยค่ะซึ่งนักท่องเที่ยวทุกคนก็ให้ความร่วมมือเนาะเพราะว่าจริงเขาก็จะรู้กันแล้วแหละว่าถ้าเกิดเข้ามาในช่วงกรีซีซั่นช่วงนี้ของภาคใต้ค่ะบางวันอาจจะต้องได้รับฝนตกบ้างหรือบางวันอาจจะแดดร้อนบ้างเขาก็ให้ความเข้าใจให้ความร่วมมือแล้วก็เข้าใจเป็นอย่างดีค่ะ
2: ใช่ค่ะคุณมุคะแนะนำหน่อยเผื่อใครไปท่องเที่ยวในพื้นที่ช่วงนี้นะคะคนปฏิบัติตัวยังไงหรือว่าติดตามสภาพอากาศจากช่องทางไหนได้บ้างคะ
1: ค่ะเบื้องต้นเนี่ยจะมีทั้งจังหวัดนะคะมีการประกาศแจ้งเตือนทั้งเชิงผู้นำท้องที่ท้องถิ่นค่ะแล้วก็มีประชาสัมพันธ์ของจังหวัดนะคะที่จะประกาศเรื่องของฝนฟ้าทุกวันเนาะในเพจอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีการแจ้งเบอร์เนาะไม่ว่าจะเป็นปพ1784ที่ให้ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะแล้วก
2: ็
1: กำชับในเชิงของท้องถิ่นมากกว่าเพราะจะเป็นหน่วยงานหรือว่าเป็นบุคคลที่จะเข้าถึงตัวประชาชนหรือว่านักท่องเที่ยวได้มากที่สุดอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีการประสานกำนันผู้ใหญ่บ้านเนาะให้ลงไปพื้นที่แล้วก็ไปประชาสัมพันธ์พี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยค่ะอย่างสม่ำเสมอก็เป็นการให้หน่วยพื้นที่เนี่ยช่วยดูแลแล้วก็รับแจ้งเหตุเบื้องต้นมายังส่วนกลางอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆในเชิงของจังหวัดนะคะเขาจะแบ่งโซนเป็น4โซนเนา
2: ะ
1: ตามรองผู้ว่าแต่ละคนด้วยค่ะคุณสายป่านก็คือว่าถ้าเกิดว่าพื้นที่ไหนมีอะไรให้ติดต่อด่วนไปยังรองผู้ว่าคนนั้นเพื่อให้เกิดการสั่งการได้อย่างทันท่วงทีไม่ต้องรอส่วนของผู้ว่าคนเดียวที่เป็นคนกุมอำนาจในการสั่งการทั้งหมดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็จะทำให้การสั่งงานต่างๆรวดเร็วแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะ
2: นี่เป็นการเตรียมรับมือนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเดี๋ยวไปพูดคุยกันอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นประเด็นที่คลายเครียดนิดนึงนะในเรื่องของประเพณีชักพระ
0: คือถ้าไปเที่ยวภาคใต้ในช่วงนี้เนี่ยต้องทำใจอย่างน้อยก็คือฝนตกแน่นอนในช่วงนี้นะย
2: ิ่
0: งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับก็จะมีฝนเยอะทีนี้เนี่ยนอกจากพื้นที่ในเชิงของธรรมชาติแล้วนะอยู่ในเมืองก็ได้นะช่วงนี้เรามีงานใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นน
2: ั่
0: นก็คืองานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569ซึ่งทางจังหวัดเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วใช่ไหมครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับสถานที่ถึงไหนแล้วครับ
1: ค่ะตอนนี้ถือว่าพร้อมแบบ 90% แล้วค่ะคุณอรรถพรคุณสายตาลค่ะเพราะว่างานเนี่ยเดี๋ยวจะมีขึ้นนะคะย้ำอีกทีก็คือ 23-31 ตุลาคมแม้ดูว่าจะครบ1เดือนพอดีในการนับถอยหลังเนาะแต่งานนี้เป็นงานที่รวมใจของคนสุราษฎร์ธานีไว้ทั้งจังหวัดนะคะ
2: ค
1: ือเหมือนเป็นประเพณีที่ทุกคนเฝ้ารอแล้วก็เขาก็จะเตรียมความพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆคืออย่างตอนนี้วัดทั่วทั้ง19อำเภอกว่า120กว่าวัดเนี่ยค่ะตอนนี้มีการตกแต่งเขาเรียกว่าเหมือนเรือพระที่จะเอาเข้ามาในเมืองเพื่อให้นักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนได้อวดโฉมแล้วก็ร่วมทำบุญค่ะซึ่งปีนี้เนี่ยพิเศษก็คือจัดภายใต้แนวคิดที่ชื่อว่างามล้ำศีลถิ่นศรัทธาพนมพระสืบสานค่ะก็เป็นการเน้นสืบสานประเพณีอันดีงามแล้วก็อัตลักษณ์ของวัฒนธรรมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนาะไฮไลท์ปีนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนสถานที่ในการจัดงานเล็กน้อยค่ะจะอยู่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปียาวระยะทางกว่าประมาณเกือบ2กิโลอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีการประกวดชิงถ้วยพระราชทานต่างๆมีการตักบาตรมีการเขาเรียกว่าชมสมโภชเรือพนมพระค่ะแล้วก็วิ่งรับน้ำมนต์เนาะจริงๆมันจะมีอีกธีมอีกคอนเซปต์นึงเขาบอกว่าถ้าเกิดมาสุราษฎร์คืองานเดียววันเดียวเนี่ยในช่วงช่วงวันนี้ก็จะได้เหมือนทำบุญ100วัดตักบาตร100ขันมหัศจรรย์วันเดียวอะไรอย่างเงี้ยค่
2: ะ
1: ก็ว่าเป็นไฮไลท์ของงานที่จะถูกบันทึกไว้ในปฏิทินการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดแล้วก็จริงๆตอนนี้พี่น้องชาวสุราษฎร์ธานีก็ตื่นเต้นแล้วล่ะว่าเดี๋ยวจะมีงานนี้เกิดขึ้นแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวในการเข้ามาในพื้นที่ด้วยค่ะ
2: คุณมุกเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมคะทำไมเขาถึงเรียกว่าประเพณีชักพระทอดผ้าป่าแล้วก็แข่งเรือยาวอะคะ
1: ค่ะจริงๆในช่วงช่วงเดือนตุลาเนาะหรือประมาณเนี่ยค่ะตุลาไปหรือว่าช่วงพฤศจิกาก็จะเป็นช่วงที่ถ้าเกิดประเพณีชาวพุทธใช่ไหมคะก็จะมีการทอดผ้าป่าเนา
2: ะ
1: หรือว่าแบบทอดกฐินสามัคคีอะไรอย่างนี้เนาะก็จะเป็นช่วงเวลานี้ค่ะทีนี้เขาเหมือนเป็นการชักพระเนี่ยก็คือเหมือนการตกแต่งเรือพระนมพระแล้วก
0: ็
1: พระเหมือนจากวัดเพื่อเอามาเขาเรียกว่าอะไรเป็นเหมือนให้พี่น้องประชาชนได้มาร่วมไหว้ได้ร่วมกราบไหว้เหมือนศรัทธากันอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเนาะทาง

0: าจจะไม่ได้ราบลื่นก็จะมีทางน้ำก็จะมีแห่เรือพนมพระทางน้ำด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอเริ่มมีถนนตัดเข้ามาในเมืองมากขึ้นเนี่ยก็จะมีการทำเป็นเหมือนเรือพนมพระทางบกด้วยก็จะเป็นการที่เหมือนได้ร่วมสืบสารวัฒนธรรมเนอะเหมือนเมื่อก่อนพระอาจจะเดินทางลำบากหรืออะไรเงี้ยค่ะการเอาพระมาแห่รอบเมืองให้คนได้ร่วมทำบุญกันได้สะดวกอะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เลยเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาร้อยกว่าปีในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีด้วยส่วนอีกอันนึงก็คือเป็นการชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านค่ะอันนี้น่าจะเป็นประเพณีเดียวในประเทศแล้วมีการยืนยันว่าอาจจะน่าจะเป็นในโลกด้วยนะคะก็คือว่าแต่ละบ้านเนี่ยก็จะจัดพุ่มผ้าป่าใช่ไหมคะไม่ว่าจะเป็นเหมือนห้อยพวกของเครื่องใช้ต่างๆของพระต่างๆอะไรนี้เนาะแล้วก็ให้พระเนี่ยเดินแล้วก็เหมือนมาชักพุ่มหน้าบ้านอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้พรให้ศีลอะไรอย่างนี้กันไปก็ถือว่าเป็นประเพณีที่ถ้าเกิดเดินเข้ามาในเมืองสุราษฎร์อะค่ะทุกหน้าบ้านก็จะมีต้นไม้แล้วก็ประดับพุ่มเนี่ยรอพระสงฆ์ที่จะเดินเหมือนมารับพุ่มมาชักพุ่มหน้าบ้านด้วยอย่างนี้ค่ะก็เป็นพันธุ์ที่รู้สึกว่าคึกคักแล้วก็น่าประทับใจอยากเชิญชวนทุกคนมาร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: เข้าพรรษาไปแห่เทียนกันที่อุบลแล้วมาออกพรรษานะมาชักพระกันที่สุราษฎร์ธานีถือเป็นช่วงที่เลี่ยงฝนเข้าไปเที่ยวทิ่มในเมืองนะครับช่วงนี้นะสุดท้ายครับอยากจะขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวที่อยากมาเที่ยวร่วมงานในการจัดประเพณีชักพระทอดผ้าป่าแล้วก็แข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สักหน่อยครับเชิญชวนหน่อยครับ
0: ได้ค่ะมุกขอย้ำก่อนนิดนึงว่างานเนี่ยจะมีช่วงที่23-31ตุลาคมนะ
1: คะ
0: จัดที่ริมเขื่อนแม่น้ำตาปีที่สะพานนฤทธิ์อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีบ้านเรานี่แหละค่ะไฮไลท์สำคัญจะอยู่ที่วันที่27ตุลาคมค่ะก็จะมีพิธีชักพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะคะแล้วก็มีขบวนแห่เรือพนมพระกว่า125ลำบวกเนี่ยค่ะแล้วก็มีเทียนขบวนเรือเทียนพรรษาจากจังหวัดอุบลเนี่ยเหมือนจังหวัดพี่จังหวัดน้องเนอะมาร่วมเดินขบวนด้วยก็อยากให้มาเที่ยวในวันนั้นเพราะว่าประเพณีนี้เนี่ยถือว่าสืบสานกันมา100กว่าปีแล้วอยากให้ทุกคนมาเห็นกับตาเนื้อด้วยตัวเองเนี่ยว่าความยิ่งใหญ่แล้วก็ประเพณีที่ควรจะสืบทอดแล้วก็รักษาไว้มันหน้าตาเป็นยังไงแล้วก็ควรค่าต่อการสานต่อให้กับลูกหลานต่อไปยังไงค่ะยืนยันจากคนสุราษฎร์เองเนี่ยว่าเป็นประเพณีที่ดีงามแล้วก็สวยงามมากๆจริงๆค่ะ
2: ยืนยันอีกเสียงด้วยครับ
1: คนสุราษฎร์เหมือนกัน
2: ครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับคุณออนปวีวงศ์วชิรานะครับผู้สื่อข่าวจากสวทสุราษฎร์ธานีที่มาร่วมพูดคุยกับหมุนตามวันในวันนี้ครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเป็นอีกหนึ่งประเพณีนะคะเชิญชวนกันไปนะคะ 23-31 ตุลาคมน่าจะเป็นประเพณีที่คึกคักมากเลยใช่ไหมคะพี่แผน
2: แน่นอนครับ อย่างที่คุณออนปวีบอกไปนะงานนี้เราจะได้ทำบุญทีเดียวเนี่ย125วัดเลยนะมี125ลำใช่ไหม
1: โอ้โหถือว่าเป็นบุญใหญ่เนาะเป็น
2: บุญใหญ่เลย
1: ประจำปี
2: เรียกว่าไปงานเดียวนี้ได้ทำบุญทุกวัดทั้งจังหวัดเลยก็ว่าได
1: ้นะถือว่าดีนะคะใครที่ไปแล้วไม่รู้ว่าจะไปสุราษฎร์ธานีเนี่ยไปทำบุญที่ไหนไปประเพณีนี้ประเพณีเดียวได้ทำบุญทุกวัดเลยนะคะยังอยู่กันที่ภาคใต้นะคะไปต่อกันที่จังหวัดปัตตานีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันนะคะในเรื่องของทางประเด็นสค.จชต.นะคะเปิดเวที3พลังขับเคลื่อนการศึกษาเชิดชูคนทำงานสร้างทักษะภาษานะคะในการนำเสนอผลการจัดการศึกษาชายแดนใต้นะคะพร้อมกับมอบรางวัล46รางวัลเสมาพักรักชายแดนใต้กับพันโทอัศรีอัสมาแอผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีตอนนี้พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
3: สวัสดีคุณปณิศราและคุณอรพรครับ
1: ค่ะ
2: ครับท่านครับอยากสอบถามนิดนึงครับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสค.จชต.เนี่ยดูแลขับเคลื่อนการศึกษาในด้านไหนบ้างครับ
3: ครับศูนย์ขับเคลื่อนการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสค.จชต.เมื่อก่อนเนี่ยก็จะเรียกว่าเป็นศึกษาธิการส่วนหน้า
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นะครับแต่ว่ามีการปรับเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์ขับเคลื่อนจชต.ตรงนี้นะครับก็คือธุรกิจนะครับก็จะมีหลากหลายด้านนะฮะไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจะทำแผนขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เป็นตัวประสานระหว่างกระทรวงศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับสถานศึกษานอกกระทรวงศึกษาก็จะประกอบไปด้วยโรงเรียนในสังกัดเหมือนโรงเรียนสาธิตอะไรอย่างเงี้ยนะฮะที่สังกัดมหาวิทยาลัยนะครับซึ่งสังกัดกระทรวงอว.สช.กศน.แล้วก็ประสานความร่วมมือกับทางสอบต.แล้วก็กอรมน.ด้วยครับ
1: ค่ะ
3: นอกจากนี้ก็เป็นการ

0: ยกระดับคุณภาพการศึกษาและวิชาการส่งเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบพหุวัฒนธรรมที่สอดคล้องกับชีวิตความเป็นอยู่อัตลักษณ์พัฒนาการเรียนการสอนทั้งภาษาไทยมาลายูภาษาอาหรับอังกฤษครับอันนี้เบื้องต้นนะครับจริงๆมีเยอะครับ
1: ค่ะในส่วนของปีที่ผ่านมาล่ะคะการศึกษาในพื้นที่ชายแดนใต้เป็นยังไงบ้างคะมีปัญหาหรือว่าอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะ
0: คือถ้ามองว่าในเชิงของความท้าทายเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการขับเคลื่อนเทคโนโลยีแล้วก็การปรับตัวของน้องๆ นะครับที่เกี่ยวข้องกับ AI นะฮ
1: ะ
0: เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องความท้าทายนะฮะที่จะยังคงอยู่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่อีกนานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับผลสัมฤทธิ์นะครับไม่ว่าจะเป็นโอเน็ตเอเน็ตคะแนนเฉลี่ยซึ่งยังต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในระดับประเทศก็ถือว่าเป็นโจทย์ใหญ่นะครับแล้วก็จะติวเข้มในเรื่องของ active learning เนี่ยที่จะเข้ามาช่วยเพราะว่าการความรู้ที่ลดเลือนแล้วก็ความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการการเรียนการสอนท่ามกลางบริบทของความมั่นคงแล้วก็ความไม่มั่นคงในพื้นที่นะครับ
1: เรื่องของเด็กหลุดออกจากระบบแล้วคะหรือว่าที่ขาดโอกาสในการเรียนรู้ตรงนี้เรามีปัญหาเรื่องนี้ไหมคะแล้วก็มีแนวทางในการแก้ไขยังไงบ้างคะ
0: มีครับก็คือในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของ zero drop out นะเหมือนกับในหลายๆพื้นที่ซึ่งเป็นพื้นที่เปราะบางอันนี้ต้องยอมรับว่าจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่เปราะบางตอนนี้เนี่ยทางสคจตแล้วก็ภาคีเครือข่ายก็จะร่วมกันค้นหาแล้วก็ติดตามบุคคลเพื่อจะให้เป็น data zero drop out database นะครับของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับ ก็จะทำหน้าที่ตรงนี้ด้วยแล้วก็จะร่วมเชิงรุกกับชุมชนในการใช้กลไกท้องถิ่นเช่นอิหม่ามนะตัวอิหม่ามผู้ใหญ่บ้านอาจารย์อสมครูกศน.สกร.ปูพรมค้นหาเด็กที่ไม่ได้เรียนหนังสือนะครับแล้วก็ใช้ระบบBig Data ตรงนี้เชื่อมโยงกับข้อมูลของกศศ.กศศ.คือกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษานะครับซึ่งก็ร่วมกับสคจจต.นี่แหละเพื่อปักหมุดเด็กที่เสี่ยงที่จะหลุดแล้วก็เด็กที่หลุดไปแล้วก็จะนำมาให้เข้ามาสู่ระบบอีกครั้งซึ่งความต่อบางเนี่ยมันคือความยากจนต้องตามพ่อแม่ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็เรียนไม่ทันจากการที่ว่าเราทุกโภชนาการตั้งแต่เด็ก
2: ครับเห็นว่าการเปิดเวทีครั้งนี้นะครับจะมีการมอบรางวัลเสมาพักรักชายแดนใต้ด้วยรางวัลนี้มีความสำคัญยังไงกับคนทำงานในพื้นที่เสี่ยงภัยบ้างครับ
0: รางวัลนี้นะครับเป็นการยกย่องเชิดชูนะครับผู้ที่มีคุณอุปการทางด้านของการศึกษาคือในโรงเรียนเนี่ยนอกจากที่จะมีครูแล้วก็จะมีบุคลากรทางการศึกษาความหมายก็คือว่าไม่ได้เป็นครูแต่ก็อยู่ในโรงเรียนก็จะมีการพิจารณาเพื่อที่จะให้รางวัลตรงนี้ด้วยนะครับก็จะมีความโดดเด่นในด้านของคนที่จะได้นะครับก็คือต้องโดดเด่นในด้านของการสร้างโอกาสลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาสามารถที่จะยกระดับคุณภาพการศึกษาสามารถส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมแล้วก็มีความโดดเด่นด้านการผลิตและพัฒนาคนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและในเรื่องของการบริหารจัดการการศึกษาเชิงบูรณาการอันนี้คร่าวๆครับ
1: ครับก็เป็นเกณฑ์การคัดเลือกอย่างที่คุณอัศรีบอกคือเมื่อสักครู่เนี่ยคือไม่จำเป็นต้องเป็นคุณครูก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยเอาดีเจก็คือว่าแต่ละคนเนี่ยครูอาจเป็นองค์ประกอบหลักนะครับแต่คราวนี้เหมือนกับทางเจ้าหน้าที่ธุรการบริหารงานทั่วไปเนี่ยก็อยู่ในโรงเรียนเหมือนกันซึ่งถ้าออกไปนอกโรงเรียนชาวบ้านเขาจะเรียกว่าครูเหมือนกันเพราะอยู่ในโรงเรียน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ดังนั้นก็คือร่วมกันดูแลเด็กนักเรียนนะครับอันนั้นก็คือเสมาพักเสมาก็คือสัญลักษณ์ของกระทรวงศึกษาธิการนั่นเองครับ
1: ค่ะคุณอัศรีพอจะยกตัวอย่างให้ฟังได้ไหมคะว่าคนที่ได้รับรางวัลนี้เนี่ยมีคุณอุปการในการศึกษายังไงบ้างหรือว่ามีเขามีการลงพื้นที่ไปดูแลเด็กๆหรือว่าช่วยเหลือเด็กๆในด้านไหนบ้างคะ
0: ครับประเด็นในจังหวัดชายแดนภาคใต้หนึ่งเรื่องความยากจน ปัตตานียะลานราธิวาสเราอยู่ในเขาเรียกว่าอะไรเป็นจั่วหัวของพีระมิดด้านบนเลยนะว่ามันคือความยากจนแล้วก็เคยได้ยินไหมครับที่บอกว่านอกจากครูแล้วพันโรงเนี่ยอาจจะมีความใกล้ชิดกับเด็กนักเรียนมากกว่าคุณครูบางท่านเพราะว่าจะต้องร่วมกันดูแลเด็กนักเรียนในบริบทของจังหวัดชายแดนภาคใต้นอกเหนือจากการที่ว่าเราจะต้องถ้าในพื้นที่อื่นๆคือเดินทางไปเรียนไปโรงเรียนปกตินั่งรถติดแต่ที่นี่เราจะต้องมีการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยในรอบรั้วโรงเรียนอันนี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งดังนั้นคือถ้าการทันโรงครูธุรการครูพละครูแนแนวหรืออะไรใดๆมีความสำคัญในเรื่องที่จะทำให้หนึ่งนักเรียนปลอดภัยสองนักเรียนสามารถที่จะพูดภาษาไทยได้เพิ่มมากขึ้นเพราะว่าเด็กที่นี่พูดภาษามลายูตั้งแต่เกิดนะฮะอันนี้คือหลักใหญ่เลยซึ่งเป็นเรื่องของความโดดเด่นแล้วก็สคจจตเนี่ยมุ่งเน้นในเรื่องที่เราไม่ได้บอกว่าไม่ให้คุณพูดภาษามลายูไม่ใช่แต่เราจะทำให้คุณมีโอกาสที่จะได้ไปต่อนอกจังหวัดชายแดนภาคใต้ไปเรียนเชียงใหม่พิษณุโลกเชียงรายไปกรุงเทพมหานครด้วยการสามารถพูดภาษาไทยในระดับที่ดีเป็นการเปิดโอกาสให้กับน้องๆนักเรียนนักศึกษา
1: ก็เป็นรางวัลนะคะที่มอบให้กับผู้ที่มีคุณูปการในเรื่องของการช่วยเหลือการศึกษานะคะรางวัลเสมาพักรักชายแดนใต้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะพันโทอัศรีอัศมาแอร์ผู้สื่อข่าวสวทปัตตานีที่มาร่วมพูดคุยกับทางรายการนะคะขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: ขอบพระคุณและสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นอีกหนึ่งรางวัลที่ต้องบอกว่าเป็นการให้กำลังใจเนาะเหมือนเป็นแรงบันดาลใจหรือว่าแรงขับเคลื่อนให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับพื้นที่นะคะเพราะว่าอย่างที่คุณอัศรีบอกว่าในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยก็มีปัญหาหลายอย่าง
2: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความการศึกษาด้วยเรื่องของการความยากจนด้วยความปลอดภัยด้วยหลายอย่างนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องสมควรแหละที่จะต้องได้รับการยกย่องเชิดชูนะครับที่เป็นผู้เสียสละแล้วก็ทุ่มเทให้กับคนในพื้นที่นะครับ
1: ค่ะก่อนจะจากกันไปทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยละกันนะคะมีหลากหลายท่านทักทายกันมานะคะสวัสดีพี่อเนกพริกไทยนะคะส่งสติกเกอร์มาให้นะคะคุณอรวรรณบอกสวัสดีค่ะคุณของขวัญตะวันและคุณยายขวัญล่านะคะบอกสวัสดีหนุ่มอัดและสิ่งแวดล้อมนะคะน้องบัวศาลานะคะ32องศานะคะคนพะเยาอยู่โคราชนะคะส่งสติกเกอร์มาให้น่ารักน่ารักนะคะก็มาทักทายกันนะคะนมัสการพระรุ่งขติยะด้วยสวัสดีคุณพี่อัชราด้วยนะคะมาทักทายกันนะคะน่าจะมีคอมเมนต์มากกว่านี้นะแต่ว่ามันลั่นไปเนาะอาจจะไม่เห็นก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาสวัสดีทักทายกันนะคะอาจจะมีบางวันที่เราได้พูดคุยกับคุณผู้ฟังว่างบางวันอาจจะไม่ได้มีเวลาพูดคุยกันนะคะแต่ก็อยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้รับประเด็นข่าวสารดีๆนะแล้วก็กิจกรรมดีๆในหลายๆพื้นที่นะคะอย่างที่วันนี้เนาะก็มีเรื่องของ IMFที่บ้านเราเป็นเจ้าภาพนะคะก็เตรียมตัวเตรียมความพร้อมกันในหน่วยงานเขาก็เตรียมความพร้อมนะคะแล้วก็รวมไปถึงที่บ้านคุณอัตพรด้วยนะคะที่สุราษฎร์ธานีนะ
2: หลายเรื่องเลยว่าจะเป็นเรื่องของน้ำนะแล้วก็เรื่องของประเพณีสำคัญประจำปีของเรา
1: ช่วงนี้ติดตามด้วยนะพยากรณ์อากาศฝนจะตกหนักเนาะจะหนักมากนะคะช่วง23ถึง27นี้ใช่ไหมคะที่จะต้องเฝ้าระวังกันเนาะ
2: ก็คือวันที่23กันยายนนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้โพสต์นะภาพเตือนพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากพร้อมระบุข้อความด้วยนะครับว่าพื้นที่เสี่ยงสูงเนี่ยให้เฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากวันที่23กันยายนนะครับก็ภาคตะวันออกรวมทั้งกรุงเทพมหานครนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนตกหนักบางแห่งครับ
1: ค่ะพื้นที่เสี่ยงสูงนะคะมีหลายจังหวัดด้วยกันนะคะสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแล้วก็แน่นอนกรุงเทพบ้านเราก็ไม่รอดนะคะ
2: เตรียมตัวกันให้ดีเลย
1: ปริมณฑลด้วยนะใครเตรียมกลับบ้านวันนี้พกร่มพกเสื้อกันฝนด้วยวางแผนการจราจรด้วยนะคะเอาละค่ะและนี่คือทั้งหมดของหมุนตามวันวันนี้นะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะดิฉันปณิศราพันธ์แก้วค่ะ
2: ผมมัทพรปันกลัดครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่30การสนทนาธรรมตามกาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีจ ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
4: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 น.เป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
5: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
6: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
5: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
6: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
5: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
6: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
7: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
8: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ
9: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
10: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับชลธรจันยาครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครรับมือสถานการณ์อุทกภัยตลอดสัปดาห์นี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
11: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
12: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
13: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
14: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
15: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
14: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
16: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
10: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์นี้
17: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนโดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัด ทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยง

ที่เคยเกิดน้ำท่วมและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้า

0: รองรับผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยจุฑามาตรรักษาพันธุ์รายงาน
1: กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักแยกการบริหารจัดการน้ำฝนและน้ำเหนือพร้อมเฝ้าระวังแนวป้องกันริมน้ำเจ้าพระยานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าได้ลงพื้นที่สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเน้นการบริหารจัดการน้ำสองส่วนได้แก่การบริหารจัดการน้ำฝนที่ตกในพื้นที่กรุงเทพมหานครผ่านระบบสูบน้ำและระบบระบายน้ำหลักพร้อมกำชับฝ่ายรักษาความสะอาดเร่งจัดเก็บขยะบริเวณช่องรับน้ำและฝาท่อระบายน้ำเพื่อเปิดทางน้ำไหลและบริหารจัดการน้ำเหนือซึ่งปัจจุบันมีน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังอยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้แต่ได้เฝ้าระวังแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาความยาว88กิโลเมตรสถานีสูบน้ำ96แห่งจัดเรียงกระสอบทรายและส่งเจ้าหน้าที่เข้าประจำจุดเสี่ยงบริเวณจุดฟันหลอและช่องเปิดท่าเรือรวม51จุดแล้วขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำได้เร่งพร่องระดับน้ำในคลอง 1,980 คลองและเตรียมความพร้อมพื้นที่แก้มลิงระบบสถานีสูบน้ำและหน่วยเคลื่อนที่เร็วเพื่อเข้าแก้ปัญหาน้ำท่วมขังอย่างทันท่วงทีสถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลให้เกิดน้ำหลากจากห้วยขุนแก้วจังหวัดอุทัยธานีไหลเข้าท่วมนาข้าวในพื้นที่อำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทหลายพันไร่
2: จากสถานการณ์ฝนตกหนักทางด้านตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาส่งผลทำให้ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับสูงขึ้นขณะเดียวกันปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำห้วยขุนแก้วในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีได้ไหลหลากลงสู่คลองกระทงตำบลหนองบัวอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทก่อนจะระบายลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีนส่งผลให้เกิดมวลน้ำเอ่อล้นและทะลักเข้าท่วมพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรที่กำลังอยู่ในช่วงตั้งท้องได้รับความเสียหายเป็นบริเวณกว้างกว่าหลายพันไร่โดยจุดที่น้ำทะลักเข้าท่วมแปลงนาแบ่งเป็น2จุดหลักได้แก่จุดแรกคันคลองกั้นน้ำของลำน้ำห้วยขุนแก้วที่เพิ่งสร้างเสร็จได้พังทลายลงทำให้น้ำทะลักเข้าท่วมอย่างรวดเร็วและจุดที่2ปริมาณน้ำในลำน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเอ่อล้นคันกั้นน้ำเข้าท่วมนาข้าวซ้ำซ้อนสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวสร้างความเดือดร้อนอย่างหนักให้กับเกษตรกรถูกกระแสน้ำท่วมมิดต้นจนได้รับความเสียหายทั้งหมดจากภัยธรรมชาติในครั้งนี้ณัฐพรหยุดย้อยสปทชัยนาทรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
5: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 16:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองกำลังปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอพรเจริญอำเภอเซกาจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีบุญเรืองจังหวัดหนองบัวลำภูอำเภอด่านซ้ายอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอหนองหินอำเภอภูกระดึงจังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอพักดีชุมพลอำเภอหนองบัวระเวอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเทพสถิตอำเภอทรัพย์ใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอภูผาม่านอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอภูเวียงอำเภออุบลรัตน์อำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมอำเภอหล่มสักอำเภอวังโป่งอำเภอหนองไผ่อำเภอน้ำหนาวอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอศรีขอรภูมิอำเภอปราสาทอำเภอกาบเชิงอำเภอรัตนบุรีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์อำเภอเทพรักษ์อำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาอำเภอละหันทรายจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอชัยบุรีอำเภอกระแสงอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่อำเภอฉวางอำเภอลานสกาอำเภอช้างกลางอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอนายงอำเภอกันตังจังหวัดตรังอำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ด้านตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตอำเภอท่า

อำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนเรดาร์และดาวเทียมกรมอุตุนิยมวิทยาตรวจพบกลุ่มฝนเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกนครปฐมปทุมธานีชลบุรีกลุ่มฝนเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงใต้เข้าปกคลุมบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีหลังจากนั้นเวลา 16:30 นถึง 17:00 นพบกลุ่มฝนบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครนายกกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีชลบุรีคาดว่าปกคลุมประมาณ1ชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: 92.5 อาสาช่วยประชาชนหลากหลายเรื่องราวทุกปัญหามีทางออก FM 92.5 MHz ทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4 โมงเย็น FM 92.5 MHz โดยออนอุมาเกษตรพืชผลเก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนผ่อนหนักให้เป็นเบาช่วงบ้านบรรเทาทุกข
1: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ92.5อาสาช่วยประชาชนปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลมาแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามฟังรายการของเราอยู่ทาง FM 92.5เมกะเฮิร์ตซ์แล้วก็ AM 891กิโลเฮิร์ตซ์นะคะ Facebook Live ก็มีนะคะก็ฟังกันชมกันผ่านทางสถานี Facebook Live ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้เลยมีปัญหามีคำถามก็บอกมานะคะแล้วเดี๋ยวพวกจะพยายามหาคำตอบมาให้ได้นะคะทางจดหมายไปรษณียบัตรก็ยังส่งกันเข้ามาได้นะคะส่งมาที่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเลขที่236อาคาร2ถนนวิทยุสถานีของเรานะฮะตั้งอยู่ที่ถนนวิภาวดีรังสิตเขตดินแดงกรุงเทพ10400ค่ะเจ้าหน้าที่ของเรานะฮะวันนี้นำโดยหัวหน้าจุ๋มจิรพรแว่นประชาน้องนิกณพชาพิชาพัทรวิทย์เจ้าหน้าที่เทคนิคสุดหล่อพี่ทุนชัยคำรอดนะฮะก็รอรับสายอยู่ทางหมายเลขโทรศัพท์0817159551 0817159552และ0817159553นะคะเบอร์มือถือ3หมายเลขนี้โทรได้ตลอดเลยหรือว่าจะโทรเข้ามาที่เบอร์ห้องส่งก็ได้ค่ะ0227697117และ0227697221ค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องที่เราเป็นห่วงกันมากก็คือเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเรามีสายนะฮะของทางท่านโฆษกกระทรวงแรงงานคุณพิพัชชัยไพบูลย์ค่ะจะได้ร่วมพูดคุยกันนะฮะว่าได้เตรียมช่วยเหลือพี่น้องแรงงานนะฮะในพื้นที่พังงายังไงกันบ้างสวัสดีค่ะท่านโฆษกพิพัชชัยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีครับพี่ครับ
1: ครับ
2: เมื่อวานโทษทีพอดีม
1: ีภารกิจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรียนถามท่านโฆษกพิพัชชัยถามพี่ป้อมนะฮะต้องขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังในท่านโฆษกชื่อเล่นชื่อพี่ป้อมนะตอนนี้ที่พังงาเนี่ยกระทรวงแรงงานเราลงไปช่วยเหลือพี่น้องแรงงานยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ที่สถานการณ์พังงาน้ำท่วมเนี่ยเข้าสู่ภาวะปกติแล้วพี
1: ่ค่ะ
2: แล้วก็ให้ทางแรงงานจังหวัด5เสือของแรงงานจังหวัดกรมนาฝีมือแรงงานเนี่ยเข้าสำรวจพื้นที
1: ่ค่ะ
2: แล้วเนี่ยนะครับตอนนี้มีผู้ที่ประสบภัยที่อำเภอกระปง
1: ค
2: ่
1: ะ
2: กุระบุรีกุระบุรีเนี่ยประสบภัย47หลังคาเรือนตะกัวป่าเนี่ย 1,190 แล้วก็ที่กระปงเนี่ย27หลังคาเรือน
1: ค่ะ
2: ส่วนการช่วยเหลือตอนนี้เราเข้าสำรวจก็คือ63ครัวเรือนเนี่ยต้องการให้เราเข้าไปช่วยซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าคือไฟฟ้าที่ใช้ภายในบ้านเนี่ยมีปัญหาเพราะน้ำท่วมเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นปลั๊กไฟไม่ว่าจะเป็นสายไฟเข้าไปตรวจเช็คเนี่ยตอนนี้แจ้งความจำนงไว้แล้วประมาณ63ครัวเรือนแล้วก็วันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของเราก็จะสำรวจความต้องการของพี่น้องผู้ประสบภัยเนี่ยผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องแล้วก็วันที่24พรุ่งนี้จะสามารถเข้าเริ่มปรับเปลี่ยนแล้วซ่อมให้ได้ครับ
1: นี่คือแนวทางนะฮะที่เราเตรียมการดำเนินการในโครงการช่วยเหลือแต่ทั้งนี้เรามีช่องทางที่จะให้พี่น้องแรงงานในพื้นที่จังหวัดพังงาหากแม้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติมหรือว่าตกหล่นตรงไหนเนี่ยสามารถติดต่อเราได้ช่องทางไหนครับพี่ป้อมท่านโฆษกคะ
2: ในขณะที่ออกไปสำรวจพื้นที่นะครับเราจะไปพร้อมกันทั้ง5เสือ
1: ค่ะ
2: เสือก็คือเช่นว่าใครต้องการที่จะมีความต้องการประสงค์จะทำงานก็ในขณะนั้นเนี่ยตัวแทนจากจัดหางานเราก็ไปด้วยแจ้งความจำนงได้เลยว่างานประเภทใดอะไรเราก็จะดูให้ว่าใกล้ที่ใกล้ๆเนี่ยมีบริษัทไหนบ้างที่รับหรือบางคนเนี่ยมีเรื่องของสวัสดิการด้านของประกันสังคมถ้ามีสวัสดิการด้านประกันสังคมที่เราสามารถที่จะบริการจัดการให้ได้เลยเราก็ทำให้ได้เลยครับเช่นกรณียกตัวอย่างเหมือนกับกรณีที่จังหวัดน่านเช่นผู้ประกันสังคมเดิมและเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วไม่สามารถหนีได้ทันแล้วก็เสียชีวิตอันนั้นเราก็อนุมัติเรื่องเงินได้เลยอันนี้กรณีนี้ก็เช่นกันครับมีปัญหาด้านใดในด้าน5เสือรายงานของกระทรวงแรงงานเนี่ยเราไปพร้อมกันอยู่แล้วครับ
1: ค่ะก็ติดต่อกันได้เลยนะฮะ
2: ติดต่อกันได้เลยหน้างานตรงนั้นที่บ้านของท่านได้เลย
1: ค่ะแล้วในกรณีนี้นะฮะนี่เกิดที่พังงาแต่ว่าเราก็ไว้ใจไม่ได้นะคุณผู้ฟังในจังหวัดอื่นๆพื้นที่ภาคใต้เนี่ยนะเพชรบุรีประจวบระนองชุมพรไปเลยนะฮะฝั่งนี้เลยเราเตรียมการยังไงบ้างไหมฮะท่านพี่พัชชัยคะ
2: ในส่วนของกระทรวงแรงงานเนี่ยต้องเรียนกันตรงไปตรงมานะครับผมเองเนี่ยเคยอยู่เป็นโฆษกกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมันจะง่ายกว่าของกระทรวงแรงงานก็คือว่าถ้ากระทรวงมหาดไทยเขาจะมีงบเร่งด่วนจะมีกองป้องกันสาธารณภัยที่จะสามารถอนุมัติในการดูแลพี่น้องประชาชนในด้านนี้เลยโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงแรงงานในส่วนนี้มันไม่มีเมื่อมันไม่มีเสร็จเนี่ยมันต้องแก้ปัญหากันเฉพาะหน้างานบางครั้งบางทีในการอุปกรณ์ในการที่จะมาช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยเราก็ต้องเร่งหาช่วยเหลือกันตัวเองแล้วก็ต้องไปขอรับการสนับสนุนจริงๆเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้มาตลอดนะครับถ้าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้ามันมีงบกองกลางตรงไหนก็ได้ที่สามารถให้ทางแรงงานเราเข้าไปบริหารจัดการเนี่ยซึ่งผมว่าตรงนี้จะเป็นบทเรียนบทหนึ่งที่เราจะต้องมานั่งคุยกันว่าหลังจากน้ำลดเนี่ยสิ่งที่จะต้องทำปภ.เข้าไปช่วยเหลือในเบื้องต้นแต่สิ่งที่จะต้องทำต่อมานั้นก็คือเรื่องของการไปช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนหลังน้ำลดที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราเนี่ยจะต้องเข้าไปเช่นเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าบางเรื่องช่างบางเรื่องค่าอะไรประมาณนี้ครับมันต้องคุยกันเป็นสาระระบบเป็นอีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเรื่องนี้ไฟเราต้องบอกว่าน้ำท่วมมันท่วมทุกปีเมื่อท่วมทุกปีมันก็ต้องช่วยเหลือกันอย่างนี้ทุกปีถ้าเป็นอำนาจของผู้ว่าเนี่ยนะผู้ว่าก็สามารถอนุมัติได้ในวงเงินสามล้านสี่ล้านห้าล้านก็สามารถอนุมัติได้แต่ว่าสิ่งที่มันติดขัดนิดหน่อยของกระทรวงแรงงานเนี่ยเราไม่มีตรงนั้นครับ
1: อ๋อฉะนั้นก็ต้องใช้ทรัพยากรเท่าที่เรามี
2: ถ้าตรงไหนที่มันเป็นงานจ้างงานเร่งด่วนจ้างงานเร่งด่วนก็เช่นว่าหลังจากน้ำลดอย่างนี้ครับหลังจากน้ำลดเนี่ยคำว่าจ้างงานเร่งด่วนเราก็จ้างคนในพื้นที่เนี่ยมาทำความสะอาดพื้นมาทำความสะอาดลานว่าที่เป็นที่สาธารณะทำความสะอาดถนนอันนี้งบเร่งด่วนเนี่ยเราก็อนุมัติงบได้ไม่มากเราก็จ้างคนได้ไม่เยอะประมาณนี้แต่เราก็จะพยายามดูแล้วก็ทำให้เต็มที่ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้ไปด้วยกันนะฮะใครมีปัญหาก็ติดต่อค่ะ
2: ถ้าสมมติเขามีปัญหาเรื่องตกงานอะไรอย่างเงี้ยเราห้าเสือเราไปอยู่แล้วมีปัญหาสวัสดิการอะไรอย่างไรเนี่ยบอกได้เลยบอกหน้างานได้เลยหรือถ้ามีปัญหาติดต่อโดยตรงได้เลยได
1: ้ครับชัดเจนแล้วเดี๋ยวมีอะไรทางในการรับเรื่องมาก็จะรีบส่งต่อท่านโฆษกพิพัฒน์ชัยพี่ป้อมเลยนะฮะ
2: นะครับแล้วช่วงนี้ก็ฝากไปถึงพี่น้องทุกท่านนะครับว่าดูหน่อยเหมือนกรมอุตุตอนนี้เขาเตือนเหมือนเมื่อวานที่สมุทรสาครก็น้ำท่วมหนัก
1: ใช่
2: พอน้ำท่วมหนักมันไหลมาแล้วมันก็ผ่านไปเนี่ยบางทีเราก็ต้องดูตรงนั้นถ้ามันมีปัญหาว่าน้ำท่วมแล้วค้างแล้วเกิดปัญหาที่กระทรวงแรงงานสามารถส่งคนของกระทรวงเข้าไปดูแลได้หรือว่าช่วยบำบัดอะไรยังไงได้ก็เรายินดีทุกที่ครับติดต่อหน่วยงานของกระทรวงแรงงานได้ทุกที่ครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะท่านโฆษกพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ขอบพระคุณค
2: ่
1: ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: ครับสวัสดีคร
1: ับ ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังเดินหน้าช่วยเหลือกันต่อนะฮะใครมีปัญหาทุกร้อนเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมนะจะจังหวัดไหนก็ติดต่อมาเถอะนะฮะเดี๋ยวเราเป็นสื่อกลางประสานงานให้ค่ะไปที่สายคุณจำรัดขอความช่วยเหลือให้กับ2แม่ลูกข้างบ้านเนื่องจากมีปัญหาค่ะโอ้เป็นปัญหาครอบครัวด้วยนะเด็กไม่ได้เรียนหนังสือนะฮะอยู่ที่หมู่12ตำบลวังเพิงอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลบบุรีอุ้ยอุ้ยไม่ได้แล้วนะฮะเรื่องนี้สำคัญเดี๋ยวเรามีสายของคุณจำรัดมาแล้วนะฮะสวัสดีค่ะคุณจำรัดคะ
3: สวัสดีครับคุณอนุมาครับ
1: จ้าสวัสดีจ้าเรื่องเป็นยังไงปุ๊กปุ๊กขออนุญาตจ้าร
3: ู้จักคุณอนุมามาได้มี10-20ปีแล้ว
1: โอ้ค่ะ
3: ตั้งแต่โทรศัพท์โทรทัศน์แล้ว
1: ค่ะหลายปีมากเลยเนาะจ้าปุ๊กจ้าปุ๊กจ้า
3: ค่ะว่าครับผม
1: จ้าลุงจำหลัดอย่างนี้เดี๋ยวปุ๊กถามแล้วลุงจำหลัดตอบปุ๊กนิดนึงนะจ๊ะพื้นที่ที่คุณลุงจำหลัดอยู่ก็คืออำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีเนาะเนาะแล้วที่บอกว่าเด็กข้างบ้านน่ะนะที่พ่อแม่เขามีปัญหาครอบครัวกันเนี่ยเด็กไม่ได้เรียนหนังสือเนี่ยเด็กอายุเท่าไหร่จ๊ะ
3: อ๋อเล็กอายุ7ขวบอยู่ป.2ครับ
1: อ๋อหมายถึงว่าตอนปกติเนี่ยตอนที่เขายังไม่พ่อแม่ไม่ทะเลาะกันเด็กก็ไปเรียนหนังสืออยู่ใช่ไหมจ๊ะ
3: มันเรียนป.1แล้วออกมาแล้วไม่ได้เรียนพอดีคุณลุงมาเจอ
1: จ้ะ
3: ไม่ได้เรียนหนังสือก็เลยไปขอกับคุณครูเขาเนาะ
1: จ้ะ
3: คุณครูชั้นเรียนเขาอะ
1: จ้ะ
3: ว่ามาเจอเด็กแล้วว่าจะทำไงก็เลยพากับครูกับคุณจำรัดเนี่ยมารับเอาตัวตอนนี้ได้เรียนอยู่และเพิ่งจะรับโรงเรียนกลับขึ้นมาเนี่ยครับ
1: ไม่ถึงว่าตอนนี้เด็กได้เรียนหนังสือเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
3: เรียนแล้ว
1: โอ้ดีใจด้วย
3: ลุงจำรัดเป็นคนดูแลและเป็นคนรับทั้งหมดให
1: ้ไม่ถึงรับในที่นี้คือดูแล
3: รับทั้งเรียนรับทั้งค่าเทอมค่าเทียมค่าอะไรถ้าครูมีปัญหาให้ครูโทรมาหาลุงจำรัด
1: อ๋อแล้วตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนตอนนี้เด็กอยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: นี่ตอนนี้เพิ่งขึ้นมาถึงบนบ้านเพิ่งจะเรียนคุยกับคุณแม่เขาไหม
1: แม่เขาก็ได้มาคุยกับคุณแม่นิดนึง
3: คุยกับคุณแม่ครับ
1: แม่เขาชื่ออะไรจ๊ะลุงจำรัดแม่เขาชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อพรทิพย์ครับ
1: แม่พรทิพย์คะสวัสดีค่ะ
3: ครับกำลังเดินมาถึง
1: อ๋อจ้ะจ้ะ
3: ไอ้คุยครับ
1: ได้
3: คุณหมอแป๊บนึงครับผม
1: ปุ๊กอยู่ตรงนี้
4: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะแม่พรทิพย์นะ
4: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าตอนแรกลูกชายหยุดเรียนชั่วคราวใช่ไหมจ๊ะ
4: ใช่ใช่ค่ะ
1: ตอนอยู่ป.1ตอนนี้คือเด็กได้กลับเข้ามาสู่การเรียนปกติหรือยังจ๊ะ
4: อ๋อกลับมาเรียนปกติแล้วค่ะ
1: อืมค่ะโดยได้รับการช่วยเหลือจากลุงจำหลัดนี้เลยใช่ไหมจ๊ะ
4: ค่ะ
1: แล้วในการช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยโดยปกติเด็กเขาจะต้องได้เรียนหนังสืออยู่แล้วนะตามกฎหมายขั้นพื้นฐาน12ปีตรงนี้นะฮะเป็นการศึกษาภาคบังคับนะคะตัวน้องเขาไปเรียนก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเยอะถูกไหมฮะเพราะค่าเรียนค่าใช้จ่ายอะไรเนี่ยหลวงก็ให้อยู่แล้วเนา
4: ะ
1: แล้วคุณแม่ต้องการความช่วยเหลืออะไรเพิ่มเติมยังไงบ้าง
4: ไม่ถือว่าเป็นไม่ถือว่าเป็นอันนี้อยากจะช่วยเหลือหน่อยค่ะอยากจะให้ช่วยเหลือหน่อยค่ะ
1: ไหนแม่บอกมาสิอยากให้ช่วยเหลือยังไง
4: ไม่ได้บอกว่าเป็นรถแม่เป็นรถเนี่ยก็ไม่ใช่รถหนูเองค่ะแต่เขาเป็นเงินไม่เป็นเงินหนูส่ง
1: แม่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอะไรแม่พรทิพย์ช้าๆก่อนพูดช้า
4: ๆอ๋อมันเกี่ยวกับว่าเงินหนูเนี่ยตอนที่ว่าเงินหนูที่ประชารัฐเนี่ยหนูก็ไม่เคยได้ใช้เลยค่ะ
1: เพราะว่าม
4: ันไปอยู่กับแฟนคนนี้ก็ไม่เคยได้ใช้เพราะเขาเอาไปใช้นี่เสพยาบ้าเอาไปปนเปผู้หญิงมั้งค่ะแล้วก็เอาไปทำนู่นทำนี่มั้งค่ะ
1: แล้วตอนนี้ปัญหาก็คือว่า
4: ก็อยากได้ช่วยเหลือนะคะว่าน้องเนี่ยเขาไม่ถูกเขาก็ต้องการไม่ได้หรอต้องการแบบว่าเหมือนให้เขาอยู่สบายค่ะ
1: ทุกวันนี้เด็กอยู่กับใครจ๊ะแม่พรทิพย
4: ์อยู่กับแม่อยู่กับหนูค
1: ่
4: ะ
1: เด็กอยู่กับแม่นะลูกก็อยู่กับเราเนี่ยแล้วเราทำงานอะไรจ๊ะ
4: อ๋อไม่ได้ทำค่ะไม่ได้ว่าทำก็ไปรับจ้างทั่วไปนี่ค่ะ
1: แม่อายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
4: ก็ถ้าเข้าปัญญาเพศอายุ25 26แล้วค่ะจะเข้า27แล้วค
1: ่
4: ะ
1: จะเข้า27นะทีมงานหลังไมค์ขอสายจัดหางานจังหวัดลพบุรีหน่อยนะจ๊ะแล้วแม่เรียนจบอะไรมาจ๊ะ
4: อ๋อเรียนจบ
1: ม
4: เฮ้ยปปไม่ปมาค่ะ
1: เอาปอะไรป1ป2ป3ป4ป5ป6อ่ะบอกมาเลย
4: ป6ค
1: ่
4: ะ
1: ป6อ่านออกเขียนได้ถูกต้องไหม
4: อ๋อเขียนไม่ได้ค่ะแตะโป้อย่างเดียว
1: เขียนไม่ได้แปะโป้งอย่างเดียวดีมากไม่เป็นไรนะแล้วแม่ทำงานอะไรมาบ้างมีประสบการณ์มีความสามารถเรื่องอะไรแม่
4: ก็ดูแลก่อนนี้ทำงานดูแลคนแก่ค่ะ
1: โอ้เหรอทีมงานหลังไมค์จ้าต่อสายท่านโฆษกกระทรวงแรงงานเมื่อตะกี้นี้เข้ามาทันไหมพี่พิพัชชัยพี่ป้อมน่ะถ้าทันเข้ามาเลยแสดงว่าตอนนี้ถ้าเป็นไปได้แม่อยากหางานทำถูกไหมจะได้มีเงินเลี้ยงลูกจะได้เลี้ยงตัวเองนะ
4: ใช่ค่ะอยากหางานทำมีงานแบบว่างานสุจริตทำค่ะบอกว่างานพวก
1: แน่นอนมันต้องทำงานสุจริตอยู่แล้วถ้าไม่สุจริตพี่ไม่กล้าแนะนำเหมือนกันพี่ก็กลัวตำรวจจับเดี๋ยวก่อนพรทิพย์บอกพี่ก่อน
4: หนูก็รอเล่นกับพี่เฉยค
1: ่
4: ะ
1: ไม่เป็นไรแม่พี่กลัวพี่ไม่พาเธอไปขายยาบ้าหรอกพี่ไม่กล้าหรอกนะพรทิพย์บอกพี่ก่อนนอกจากเคยทำงานอาชีพดูแลคนแก่แล้วพรทิพย์เคยทำอะไรเป็นเคยทำอะไรมาบ้างบอกพี่หน่อย
4: ก็ทำงานเลี้ยงเด็กน้อยค
1: ่
4: ะ
1: รับเลี้ยงเด็กน้อยดูแลคนแก่ล้างจานได้ไหมล้างจานซักผ้ารีดผ้าสู้ไหม
4: ได้ค่ะล้างจานได้ค
1: ่
4: ะ
1: งาน
4: ผ้าซักผ้าได้ค่ะแต่รีดผ้านี่หนูไม่เคยทำแล้วค่ะ
1: อ๋องานบ้านพอได้ยกเว้นรีดผ้านะแล้วพวกงาน ร้านอาหารอะไรเงี้ยเสิร์ฟทำกับข้าวหรือว่าล้างจานอย่างนี้สู้ไม่สู้พอเป็นไหม
4: ไม่พวกล้างจานนะไหวค่ะทนไหวนะคะ
1: แต่ทำกับข้าวไม่เป็น
4: พวกอะไรค่ะ
1: ทำกับข้าวได้ไหม
4: ทำกับข้าวนี่ผมไม่เคยทำกับข้าวไม่เคยเปิดร้านอาหารค่ะ
1: อ๋อแล้วทำกินเองเป็นไหม
4: ทำได้ค่ะทำกินเองได
1: ้ไปเป็นลูกมือเขาแต่ไม่ใช่เป็นตัวพ่อครัวแม่ครัวเนาะแล้วมีความสามารถด้านไหนอีกทำสวนได้ไหมทำสวนได้ไหม
4: ทำได้ค่ะทำสวนได้
1: นะปลูกต้นไม้เป็นตัดหญ้าเป็นอะไรงี้ขุดดินอะไรพรวนดินเป็นไหม
4: เป็นค่ะเพราะขุดดินนี่ไม่เคยขุดเลยค่ะ
1: ไม่เคยขุดก็ไปฝึกอะไรไม่เป็นต้องหัดทำนะถ้ามันจะหาเงินให้เราได้ก็ไปลองหัดสักตั้งหนึ่งบอกเขาว่าหนูไม่ทำไม่เป็นแต่หนูพร้อมฝึก
4: เขาพาไปรับจ้างขุดมันถอนมันค่ะ
1: แล้วได้ทำเป็นไหม
4: ทำพอทำได้อยู่ค่ะ
1: เห็นไหมคุณผู้ฟังมันไม่มีใครทำอะไรเป็นตั้งแต่เกิดใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องลุงป้านะเกิดมาใครจะถอนหญ้าเป็นมันก็มาเป็นตอนโตด้วยกันทั้งนั้นถูกไหมจ๊ะ
4: ใช่ใช่
1: จากนั้นไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้ถ้าเราคิดจะทำนะเราก็ต้องลงมือทำฝึกหัดไปนะเอาละพี่ปุ๊กเกิดมาก็พูดเป็นพิธีกรไม่ได้นี่เนี่ยเกิดมาก็จัดรายการวิทยุไม่เป็นนะเนี่ยเคยหัดมาเรื่อยๆเนี่ยหัดมาตั้งแต่ตอนเป็นเด็กประถมมัธยมมหาลัยเป็นสาวก็เนี่ยพูดไปเรื่อยๆเนี่ยนะฮะเดี๋ยวในกรณีนี้เหมือนกันจำพรเพ็ญจ๋า
4: ค่ะ
1: พรทิพย์นะไม่ใช่พรเพ็ญเดี๋ยวจะพาเปลี่ยนชื่อซะละพรทิพย์เบื้องต้นทีมงานหลังไมค์ของเราติดต่อไปที่ท่านโฆษกกระทรวงแรงงานเนาะท่านพิพัฒน์ชัยไพบูลย์ท่านบอกว่าเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่กรมการจัดหางานโทรไปหานะแล้วเดี๋ยวเขาจะขอสัมภาษณ์ว่าเรามีความรู้ความสามารถยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะลองหางานที่เหมาะสมให้นะจ๊ะนะจ๊ะพรทิพย์นะนะ
4: ค่ะ
1: แล้วก็ถ้าเกิดพรทิพย์ได้งานทำแล้วส่งข่าวพี่ปุ๊กด้วยนะ
4: เดี๋ยวเพิ่งวางสายนะคะพี่เดี๋ยวลุงจำหลัก
1: เข้าใจ
4: ด้วยค่ะ
1: เข้าใจแต่พี่ปุ๊กจะบอกงี้นะพรทิพย์ถ้าเกิดมีโอกาสได้ทำงานอะไรทำให้เต็มที่น
4: ะ
1: ขยันอดทนทำให้ละเอียดทำให้ดีที่สุดเลยนะพรทิพย์นะ
4: ค่ะ
1: นะเอาลุงจำหลักมาคุยกับพี่ปุ๊กต่อ
4: ค่ะ
1: ได้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีจ้า
5: ครับผมสวัสดีครับ
1: จ้าไม่ต้องห่วงลุงจำหลัดเดี๋ยวเรื่องงานของน้องพรทิพย์ทางรายการเราจะประสานงานให้นะจ้า
5: โอเคครับผมขอบคุณมากพอดี
1: จ้าน
5: ี่เพิ่งไปรับหลานรับแม่เขามาจากโรงเรียนถึงพอดี
1: ดีแล้วดีแล
5: ้วได้จังหวะพอดีอยู่กับเขา
1: ดีดีมากดีมาก
5: มันยังมีอีกหลายเคสอยู่ก็นอนมา
1: บ้าโอ้ได้เลย
5: นะเขามานั่งคุยกับลุงว่าไม่หลังกระสีรั่วมั่งมีลูกเต้าไม่ส่งไม่เสียไม่ดูแลด้วยอะไรพอดีไม่ได้จดชื่อจดที่อยู่เขาไว้
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไร
5: เดี๋ยวเขาไปติดต่อใหม่
1: จ้าจ้าได้ได้
5: ช่วยไปหลายเคสละคุณออนมาครับ
1: โอ้อนุโมทนาสาธุดีแล้วช่วยอะไรกันได้ก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะน้องไม่เหนือปากกว่าแรงแล้วก็ช่วยกัน
5: คุณถนอมอ่อนเกตโคนก็เคยขอเขาครั้งหนึ่งละ
1: จ้าดีละ
5: นั่นเราคนไร่ในไร่ไม่มีบัตรประชาชนอายุ30กว่า
1: จ้า
5: ก็เลยโทรไปหาคุณถนอม
1: จ้าจ้า
5: คุณถนอมตอนนี้ได้ละ
1: ดีแล้ว
5: ปีกว่าแล
1: ้
5: ว
1: โอ้ดีดีดีดีดีนี่แหละคุณผู้ฟังเราต้องร่วมด้วยช่วยกันเนาะปัญหาคนในสังคมนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่นะฮะในการช่วยแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแล้วสื่อมวลชนอย่างเราหรือพี่น้องประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถช่วยเหลือกันได้เนาะดีมากเลยอนุโมทนาบุญกับลุงจำหลัดด้วยนะ
5: ผมเป็นคนปทุมเนอะ
1: อ๋อคนปทุมอ้าวงั้นคนปทุมก็ต้องร้องเพลงเพราะดิอ้าวลุงจำหลัดพร้อมนะเดี๋ยวพวกจะให้ร้องเพลงให้ฟังนะพ่อแม่พี่น้องตั้งใจฟังนะจ๊ะ1 2 3
5: เรียกพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้กินขนม15,000ถ้าเรียกอารถมา 5,000 เรียกลุงเลิกกันไม่ให้สักพันแน่นอน
1: โอ้สุดยอดเลยแม่ลุงเรานี่ลุงจำหลัดสุดยอดเลยขอบคุณลุงจำหลัดมากๆเลยนะคะขอบพระคุณค่ะ
5: ผมถ้ามีก็เบอร์นี้เนี่ยมันอยู่คนละที่กัน
1: จ้าจ้าได้จ้าลุง
5: อยู่ไกลกันประมาณทักสามกิโลได้
1: จ้าจ้าได้ค่ะขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
5: ครับขอบคุณทางรายการทั้งหมดแล้วนะครับ
1: จ้ายินดีจ้าขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ โอ้ชื่นใจนะคะคุณผู้ฟังคะกับสิ่งที่เราเห็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคมของเราเนาะมาถึงบทกลอนเพราะๆสักบทกลอนหนึ่งแล้วกันนะคะคุณผู้ฟังคะพุกได้มาจากกลุ่มไลน์ที่เขาใช้ชื่อกลุ่มว่าจิตประพัฒน์อุดรจิตประพัฒน์สอนอุดรมีพี่ท่านหนึ่งเขาส่งโพสต์เข้ามาในกลุ่มไลน์เขาบอกว่าเป็นบทกลอนเป็นบทกลอนชื่อกลอนไว้กลอนยอดคนกลอนยอดคนมีเนื้อหาดังนี้นะคะนิ่งได้เมื่อถูกยั่วยุเย็นได้เมื่ออารมณ์เสียหนักแน่นเมื่อถูกตัดสินมีสติเมื่อถูกรุกรานไม่มีสิ่งใดที่เหนือกว่าผู้อื่นนอกจากการระงับยับยั้งชั่งใจตนเองมีสติเหนืออารมณ์นี่จะถือว่ากรเป๊ะไหมก็อาจจะไม่เชิงนะฮะก็อาจจะเป็นเหมือนลักษณะคำคมอย่างนั้นก็ว่าได้นะฮะก็พร้อมที่จะเล่าสู่กันฟังว่าอย่างนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันแป๊บเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะมาช่วยเหลือกันต่อค่ะ
6: เบาหวานความดันหัวใจอัลไซเมอร์สมองและข้อเสื่อมไม่ต้องรอให้สูงวัยอย่ารอให้โรคมาครบภัยเงียบที่คุณป้องกันได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และหลากหลายหลีกเลี่ยงอาหารรสหวานจัดเค็มจัดงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอรวมถึงดูแลสุขภาพใจให้เบิกบานและสดใสเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพกันนะครับ
7: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
6: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
7: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
6: หยุดอย่า กดอย่าโอน
7: ก่อนเชื่อเช็ค ก่อน
6: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
7: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
9: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
7: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
9: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: ยื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
10: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
11: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
0: เก้าสิบสองจุดห้าอาสาช่วยประชาชนทุกเรื่องราวทุกประเด็นที่เป็นภัยช่วงรู้ทันสารพันภัย
1: กลับเข้าสู่รายการ 92.5 อาสาช่วยประชาชนนะครับปุ๊กอรุบาเกษตรพืชผลยังอยู่กับคุณผู้ฟังทุกท่านทุกร้อนต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยจากน้ำท่วมก็แจ้งเข้ามาได้นะฮะถ้าหากต้องการความช่วยเหลือหรือจะเป็นเรื่องของการเป็นหนี้นอกระบบถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงนะฮะสาธารณูปโภคถนนหนทางไฟฟ้าประปาก็ดีนะฮะหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการ มีปัญหาเกี่ยวกับไปรับบริการภาครัฐเช่นบัตรทองประกันสังคมอย่างเงี้ยบอกกันได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เรื่องที่หลายๆคนห่วงใยกันมากก็คือในเรื่องของสถานการณ์น้ำนะคะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.ในฐานะโฆษกสธนช.นะฮะท่านไพฑูรย์เก่งการช่างพร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านรองไพฑูรย์ค่ะท่านรองเลขาไพฑูรย์ค่ะสวัสดีค่ะ
12: ครับสวัสดีครับผม
1: โอ้สถานการณ์
12: ครับ
1: ค่ะสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างครับท่านไพฑูรย์ครับตอนนี้ชาวบ้านก็ตั้งหลักกันใหญ่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็สถานการณ์น้ำเหนือน้ำท่วมด้วยค่ะท่านเชิญค่ะ
12: ครับปกติครับนี่เป็นเดือนกันยายนนะครับซึ่งเป็นเดือนที่มีฝนตกหนักที่สุดในประเทศเรานะครับผมแล้วก็ในส่วนของน้ำเหนือเนี่ยครับก็เนื่องจากสถานการณ์ฝนที่ตกหนักไม่ว่าจะเป็นพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์กำแพงเพชรนะครับหรือตัวไทยธานีแล้วก็ตัวนครสวรรค์นะครับก็ทำให้น้ำมาที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 1,800 กว่าแล้วก็รวมกับน้ำที่มาจากสแกกังด้วยประมาณ 2,000 กว่าก็ระบายท้ายเขื่อนวันนี้อยู่ที่ประมาณ 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ดูแล้วสถานการณ์แนวโน้มภายในสัปดาห์นี้นะครับปริมาณน้ำก็จะค่อยๆลดลงนะครับผมแล้วก็น่าจะสูงสุดประมาณ 1,800 นะครับผมลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีที่ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาส่วนประเด็นเรื่องของฝนที่ตกหนักนะครับต้องเรียนนะครับว่าก็ได้คุยกับทางหลายๆหน่วยแล้วนะครับก็วันละประมาณ100ถึง200มิลในแต่ละพื้นที่ตอนนี้ก็ในแต่ละพื้นที่ก็มีความเปราะบางของพื้นที่ที่แตกต่างกันนะครับก็อาจจะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังบ้างอย่างเช่นเมื่อวานที่สมุทรสาครอย่างเงี้ยครับผมก็เป็นที่ลุ่มต่ำฝนตกหนักเกือบร้อยมิลเนี่ยก็น้ำจะขังแบบนี้แต่ก็ใช้เวลาในการระบายครับผม
1: อืมค่ะสิ่งที่ท่านไพฑูรย์อยากจะฝากบอกพี่น้องประชาชนที่กังวลใจในเรื่องนี้ท่านอยากแนะนำยังไงบ้างครับท่านไพฑูรย์คะ
12: ครับก็ต้องเรียนนะครับว่าพื้นที่ที่เราอยู่เนี่ยถ้าเป็นพื้นที่ที่น้ำท่วมขังเป็นประจำเมื่อฝนตกหนักเช่นเราอยู่ที่พัทยานะครับถ้าฝนตกหนักเนี่ยเราก็ต้องไม่ไปอยู่ในจุดที่เสี่ยงนะครับยกของขึ้นที่สูงนะครับหรือแม้ทั้งอยู่ที่โซนพื้นที่นครปฐมอย่างเงี้ยครับหรือสมุทรสาครหรือสมุทรปราการเนี่ยที่เป็นพื้นที่ต่ำๆเช่นบางนาหรือแถวถนนแถวบางปูอะไรพวกนี้นะครับเราก็ต้องดูสถานการณ์นะครับผมก็เรียนนะครับว่าฝนจะตกหนักประมาณเจ้าพื้นที่25 26 27 3วันเนี่ยจะตกค่อนข้างหนักแล้วก็ตกหยุดๆตกหยุดๆนะครับแต่ต้องเรียนนะครับว่าด้วยสถานการณ์ฝนแบบนี้ก็เป็นช่วงของเขาเรียกว่ามรสุมนะครับที่มาทั้งตะวันตกเฉียงใต้ที่ค่อนข้างจะแรงแล้วก็เรื่องของหย่อมของกดอากาศต่ำกำลังแรงที่มาจากประเทศเวียดนามครับผมก็จะทำให้ฝนตกโดยเฉพาะในเขตภาคตะวันออกค่อนข้างมากนั้นต้องระวังพวกน้ำป่าแถวเขาใหญ่แถวอะไรพวกนี้นะครับก็ต้องระวังนะมันจะมีคำเตือนมีอะไรต่างๆตรงนี้ครับก็ต้องคอยดูนะครับถ้ามีแล้วเนี่ยก็อยากให้พี่น้องประชาชนโดยเฉพาะในส่วนของทรัพย์สินชีวิตต่างๆเนี่ยก็ต้องดูด้วยนะครับผม
1: ค่ะ
12: ภาพรวมก็ยังสามารถบริการได้ครับ
1: ค่ะเอาละค่ะใครที่เป็นห่วงติดตามสถานการณ์น้ำก็สามารถที่จะเข้าไปที่เพจของสธนช.นะสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้เพราะว่าเราก็มีรายงานกันเรียกได้ว่านาทีต่อนาทีเลยใช่ไหมฮะท่านไพฑูรย์คะ
12: ครับก็มีรายงานทั้งสธนช.ทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินเช่นน้ำท่วมหนักฝนตกหนักเนี่ยก็จะมีซีลบอร์ดแคสส่งไปยังพี่น้องประชาชนต้องเรียนนะครับว่าฝนเที่ยวเนี่ยนะครับที่ตกเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะหนักนะครับแต่ก็ในบางพื้นที่เช่นในกรุงเทพเนี่ยแถวถนนแจ้งวัฒนะหรือถนนวิภาวดีรังสิตเนี่ยพวกเนี่ยถ้าฝนตกหนักก็ต้องเลี่ยงนะครับผมนะครับผมเพื่อเพราะว่าอาจจะต้องใช้เวลาในการระบายพอสมควรเพราะเราเป็นพื้นที่ต่ำที่ราบครับผม
1: ค่ะฝากบอกกันไว้นะฮะขอบพระคุณมากครับท่านไพฑูรย์ขอบพระคุณค่ะ
12: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะไปที่สายป้านนันค่ะแจ้งเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้ลุกล้ำพื้นที่นะฮะสวัสดีค่ะป้านัน
13: สวัสดีค่ะคุณตุ๊กไม่ได้เจอนานเลยนานแล้วตั้งแต่ตอนที่เพิ่งจัดอะไรเรียกอะไรพลังบุญอะไรอ่ะ
1: มีเทศมีทอล์กจัดแสดงธรรมใช่ไหมจ๊ะ
13: ที่แจ้งวัฒนะเซ็นทรัลอ่ะนานแล้วหลายปีแล้วเป็น10ปีได้ยังอ่ะ
1: ได้
13: แล้วก็ไม่เจอกันเลยทีนี้ว่าอยากจะขอความช่วยเหลือหน่อยข้างติดบ้านติดกันเลยเนี่ยนะคะคือเขาเนี่ยเป็นที่บ้านแล้วก็รื้อทิ้งแล้วเหลือแต่ที่เปล่าเปล่าใช่ไหม
1: คะ
13: ทีนี้ว่าพี่ก็เดาเอาว่าเขาคงจะเลี่ยงภาษีเลยมาปลูกเต็มไปหมดเลยนะกล้วยต้นกล้วยต้นอะไรก็ก่อนนี้เนี่ยมีทุกข์กับเขาไอ้เรื่องตอนที่เขายังไม่ลื้อบ้านนะไอ้ต้นจำปูอ่ะโอ้โหมันปลิวมาบ้านพี่เนี่ยเรียกว่าไม่ไหวเลยจริงๆตอนนี้มันขึ้นมาอีกแล้วมันแต่เรื่องนั้นเนี่ยอยากจะทีนี้โทรไปที่เขตแล้วนะคะ
1: ค่ะ
13: เข เขาก็รับเรื่องไปแล้วไอ้เขาบอกว่าจะให้อะไรวะเทศกิจอ่ะมาดูแต่ยังไม่มา
1: โทรไปวันไหนครับป้านันโทรไปวันไหนคะ
13: คือ2 3วันก่อนนี่โทรไปทีนึงแล้วนี่ไปตามเมื่อตอนบ่ายนี่ไปตามอีกทีนึงคนบางคนเอ๊ะจะเห็นรู้เรื่องอะไรนี่โอ้โหเราก็แหมใจเป้าทำมาอะไรกันเนี่ยพวกนี้คือบอกว่าให้เขาติดต่อให้มีที่นะว่า1เลขที่1เท่าไหร่อะไรเป็นรับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยโอเคโอเคแต่ว่าเขาจดไปแล้วนะคะทีนี้ยังไม่รู้ว่าเขาจะมาเมื่อไหร่นะคะ
1: อ๋อรับแจ้งแล้วแต่ยังไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่จะมาเมื่อไหร่
13: เพราะว่าคือไอ้คือบ้านเนี่ยเขารวยนะเขามีเงินเยอะแต่แค่ภาษีแค่ไม่กี่ตังค์อ่ะเสียให้รัฐบาลไม่ได้หรอเสียให้ประเทศไม่ได้ใช่มั้ย
1: มัน
13: ปลูกเต็มไปหมดแล้วคุณอันนี้เดาเอานะฮะถ้าเป็นที่เปล่าต้องเสียภาษีใช่มั้ยฮะเป็นที่โล่งเปล่าไม่มีอะไรอย่างเงี้ยจะต้องเสียภาษีก็แค่ไม่กี่ตังค์เองนะอันนี้พูดจริง
1: ๆงั้นสรุปปุ๊กสรุปให้ได้ประเด็นละปุ๊กได้ประเด็นละป้านันชัดเจนละนะเดี๋ยวเบื้องต้นตอนนี้ทางรายการเราก็กำลังประสานงานไปยังเขตสวนหลวงนะฮะเจ้าของพื้นที่ตรงนั้นว่าจะเข้าไปช่วยดูบ้านคุณป้ายังไงบ้างหลังจากที่รับเรื่องแล้วนะฮะแล้วก็ทีมงานหลังใหม่กำลังประสานงานตรงไปที่ฝ่ายเทศกิจด้วยนะสองทางนะผอ.แล้วก็ประสานฝ่ายเทศกิจแล้วก็ประสานเดี๋ยวใครรับก่อนคุยกับคนนั้นก่อนเลย
13: มีชื่อนะฮะฝ่ายเทศกิจหัวหน้าคุณปุ๊บต้องการไหมชื่อธวัชชัยอ่ะหัวหน้าดูแลไอ้พวกฝ่ายเทศกิจ
1: นี่แสดงว่ามีเบอร์ด้วยสิคะถ้ามีชื่อก็ต้องมีเบอร์เอางั้นขอสายหลังไมค์นิดหนึ่งนะฮะป้าอย่าเพิ่งวางสายนะป้านันนะทีมงานหลังไมค์รับเบอร์ป้านันหลังไมค์หน่อยนะแม่ป้านันนี่ปุ๊บว่านะถ้าเป็นไปได้นะคุณผู้ฟังจะชวนมาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานให้เรานะฮะถ้าทางป้านันคล่องมากใช่ไหมพี่ทุนชัยนะฮะป้าหนึ่งป้าพูดจาฉะฉานรวดเร็วจับประเด็นได้แล้วป้าก็รู้ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกนี่คุณผู้ฟังเห็นไหมคะผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองเราไม่ใช่ธรรมดานะฮะด้วยประสบการณ์ต้องบอกอย่างนั้นเลยด้วยประสบการณ์ผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะฮะเราก็ต้องดำเนินการนะฮะเราก็ต้องดำเนินการช่วยเหลือกันในกรณีนี้นะคะเรื่องของการปลูกต้นไม้ลุกล้ำพื้นที่ปุ๊กอยากจะฝากบอกพ่อแม่พี่น้องเลยนะเราโชคดีนะฮะที่มีบ้านใกล้กันฉะนั้นเขาบอกว่าเพื่อนบ้านดีๆอ่ะดียิ่งกว่ารั้วบ้านที่แข็งแรงสูงซะอีกนะฮะเพราะว่ารั้วบ้านมันก็อยู่กับบ้านนะมันไม่มีสอดส่องดูแลอะไรให้เรานะฮะแต่ว่าเพื่อนบ้านที่ดีเนี่ยเขาสามารถช่วยสอดส่องดูแลแล้วก็ทำให้การใช้ชีวิตของเราเนี่ยสบายใจด้วยนะถ้าเพื่อนบ้านดีๆเดี๋ยวกรณีป้านันเดี๋ยวคุยต่อนะฮะต่อสายทางท่านหัวหน้าเทศกิจของสวนหลวงได้ระบอกปุ๊กนะฮะไปที่สายป้านาก่อต่อเลยค่ะป้านาขาสวัสดีค่ะป้านาสาย76นะฮะป้านาขาสวัสดีค่ะอ๋อทีมงานหลังไมค์บอกไม่ใช่สาย76 76คืออายุโอ้พี่ทุนชัยครับพี่ทุนชัยต้องรู้นะชีวิตคนเราต้องขยันทำงานนะป้านาอายุ76ป้านามาโทรหางานเดี๋ยวต้องคุยกันทีมงานหลังไมค์อาจจะปรึกษาทางท่านป้อมไว้หน่อยนะฮะท่านโฆษกกระทรวงแรงงานมีจังหวะเชิญท่านเข้าสายได้เลยนะคะนอกจากป้านาแล้วนะฮะกลับมาที่ความคืบหน้ากรณีป้านันเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าเพื่อนบ้านปลูกต้นไม้ล้ำเข้ามาในพื้นที่ทีมงานหลังไมค์ได้มีโอกาสคุยกับเจ้าหน้าที่เทศกิจนะฮะหัวหน้าธวัชชัยเป็นหัวหน้าชุดตรวจที่รกร้างบอกว่าส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วันนี้เลยนะฮะเดี๋ยวส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่วันนี้ขอบคุณมากๆค่ะไปที่สายป้านามาแล้วค่ะป้านาขาสวัสดีค่ะ
14: สว
1: ั
14: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะป้านาอายุ76แล้วนะถึงไหมสัญญาณหลุดเวลาสัญญาณหลุดอย่างนี้ปุ๊กถึงปุ๊กคิดถึงอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ฟังคิดถึงเพลงค่ะแต่เพลงปุ๊กไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสัญญาณหลุดค่ะแต่เพลงปุ๊กบรรยากาศมันจะคล้ายๆกันกับความรู้สึกเวลาเราได้คุยคือเรารู้ว่ามีคนอยากจะคุยมาร้องเรียนร้องทุกข์แล้วเรารับแล้วสายหลุดอะค่ะมันจะมีความรู้สึกเสียดายยังไงไม่รู้มันก็เลยร้องออกมาเป็นเพลงว่าหาเรื่องร้องเพลงคุณผู้ฟังน้ำท่วมเขาว่าดีกว่าฝนแรงฉันว่าน้ำแห้งฉันหรือผมว่าน้ำแห้งดีกว่าฝนแรงอยู่เป็นไหนพี่ทุนชัยคุณผู้ฟังที่เคารพระหว่างน้ำท่วมกับฝนแรงพี่ว่าไหนดีกว่ากันคะมันดีมันไม่ดีทั้งคู่ใช่ไหมคะแต่ทุกวันนี้นะฮะถ้าเกิดให้เลือกหลายคนจะขออะไรคะเลือกแรงดีกว่าใช่ไหมฮะเพราะว่าเรารับรู้ฤทธ ฤทธิเดชของน้ำท่วมมาเยอะแล้วนะคะไปที่สายคุณประจินอยากจะปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายค่ะคุณประจินค่ะสวัสดีค่ะ
14: สว
1: ั
14: สดีค่ะสวัสดีค่ะ
1: โอ้คุณประจินอายุเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
14: 74นะคะ
1: คุณขออนุญาตเรียกคุณแม่ได้ไหม
14: ได้ค่ะได้
1: อายุเท่าคุณแม่พวกเลยนะคะคุณแม่ประจินนะคะบอกว่าอยากจะปรึกษาเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการกู้เงินแม่ประจินไปกู้เงินเขาคิดดอกร้อยละเท่าไหร่
14: ไม่ใช่ค่ะคือหลาน
1: กู้เงินอ๋อหลาน
14: หลานกับประสอบ65แล้วค่ะ
1: โอ้หลานไปกู้เงินเท่าไหร่ครับ
14: เอาต้นไป 50,000
1: กู้ไป 50,000 กู้นอกระบบหรือว่ากู้ผ่านแอปคะ
14: อะไรนะคะ
1: กู้นอกระบบหรือว่ากู้ผ่านแอปพลิเคชันให้กู้เงินจ๊ะ
14: ไม่แอปละค่ะกู้ที่บ้านนี่แหละค
1: ่
14: ะ
1: อ๋อกู้แบบตัวบุคคล
14: แต่ว่าไม่มีสัญญานะคือเขาเขียนเป็นหนังสือไว้ว่าข้าพเจ้าได้กู้เงินคนนี้คนนั้นไปอย่างเงี้ยอ
1: ืมค่ะแล้วเขาคิดดอกกันยังไงจ๊ะ
14: คะ
1: เขาคิดดอกเบี้ยกันยังไงจ๊ะ
14: คือคิดดอกให้เขาไปหาที่อื่นแล้วให้20กว่าก็ไม่มีใครให้ไงก็เลยมาหาที่บ้านนี่แล้วก็เลยลูกสาวมันก็จะไม่เอาด้วยมันไม่เล่นด้วยคือเป็นคนพูดยังไงพอดีป้าก็สงสารเขาไงว่าลูกหลาน
1: ก็เลยให้เขายืมไป
14: ไปให้ก่อนเดี๋ยวได้ละมีแล้วก็ค่อยเอาเงินไปให้
1: เดี๋ยวป้าประจินจ๋าช้าๆนะป้าประจินแป๊บเดียวพวกขออนุญาตพอดีตอนนี้ทีมงานหลังไมค์ประสานงานท่านทนายธนวินศรีพรอยู่ในสายกับเราเดี๋ยวเราไปเล่าให้ทนายฟังด้วยกันท่านจะได้แนะนำถูกเนาะสวัสดีค่ะท่านทนายธนวินค่ะ
15: สวัสดีครับ
1: เดี๋ยวขอรบกวนเวลาหน่อยนะจ๊ะ
15: ยินดีครับ
1: ค่ะพอดีป้าประจินอายุ74ปีอ้างว่าแจ้งว่ามีคนมาขอยืมเงิน 50,000 บาทนะคะที่บ้านของป้าประจินเลยเป็นหลานนี่แหละนะคะแล้วก็ตอนที่ยืมเงิน 50,000 บาทเนี่ยก็เลยป้าประจินเลยเขียนสัญญาขึ้นมาเองใช่ไหมจ๊ะ
14: เขาเป็นคนเขียนเองค่ะคน
1: กู้เนาะแล้วเนื้อหาสาระในสัญญา
14: เป็นไอ้นี่อยู่นะคะอบต.
1: เป็นอบต.เรื่องของเขาไม่เป็นไรเอาเรื่องของเราต่อแล้วก็ในการที่เขาขอกู้เงินเขาเขียนในหนังสือว่าอย่างไรจ๊ะ
14: กู้เงิน 50,000 บาทแล้วก็เขาเขียนว่าจะชำระทุกเดือนแต่คำว่าทุกเดือนนี่มันเป็นดอกเบี้ยตกลงกันร้อยละ5บาทเวลา5บาทก็เดือนละ 2,500 ก็ส่งมาได้ประมาณสักไม่ถึง10เดือนมั้ง
1: ค่ะ
14: แล้วพอดีเขาก็ไม่รถก็โดนยึดบ้างอะไรบ้างไงก็เลยเรื่อยๆมาป้าก็เลยไปส่งแฟนให้คือเงินเนี้ยลูกไปเอาของเพื่อนใหม่ทีนึงเอามาให้ก่อนแล้วก็พอป้าได้มันนี่ก็เลยให้ลูกไปเอาไปให้เพื่อนไงแล้วก็เป็นอันว่าอยู่ที่ป้าย
1: อดเงินทั้งหมด5 50,000
14: บาทสัญญาที่เขียนนี่เป็นชื่อของลูกก็เลยออกมาให้อีก10เดือน
1: จ้ะ
14: ก็เลยมาเมื่อตอนเนี่ยปลายปีเนี่ยก็บอกเฮ้ยยายออกดอกไปให้แล้วนะก็มันบอกยายก็รู้ว่าหนูไม่มีตังค์แล้วออกมาให้ทำไมบอกเอ้าถ้ายายไม่ออกไปให้อ่ะแล้วเดือนละ 2,500 น่ะเป็นปีแล้วเป็นเงินเท่าไหร่เขาก็ไม่เล่นกับหนูเขาเล่นกับยายเพราะว่าลูกสาวยายเป็นคนไปเอาเขามาก็เลยว่างั้นก็เลยอีกพี่สาวก็มาคุยพี่สาวบอกมึงพูดอย่างนี้ก็พูดไม่ถูกยายเขาก็ช่วยมึงก็เลยพอมาเมื่อ3เดือนที่แล้วเนี่ยก็มาคุยอย่างเขาบอกเดี๋ยวหนูจะผ่อนให้ยายเดือนละ1,000
1: แล้วมีทำเป็นลายลักษณ์อักษรกันไหมแล้วเขาผ่อนจริงไหมจ๊ะ
14: ได้มา2เดือน
1: แล้วหลังจากนั้นหายไปเลย
14: ก็หายเลย
1: แล้วทำเป็นลายลักษณ์อักษรไหมทำสัญญาตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษรไหม
14: เขาจดไว้เนี่ยเขาจดไว้คือครอบครัวนี้ยายก็รักเขาอะรักเขาเรียกว่าไม่ได้เขียนอะไรกันมากมายเป็นแต่เขาเขียนไว้ว่ายอดเงิน 75,000
1: จ้ะ
14: ใช่ไหมเก่า 50,000 แล้วก็ยายออกให้เขาไปอีก25,000แล้วก็เขียนว่ายอดเงิน75,000ชำระเดือนละนี่ขอจดไว้นี่
1: อ่ะฉะนั้นก็เลยถามว่าต่อไปจะทำยังไงดีในเมื่อเขาไม่ได้จ่ายครบตามตกลงกันเนาะคุณยายประจินตั้งใจฟังนะ
14: จ้าจ้าจ้า
1: เชิญท่านทนายธนวินช่วยยายหน่อยจ้า
14: จ้าค่ะ
15: ครับโอเคเรื่องนี้มันแบ่งออกเป็น2ส่วนใหญ่ๆเลยนะครับคืออ่ะ
16: ลูกหนี้เดิมเนี่ยว่ากันไปตามนั้นเลยนะครับท
17: ี
16: เนี้ยก็มาว่าเราในส่วนของลูกหนี้ที่เราจดกันไว้เนี่ยเราก็ดำเนินคดีแต่ในส่วนนี้นะครับในกรณีที่เอกสารนั้นเป็นถือว่าเป็นสัญญามีลงลายมือชื่อของทางลูกหนี้ของเราเนี่ยอันนี้สามารถดำเนินการทางศาลได้นะครับก็คือถ้าเขาไม่มานู่นนี่นั่นก็ฟ้องกันได้แต่สิ่งที่ผมอยากจะให้ระมัดระวังในเรื่องนี้นิดนึงก็คือมันมีเรื่องดอกเบี้ยซึ่งมันมีกฎหมายรองรับอยู่2ส่วนเลยนะครับส่วนที่1เลยก็คือเป็นความผิดทางอาญาเลยในกรณีที่เรียกดอกเบี้ยเกินมันมีโทษทางอาญานะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นทางแพ่งเนี่ยศาลก็จะมองว่าให้เอาดอกเบี้ยที่ชำระกันไปแล้วเอามาหักเป็นเงินต้นในกรณีที่เกินกว่าร้อยละ15ต่อปีนะครับมันก็เลยต้องแยกออกเป็น2ส่วนแต่อันนี้ทางคุณยายก็อาจจะต้องตัดสินใจเอาเองว่าจะดำเนินคดีกับเขาก็คือจะฟ้องได้ทางเดียวก็คือเป็นคดีแพ่งแค่นั้นเองนะครับ
1: เข้าใจไหมคะคุณยายขา
17: ค่ะค่ะค่ะพอเข้าใจนะคะ
1: คือ
17: เงินเนี่ยมันเป็นชื่อของลูกสาวไง
1: แล้วลูกสาว
17: เขาก็พอรู้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดยายไปฟ้องเนี่ยหนูก็ต้องให้ยายอีกไม่เท่าไหร่หรอกอันเนี้ยแล้วก็ดอกเบี้ยก็สูงบอกอ้าวปุ๊กมันชื่อปุ๊ก
1: นี่จะเป็นปุ๊กอนุมานที่จบไปแล้วนะเนี่ย
17: ใช่ไม่ใช่
1: ไม่เป็นไร
17: มึงเสนอให้ยายเองนะเนี่ยคือพี่สาวนะทีแรกตัวมันเองอะมาหาคือบ้านนี้สนิทกันมากมากินมานอนอะไรกันได้เลยอะ
1: ฉะนั้นสรุปตอนนี้เนี่ยปุ๊กขออนุญาตคุณยายถ้าหากว่าอยากจะจัดการให้เรียบร้อยเนาะทั้งเรื่องดอกเรื่องต้นเนี่ยคุณยายต้องหาทนายนะท่านทนายธนวินใช่ไหมจ๊ะ
16: ใช่ครับ
1: เนาะคุณยายอยู่กรุงเทพไหม
17: ยายอยู่อ่างทองค่ะ
1: อ
17: ่
1: างทองอ๋อสำนักงานกฎหมายที่อ่างทองก็พอมีอยู่นะเอางี้เดี๋ยวพวกให้ทีมงานหลังไมค์หาเบอร์สภาทนายความที่อ่างทองให้เอาไหม
17: เดี๋ยวกันนะคะเดี๋ยวคือเดี๋ยวปรึกษากับลูกก่อนว่าเออยังไงอย่างเงี้ยนะ
1: จ้ะ
17: คืออันนี้คือโทรมาถามก่อนว่าเออถ้าจะยังไงได้ไงเขาบอกอะไรก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เขาอย่างงี้ไง
1: อืมจ้ะ
17: ก็เลยโทรมาปรึกษาก่อนค่ะ
1: ดีแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดไปทำอะไรมาแล้วก็สงสัยตรงไหนโทรย้อนกลับมาหาพุ๊กได้นะจ๊ะ
17: เบอร์นี้ใช่ไหมคะ
1: เบอร์นี้เลยจ้า
17: ค่ะ
1: ขอบคุณมากมากเลยนะคุณป้าขา
17: ค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจากคุณป้าประจินนะฮะท่านทนายท่านวินขอไปอีกสายหนึ่งนะคะคุณลุงชัยทีมงานหลังไมค์ก่อนลุงชัยมีท่านหนึ่งอยู่ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้มีสองเรื่องนะฮะเรื่องลุงชัยก่อนละกันลุงชัยเนี่ยเป็นลักษณะที่ดินข้างเคียงถมดินสูงกว่าปกติเหตุเกิดที่ตำบลปากจันทน์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทีมงานหลังไมค์ต่อสายของคุณลุงชัยเข้ามาได้เลยนะคะนะแต่ว่าเบื้องต้นการถมดินบ้านเราประชาชนคนทั่วไปนี่ถมดินนี่เขามีกฎหมายบังคับด้วยเหรอครับว่าห้ามถมสูงแค่ไหนยังไงอะคะ
16: คือโดยหลักนะครับในการถมดินเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องนึงว่าน้ำเนี่ยมันจะไหลไปสู่ที่ต่ำก็คือจะเข้าบ้านชาวบ้านเขานี่แหละมันเลยเกิดเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นในการถมดินสูงเนี่ยประเด็นที่หนึ่งเลยคุณจะต้องมีคานกันดินเพื่อไม่ให้ดินมันไหลไปโดนพื้นที่ชาวบ้านและทำให้ทรัพย์สินเขาเสียหายสองคุณจะต้องมีระบบระบายน้ำที่ดีในการที่จะป้องกันน้ำให้มันไหลไปตามทิศทางที่ควรจะเป็นไม่ให้ไหลเข้าไปในบ้านไปท่วมบ้านเขานะครับ
1: ค่ะนี่คือเป็นโดยหลักการนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังคะสายของคุณลุงชัยจากตำบลปากจันทร์อำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาแล้วนะคะลุงชัยขาสวัสดีค่ะ
18: สวัสดีครับชัยครับ
1: ค่ะท่านทนายธนวินศรีพรอยู่ในสายด้วยแล้วนะฮะลุงชัยที่ว่าเขาถมดินสูงนี่สูงประมาณสักเท่าไหร่อะลุงสูงกว่าพื้นที่ถนนเท่าไหร่คะ
18: อย่างนี้นะอาจารย์ฟังผมก่อนนะครับ
1: อ๋อค่ะท่านทนายธนวินฟังไปด้วยกันเลยนะจ๊ะ
18: ฟังไปด้วยกันเลย
1: จ้าเชิญจ้ะ
18: มันเป็นที่รางเก่าไงอาจารย์เป็นคลองเก่าตั้งแต่บรรพบุรุษตายของตาหากไปหมดแล้ว
1: แล้วไงต่อเร็วๆลุงเวลามีเหลือจำกัดมากเลยเช่นค่ะ
18: แล้วก็อยู่ๆเขาก็ผมก็มาปลูกบ้านของผมอยู่พ่อแม่ให้อยู่ก็เอามาทำนะอาหากินก็ผมก็ถากถางเอาของผมก็มีก็อย่างว่าแหละฝ่ายราชการนั่นแหละนะ เพราะว่าจอนั่นแหละเขาก็มาถมเขามาถมยังถมเนี่ยวันเนี้ยมาถมแล้วก็มาน้ำประปาก็ใช้ได้แล้วเขามาทำให้นะแต่ผมก็ไม่ได้ว่าอะไร
1: แล้วเขามาถมให้แล้วมันเกี่ยวอะไรกับน้ำประปาครับลุง
18: มันไปทับที่มันไปทับของเก่าผมไงอาจารย
1: ์อ๋อแล้วมันก็เลยทำให้น้ำประปาลุงไม่ไหลอย่างนั้นเหรอคะ
18: ของเก่านั่นแหละครับมันไม่ไหลของเก่าคือผมลงทุนเองนะไม่ได้มีใครมาช่วยผมเลย
1: แล้วประเด็นตอนนี้ที่ลุงอยากจะขอความช่วยเหลืออยากจะถามว่ายังไงลุงชัย
18: อยากจะถามว่าเอ๊ะมันยังไงกันนะมันยังไงกันตรงนี้
1: ทำไมเขาถึงถมดินสูงกว่าปกติจนทำให้เราลำบากใช่ไหม
18: มันไม่สูงแล้วครับอาจารย์เขาก็ถมตามที่เขารู้ของเขานะแล้วดินพวกนี้เอามาจากไหนกันอะไรอย่างนั้น
1: แล้วลุงต้องการให้ดำเนินการยังไงจ๊ะ
18: ไม่ใช่ปะเงี้ยไม่ได้ให้ดำเนินการอะไรอาจารย์ผมอยากรู้ครับแล้วอาจารย์ก็จากแล้วรู้ใช่ไหมเนี่ยแค่นี้ครับอาจารย์แต่เขามาต่อน้ำให้ผมแล้ว
1: ให้เรารับรู้
18: ให้เราได้ใช้น้ำแล้วอาจารย์ผมไม่ได้อาบน้ำมา3วันแล้วอาจารย
1: ์โอ้ตายแล้วงั้นรีบไปอาบน้ำเลยนะลุงชัยท่านทนายธนวินพอฟังลุงชัยพูดอย่างนี้อยากจะให้ความรู้กับพี่น้องประชาชนโดยรวมหากเจอปัญหาลักษณะทำนองเดียวกันควรทำยังไงอ่ะตั้งใจฟังนะจ๊ะเชิญเลยจ้า
16: คือประเด็นอย่างนี้นะครับในการถมดินเนี่ยของหน่วยงานรัฐเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะถมเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าในท่อประปาของเราอะไรเนี่ยมันก็ต้องไปดูว่าหนึ่งไปอยู่ในพื้นที่สาธารณะไหมหมายความว่าที่สาธารณะก็คือที่เขาต่อเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เขาจะมาถมหนึ่งเขาก็ต้องมาแจ้งเราเพื่อให้เราเนี่ยยกท่อประปาในส่วนตรงนั้นของเราให้สูงขึ้นจะมาถมโดยพละการแล้วมิเตอร์เราไปจมอยู่ใต้ดินนั้นเนี่ยไม่ได้นะครับสองเลยก็คืออย่างที่คุณลุงถามว่าเขาเอาดินเอาอะไรมาจากไหนแต่ตรงนั้นคงไม่ใช่ประเด็นเพียงแต่ว่าในการถมดินของเขาอ่ะคุณลุงถ้าคุณลุงอยากทราบรายละเอียดอ่ะว่าเขาถมเพื่ออะไรทำอะไรเนี่ยเขามีโครงการจัดซื้อจัดจ้างคุณลุงสามารถไปตรวจสอบได้เลยแต่ผมเชื่อว่าเป็นเพื่อประโยชน์สาธารณะทั้งนั้นแหละครับเพราะว่าอยู่ดีๆเขาคงไม่มาถมเฉยๆหรอกนะครับและทีนี
18: ้ขอโทษนะครับถ้าเพื่อประโยชน์สาธารณะครับผมโอเคครับโอเคครับ
16: ไม่
18: ข
16: ัดฝาครับ
1: ดีแล้วนะคะไม่มีอะไรสงสัยแล้วใช่ไหมครับคุณลุง
18: ครับผมเชิญมาเที่ยวได้ครับ
1: เชิญท่านทนายเดี๋ยวก่อนลุงเชิญท่านทนายธนวินหรือเชิญปุ๊กไปเที่ยวคะ
18: ทั้งสองคนแหละครับมีอีกคนนึงทนายอย่างไรอะไรอีกคนนึงอ
1: ่
18: ะ
1: ไปทั้งท่านทนายธนวินไปทั้งปุ๊กเลยนะลุงนะลุงชัยนะ
18: มาเลยครับมานอกเครื่องแบบนะ
1: ฮะ
18: มานอกมาชาวบ้านนะ
1: อ๋อมาชาวบ้านมานอกเครื่องแบบ
18: ครับ
1: ได้เลยครับปกติ
18: ปุ๊กแบบมาให้ผมดูนะ
1: ไม่เป็นไรปกติปุ๊กไม่มีเครื่องแบบใส่อยู่แล้วครับมีแต่เสียงเพลงเพราะๆไปให้นะขอบคุณคุณลุงชัยที่โทรศัพท์มาพูดคุยกันเนาะเป็นประโยชน์กับคนอื่นในแง่กฎหมายด้วยขอบคุณท่านทนายธนวินที่มาให้ความรู้เรื่องข้อกฎหมายการถมดินด้วยนะจ๊ะ
16: คร
1: ับยิน
16: ด
1: ีอ
16: ย
1: ่
16: างย
1: ิ่
16: งคร
1: ับค่ะขอบคุณทั้งสองท่านมากเลยนะคะแหมลุงชัยผู้อยากจะคุยลุงชัยนานๆเลยเวลาหมดซะแล้วไม่เป็นไรวันพรุ่งนี้ค่ะพฤหัส 4:00 น. ถึง 5:00 น. นะคุณผู้ฟังมีนัดกับปุ๊กอนุมาเกษตรพืชผลนะคะและทีมงานวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
0: ทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข 92.5 อาสาช่วยประชาชนFM 92.5 MHz สดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.

ุกปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับชลธรจันยาครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสได้รับความสนใจต่อเนื่องโดยวันที่22กันยายนมียอดใช้จ่ายกว่า827ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได
6: ้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
1: รัฐบาลเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสช่วงปลายเดือนกันยายนได้รับความสนใจจากประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมามียอดใช้จ่ายสูงกว่า827ล้านบาท
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ยังคงมีการใช้จ่ายอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดวันที่22กันยายน2569มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการ 827.9 ล้านบาทซึ่งเป็นยอดใช้จ่ายที่สูงที่สุดในรอบ4เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน2569โดยทั่วไปพฤติกรรมของประชาชนมักจะใช้จ่ายสูงในช่วงต้นเดือนและชะลอลงในช่วงปลายเดือนแต่ยอดใช้จ่ายล่าสุดสะท้อนว่าประชาชนยังคงนำสิทธิ์ไปใช้แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายอย่างจริงจังส่งผลให้เม็ดเงินหมุนเวียนตรงไปสู่ร้านค้าและผู้ประกอบการรายย่อยอย่างต่อเนื่องทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเดินหน้าโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมต่อไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569โดยภาครัฐจะร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทตลอดโครงการเพื่อช่วยรักษากำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนจากสถานการณ์ความผันผวนของราคาพลังงานอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: หอการค้าไทยสนับสนุนรัฐเร่งปิดดีลการค้าต่างประเทศ3ฉบับมุ่งดึงการลงทุนต่างชาติส่งออกเทคโนโลยีและขยายตลาดเสริม GDP ไทยเติบโตกว่าร้อยละ2ใน3ปี
9: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศ

0: ีโดยมุ่งหวังใช้เวทีโลกอย่างการประชุม UNGA 81ที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เดินทางไปเข้าร่วมเพื่อดึงดูดการลงทุนตรงจากต่างประเทศหรือ FDI ในอุตสาหกรรมเป้าหมายขั้นสูงพร้อมเร่งหาข้อสรุป FTA ไทย EU รอบที่10เพื่อยกระดับการส่งออกและดึงดูดเทคโนโลยีควบคู่กับการรุกตลาดตะวันออกกลางผ่านซีปาไทย UAE ซึ่งภาคเอกชนประเมินว่าหากข้อตกลงเหล่านี้บรรลุผลสำเร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจขยายโอกาสให้แก่ผู้ประกอบการไทยและผลักดันให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ขยายตัวเพิ่มขึ้นได้มากกว่าร้อยละ2ภายใน3ปีทางนี้รัฐบาลจำเป็นต้องดำเนินนโยบายควบคู่ไปกับการดูแลกลุ่มสินค้าอ่อนไหวและยกระดับขีดความสามารถของ SME เพื่อให้เกิดการกระจายรายได้และสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระบบเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพมมารายงาน
1: ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรคดีชดใช้ความเสียหายโครงการรับจำนำข้าวกว่า 10,000 ล้านบาทศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยืนตามศาลปกครองกลางไม่รับคำขอพิจารณาคดีใหม่ของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนายอนุสรอมรฉัตรสามีในคดีที่ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรีกับพวกรวม9คนเหตุจากรวมกันให้กระทรวงการคลังมีคำสั่งให้นางสาวยิ่งลักษณ์รับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากความเสียหายในโครงการรับจำนำข้าวเป็นเงินกว่า 128 ล้านบาทนอกจากนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นว่าข้อกล่าวอ้างของผู้ร้องเป็นเพียงการโต้แย้งการใช้ดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลไม่ใช่กรณีที่ศาลรับฟังข้อเท็จจริงผิดพลาดมีพยานหลักฐานใหม่หรือมีข้อบกพร่องสำคัญในกระบวนพิจารณาที่ทำให้ผลคดีไม่เป็นธรรมจึงไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่จะรับคำขอพิจารณาคดีใหม่และเห็นว่าคำร้องอุทธรณ์ของนางสาวยิ่งลักษณ์ฟังไม่ขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับวันนี้พุธกลางสัปดาห์ครับพุธที่23กันยายน2569นะครับมารายงานตัวกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามแล้วตอนนี้นะครับต้องบอกว่าวันนี้หลายๆคนติดตามกันอยู่ทั้งเรื่องราวของการที่มีการแจ้งเตือนนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องด้วยดังนั้นครับในพื้นที่ไหนที่วันนี้ต้องบอกว่ามีหลายๆท่านเลยนะครับก่อนที่จะมาเข้ารายการเนี่ยหลายพื้นที่นะครับเจอเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วก็มีการประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของน้ำท่วมนะครับแล้วก็การป้องกันในห้วงเวลาของ23ถึง27กันยายนนี้นะครับดังนั้นเนี่ยใครอยู่ที่ไหนครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับผ่านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์รวมถึงทางด้านของ FM 105 MHz ด้วยนะครับก็มีหลายๆท่านเลยตอนนี้ก็รายงานตัวมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับคุณอาร์ตวันนี้มาเรียบร้อยตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยนะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับทีมงานของเราวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาตั้งแต่ต้นเลยเพื่อที่จะมาดูแลคุณผู้ฟังกันคุณทุนชัยคำรอดนะครับช่างเทคนิคของเราหลังไมค์ครับคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นแล้วก็ไลฟ์สตรีมมิ่งของเราก็ออนแอร์เรียบร้อยนะครับทางด้านของว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับอยู่ที่ไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยดังนั้นเนี่ยใครที่วันนี้อยู่ที่ไหนก็แล้วแต่นะครับมีบอกว่าตลาดเจริญกรุง103ส่งมาทาง TikTok ด้วยน้องมุกก็ส่งกุหลาบมานะครับตั้งแต่ต้นชั่วโมงเลยเรียกว่าวันนี้มาพร้อมหน้าพร้อมตาคุณชนิการนะครับฟังออนไลน์อยู่ที่ชลบุรีครับชลบุรีน่าจะเจอฝนนะครับวันนี้พี่สาร

0: บอกฝนตกไม่แรงถ้าชนะส่งเข้ามาเรียบร้อยแล้วก็มีคุณอภิชยาด้วยนะครับจากปราจีนบุรีครับที่ปราจีนเป็นยังไงบ้างนะครับใครที่อยู่จุดไหนพื้นที่ไหนนะครับอย่างที่บอกกันตั้งแต่ต้นรายการเลยนะครับมีการประกาศเตือนมาจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องราวของฝนที่ตกหนักแล้วก็ตกอย่างต่อเนื่องนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับแน่นอนเรื่องราวสำคัญที่เป็นประเด็นแล้วก็ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับจากทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาการแจ้งเตือนกันนะครับเมื่อช่วงบ่ายของวันนี้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ทางสทนช.ด้วยรวมถึงเรียกว่าทุกภาคส่วนนะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนปภ.ครับล่าสุดเลยนะครับแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นนะครับ10จังหวัดของภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดอ่างทองนะครับคาดว่าระดับน้ำเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันนะครับประมาณ 0.75 ถึง 1.25 เมตรนะครับนี่ก็เป็นการประกาศจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ประสานครับ10จังหวัดภาคกลางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งอุทัยธานีนะครับชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีและจังหวัดสมุทรปราการรวมถึงกรุงเทพมหานครให้ติดตามครับเรื่องราวของสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิดเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำครับทั้งอำเภอเสนาอำเภอผักไห่อำเภอบางบานอำเภอพระนครศรีอยุธยาอำเภอบางประอินแล้วก็อำเภอบางไทรที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับรวมถึงจังหวัดอ่างทองที่อำเภอวิเศษชัยชาญแล้วก็อำเภอป่าโมกทั้งนี้ครับการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำดังกล่าวก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับทั้งด้านของกรมชลประทานก็คาดการณ์ครับในวันที่27กันยายนนี้นะครับปริมาณน้ำก็จะเพิ่มสูงขึ้นโดยที่บริเวณปริมาณน้ำนะครับสถานี C2 ที่อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับก็ต้องติดตามแล้วก็รายงานข่าวกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งปภ.กำชับพื้นที่นะครับให้เตรียมความพร้อม24ชั่วโมงครับเรื่องของการตรวจสอบแล้วก็เสริมความพร้อมแนวคันกั้นน้ำจัดเตรียมเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยแล้วก็มีการจัดเจ้าหน้าที่นะครับติดตามสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเตรียมความพร้อมของการให้พี่น้องประชาชนนะครับได้ติดตามข้อมูลข่าวสารแบบตลอดเวลาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมีเบอร์สายด่วนด้วยของปภ.นะครับรับแจ้งเหตุก็คือ1784นะครับสายด่วนนิรภัย1784สายด่วนของปภ.ครับสามารถที่จะติดตามเรื่องนี้ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นการแจ้งเตือนกันจากปภ.แล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับปภ.ประกาศแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพมหานครให้ระวังด้วยนะครับฝนตกหนักแล้วก็น้ำหลากรวมถึงน้ำท่วมระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนนะครับเตรียมความพร้อมครับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ประสาน70จังหวัดทั่วประเทศคุณผู้ฟังครับรวมถึงกรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันนะครับน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังแล้วก็คลื่นลมแรงระหว่างวันที่23คือวันนี้ครับยาวไปจนถึง27กันยายนนะครับเป็นช่วงที่ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นนะครับเรื่องราวของฝนตกหนักแล้วก็เรื่องของดินโคลนถล่มด้วยโดยพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนครับที่ฟังรายการอยู่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ก็คือภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางแล้วก็ภาคใต้7จังหวัดนั่นก็คือชุมพรสุราษฎร์ธานีครับจังหวัดสงขลาระนองพังงาภูเก็ตนราธิวาสนะครับก็เตรียมความพร้อมให้กับพี่น้องประชาชนครับไล่เรียงกันไปเลยที่ใครตอนนี้ติดตามรายการอยู่นะครับปภ.แจ้งเตือน70จังหวัดภาคเหนือก่อนภาคเหนือเชียงรายแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยอุตรดิตถ์ครับจังหวัดตากอุทัยธานีกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แล้วก็จังหวัดนครสวรรค์ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเฝ้าระวังนะครับปภ.แจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มนะครับ23ถึง27กันยายนนี้ครับที่ภาคอีสานก็คือจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีครับจังหวัดนครพนมแล้วก็มีสกลนครชัยภูมิ ขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรมหาสารคามอำนาจเจริญนะครับมี101นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลางครับที่ปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะครับมีอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองลพบุรีพระนครศรีอยุธยาแล้วก็จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วสระบุรีฉะเชิงเทราระยองนะครับแล้วก็มีชลบุรีจันทบุรีครับมีจังหวัดตราดนนทบุรีปทุมธานีสมุทรสาครสมุทรปราการสมุทรสงครามแล้วก็นครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีเพชรบุรีแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะครับส่วนภาคใต้ครับที่ปภ.แจ้งเตือนมาเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มก็จะมีชุมพรระนองพังงาภูเก็ตสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดนราธิวาสนะครับนี่คือการแจ้งเตือนครั้งสำคัญของปภ.นะครับเตือน70จังหวัดและกรุงเทพมหานครระหว่างวันที่23ถึง27กันยายนครับก็ให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีพี่พรศักดิ์ด้วยยามเย็นแบบนี้นะครับหลายคนบอกว่าต้องรีบกลับบ้านเพราะว่ามองไปนอกห้องจัดรายการนี่นะครับวันนี้ช่วงบ่ายฝนตกแถวๆสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็เรียกว่าหลายๆท่านเลยนะครับวันนี้เรื่องสำคัญที่สุดแล้วก็มีการพูดถึงมากที่สุดก็คือเรื่องของการแจ้งเตือนพี่น้องใน70จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครด้วยทั้งภาคเหนือภาคกลางนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็ภาคใต้แล้วก็ทุกๆจังหวัดก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะครับแล้วก็รวมถึงน้ำป่าไหลหลากในห้วงเวลาของ23ถึง27กันยายน2569นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ส่งข้อความมาแล้วก็ส่งข้อมูลมาตอนนี้ได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้ประสานงานกันให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่มาติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยหนึ่งนะครับท่านนายกรัฐมนตรีขอใช้เวทีการประชุม UNGA ครับทำให้ประเทศไทยอยู่บนจอเรดาร์ของโลกเคียงข้างผู้นำระดับประเทศนะครับแล้วก็เรียกว่ายิ่งใหญ่ครับนายกรัฐมนตรีของเรานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนต้องบอกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกหลังเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็กล่าวครับว่าตลอดระยะเวลา3วันครับที่อยู่ที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้มีโอกาสพบกับผู้นำนะครับประเทศต่างๆทั่วโลกเลยทีเดียวแล้วก็ทุกประเทศครับก็ชื่นชมนะครับในเรื่องของประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับทั้งในส่วนของภาคเอกชนภาคธุรกิจนักลงทุนต่างประเทศก็เชื่อมั่นครับในศักยภาพของรัฐบาลแล้วก็ในตัวท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลโดยต่างประเทศก็รู้จักประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้ครับก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเรื่องของการเป็นหุ้นส่วนนะครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมกับประเทศต่างๆความพร้อมของประเทศไทยในทุกๆด้านทั้งในส่วนของการกระจายสินค้าเป็นแหล่งผลิตสินค้าแล้วก็พร้อมรับนักลงทุนจากทั่วโลกด้วยนะครับเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกแล้วก็เสียงชื่นชมนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้รับเสียงชื่นชมไปทั่วโลกจริงๆนะครับสำหรับการประชุมครั้งสำคัญนะฮะที่เป็นการประชุมของสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับโดยการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติเมื่อวันที่23ถึง24นะครับที่หลายๆคนก็กำลังติดตามอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยจะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและก็การเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการปรับตัวพร้อมรับกติกาใหม่ของโลกด้วยนะครับรวมถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยตอนนี้ครับท่านนายกบอกเลยว่ามีความพร้อมเต็มที่ตลอดจนมีความพร้อมในการเข้าเป็นสมาชิกภาคีสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือ ทางเศรษฐกิจและการพัฒนา OECD ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยของเราครับได้รับการยอมรับในสายตาของนานาชาติเป็นการส่งเสริมประเทศไทยแล้วก็ความร่วมมือกับนานาประเทศในการประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับเรียกว่าทั่วโลกก็จับตามองประเทศไทยนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกกับการประชุมสมัยเรื่องนี้นะครับการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาติที่มหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับและก็ติดตามกันต่อครับซึ่งต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่กำลังติดตามอยู่นะครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไป UNGA 81ก็ได้มีการพบปะกับผู้นำระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับเรียกว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับสำหรับการเดินทางไปครั้งนี้ของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่ร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ครับหรือ UNGA 81ณมหานครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยการอภิปรายทั่วไป UNGA 81ครั้งนี้ครับต้องบอกว่ามีหัวข้อสำคัญนั่นก็คือเรื่องของการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและก็การบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายต้องบอกว่าเวทีครั้งนี้ครับเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำระดับโลกแล้วก็ผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆเนี่ยร่วมกันแลกเปลี่ยนมุมมองนะครับความท้าทายของโลกแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศโดยในโอกาสนี้ครับท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ครับก็ยังได้มีโอกาสพบปะหารือนะครับแล้วก็พบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายๆประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่ดีครับแล้วก็แสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและก็เรื่องของการค้านะครับโดยได้มีโอกาสพบปะหารือกับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาเพื่อเดินหน้าความร่วมมือแล้วก็การเจรจาระหว่างการค้าไทยสหรัฐสานต่อความสัมพันธ์และก็ความร่วมมือของ2ประเทศนะครับโดยการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ครับของท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็สะท้อนบทบาทของประเทศไทยครับในเวทีระดับสากลโดยการใช้โอกาสเวทีระดับโลกครั้งนี้ครับในการเชื่อมเรื่องของการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับรัฐบาลไทยตอนนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมนะครับจากทั่วโลกเลยทีเดียวเรื่องของการทำงานแล้วก็ความเชื่อมั่นของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับในสายตาของชาวโลกตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นที่จับตามองไปทั่วโลกเลยทีเดียวกับการประชุมครั้งสำคัญ UNGA 81นะครับมีการพบกับผู้นำระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าแล้วก็เศรษฐกิจนะครับโดยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เข้าร่วมคณะกับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ยังมีอีกหลายๆประเด็นเลยมาดูข้อความกันนิดนึงคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับทางFM 92.5 MHz แล้วก็ FM 95.5 MHz ด้วยนะครับก็ยังมีข้อความส่งต่อมาคุณแชมป์นะครับวันนี้ส่งมาหลากหลายพื้นที่นะครับมีคุณอเนกพลิกไทยคุณสมพรมโนรัตน์สวัสดียามเย็นจากอ่างทองที่อำเภอชัยโยฝนตกชุ่มฉ่ำเลยคุณบอลอย่างที่คุณบอลพยากรณ์เลยนะครับของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็ตอนนี้นะครับแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยระดับน้ำก็สูงจริงๆอย่างที่บอกเลยคุณสมพรแชร์ให้เรียบร้อยนะครับมีคุณพิสมัยด้วยนะฮะอยู่ที่ราชบุรีฝนตกเป็นบางแห่งครับบ้านโพฉะเชิงเทราตอนนี้แจ้งมาด้วยว่าฝนตกแล้วนะครับหลายพื้นที่เพิ่มเติมมายังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะฮะมี คุณละมุนมิวสิกด้วยวันนี้ก็ส่งข้อความมาเพิ่มเติมกันนะครับอ่ะยังคงติดตามกันมาดูนิดนึงครับล่าสุดในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อวานนี้ถ้าใครติดตามข่าวกันอยู่ก็จะได้มีการโฟนอินเรื่องราวของไฟไหม้ใช่ไหมครับที่โกดังเก็บสินค้าที่จังหวัดเพชรบุรีล่าสุดครับก็ติดตามกันนิดนึงเพราะว่ามีคุณผู้ฟังถามมาว่าคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างเหตุการเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่เพชรบุรีครับก็ย้ำนะว่าไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่าไม่มีผู้เสียชีวิตเบื้องต้นครับต้องบอกว่าก็เกิดความเสียหายในส่วนของสินค้าประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมแล้วก็มีน้ำมันปาล์มรวมถึงน้ำมันมะพร้าวก็เสียหายถูกเพลิงไหม้ต้องบอกว่าเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับติดตามกันนิดนึงครับเมื่อวานนี้ได้มีการโฟนอินนะครับเรื่องของประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีล่าสุดครับก็มีการถามข่าวมาว่าเรื่องของไฟไหม้เมื่อวานนี้เป็นอย่างไรบ้างในเพจของเราก็ลงเอาไว้เช่นเดียวกันคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้เองนะครับที่ถามข่าวมาจากเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสินค้าที่บริเวณหมู่ที่1บ้านสัมมโรงตำบลสัมมโรงอำเภอเมืองเพชรบุรีจังหวัดเพชรบุรีครับโดยร้อยตำรวจโทพบชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีการมอบหมายให้นายภคพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีได้ลงพื้นที่ครับเมื่อวานนี้ท่านไปบัญชาการเหตุการณ์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับทั้งในส่วนของภาคราชการเอกชนแล้วก็มีกลุ่มอาสาสมัครต่างๆที่ร่วมกันสกัดกั้นไม่ให้เพลิงเนี่ยลุกลามนะฮะแล้วก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนเบื้องต้นครับความเสียหายเมื่อวานนี้เนี่ยก็พบว่าภายในโกดังครับอย่างที่นำเรียนว่ามีวัตถุประเภทแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับแล้วก็มีน้ำมันปาล์มมีน้ำมันมะพร้าวนะครับซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเพลิงเนี่ยได้ลุกไหม้กองวัตถุนะครับโดยรอบในส่วนของตู้คอนเทนเนอร์ที่เป็นอาคารสำนักงานนะครับก็จากการสังเกตด้วยตาเปล่าเนี่ยก็พบว่าเบื้องต้นก็ได้รับความเสียหายทั้งหมดนะครับจากเหตุการณ์เพลิงไหม้ล่าสุดครับเจ้าหน้าที่ก็เตรียมเปิดช่องทางระบายควันเพิ่มเติมนะครับที่มีการเจาะทลายผนังบางส่วนด้วยนะครับส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้เมื่อวานนี้เนี่ยก็ต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งนึงแล้วก็จะได้มีการรายงานให้กับพี่น้องประชาชนตามกันต่อเรื่องนี้นะครับสายด่วนปภ.ครับก็สามารถแจ้งกันได้ที่1784ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งหากจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็ติดตามได้เพิ่มเติมในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับนี่ก็เป็นภาพข่าวที่ในเพจของสวท.ก็ได้ลงเอาไว้ด้วยนะครับเป็นส่วนหนึ่งจากการติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับแล้วก็การอัปเดตเรื่องราวของฝนฟ้าที่ตกด้วยนะครับแล้วก็เรื่องราวของเหตุการณ์เพลิงไหม้ก็ไปติดตามเพิ่มเติมต่อได้ที่เพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรีนะครับมาดูกันนิดนึงครับคุณผู้ฟังใครที่ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนเรื่องราวของการติดตามเรื่องของน้ำท่วมนะครับด้านของท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางครับท่านก็สั่งบูรณาการรับมือกับอุทกภัยภาคกลางให้มอนิเตอร์ภาพรวมทุกลุ่มน้ำสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยก่อนวางแผนในการพร่องระบายน้ำรับฝนนะครับตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับโดยล่าสุดนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเป็นประธานครับในการประชุมนะครับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางครั้งที่2ทับ2569เพื่อติดตามการเตรียมความพร้อมรับมือครับกับสถานการณ์เรียกว่าการแก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งด้วยนะครับโดยท่านเอกนิติก็ย้ำครับว่าการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางเพื่อให้เกิดเอกภาพก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกทันทีโดยให้กรมชลประทานนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำทั้งในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ครับให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางของพายุแล้วก็คาดการข้อมูลนะครับสภาพอากาศล่วงหน้าตั้งแต่7ไปจนถึง15วันรวมถึงการพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักแล้วก็คลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนัก เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับน้ำแล้วก็ลดความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยนะครับนี่ก็เป็นใจความสำคัญที่วันนี้ท่านได้มีการประชุมหน่วยพยากรณ์ต้องอัปเดตสถานการณ์อย่างรวดเร็วแล้วก็ต้องติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์ครับเพื่อที่จะส่งข้อมูลให้กับพี่น้องประชาชนได้ทราบนะครับการบูรณาการตั้งแต่ต้นทางต้องเป็นข้อมูลชุดเดียวกันการวางแผนจัดการน้ำสร้างการรับรู้แล้วก็การประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบจัดทำเช็คลิสต์เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างพร้อมพรันทันทีนะครับการจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องจักรกลสาธารณะสิ่งของช่วยเหลือไปจนถึงการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวเพื่อรองรับประชาชนในพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับอ่ะเดี๋ยวติดตามกันต่อช่วงนี้ครับพักกันสักครู่หนึ่งไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาพระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: พี่ครับเกมนี้บอกว่า
5: แค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
6: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
5: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
6: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพเร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
1: กลับมาครับ17:33ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเมื่อสักครู่นี้เปิดเพลง IMF ไปหลายคนร้องได้เลยนะครับคุ้นหูหลายคนนี่ส่งมาบอกชอบเพลงนี้นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเปิดให้อีกเดี๋ยวต้นชั่วโมงแล้วก็ช่วงกลางๆนะครับถ้าชอบหรือว่าถ้าถูกใจก็ส่งมาแล้วก็ติดตามกันได้พูดถึงการประชุมใหญ่ครับต้องบอกว่าเพลงคุ้นหูแล้วก็เพลงติดหูหลายๆคนร้องตามได้แต่แน่นอนเรื่องราววันนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันจากการประชุมที่กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับประเทศไทยนับถอยหลังครับเข้าเพลงเมื่อสักครู่นี้เลยแล้วก็การเป็นเจ้าภาพนะฮะซึ่งกำลังจะเกิดขึ้น12ถึง18ตุลาคม2569ต้องบอกว่ามีหลายๆแง่หลายๆมุมที่เป็นประโยชน์กับเราคนไทยมากๆเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับล่าสุดเนี่ยก็เป็นเรื่องราวของอาหารด้วยนะครับอีกเสน่ห์นึงที่เรียกว่าจะโด่งดังไปทั่วโลกจากการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026นะฮะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้อนรับผู้แทนครับจาก191ประเทศแล้วก็มีจำนวนกว่า 15,000 คนทั่วโลกนะครับที่จะเดินทางมาคอนเซปต์ปีนี้คุณผู้ฟังครับขอบฟ้าใหม่ของไทยสร้างพลังให้ประชาชนเสริมความพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงนะครับนี่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนอกจากจะเป็นเวทีที่มีการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินระดับโลกซึ่งเป็นหัวใจสำคัญอยู่แล้วด้วยนะครับแน่นอนนักลงทุนทั่วโลกก็จะเตรียมเดินทางปักหมุดมาที่ประเทศไทยรัฐบาลครับโดยกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยก็จะใช้โอกาสนี้ในการนำเสนออีกเรื่องนั่นก็คือความเป็นไทยผ่านอาหารนี่นะครับวัตถุดิบท้องถิ่นแล้วก็งานหัตถศิลป์ด้วยอันนี้สำคัญมากอาหารไทยนะครับวัตถุดิบท้องถิ่นงานหัตถศิลป์3เรื่องนี้ครับจะสร้างความประทับใจแล้วก็เป็นการส่งต่ออัตลักษณ์ไทยสู่สายตานานาชาติครับหนึ่งในไฮไลท์สำคัญครับนั่นก็คือการยกครัวไทยขึ้นสู่เวทีระดับสากลนะครับมีการคัดสรรเมนูอาหารแล้วก็เครื่องดื่มสำหรับผู้เข้าร่วมงานการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ต้องบอกว่ากลายเป็นเมนูที่มีทั้งเอกลักษณ์แล้วก็เป็นเรื่องราวในทุกๆจานเพื่อต้อนรับครับตัวแทนจากทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก2569นะครับซึ่งมีการคัดสรรวัตถุดิบเขามีการปรุงแบบพิถีพิถันมากนะฮะเชฟแต่ละท่านเนี่ยเรียกว่ารังสรรค์เมนูเพื่อต้อนรับผู้นำระดับโลกในการประชุมที่จะเกิดขึ้นนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นเขาบอกว่ามีเมนูนะข้าวยำหัวใจไทยโอ้โหถ่ายทอดความอุดมสมบูรณ์ของผืนแผ่นดินไทยครับแล้วก็วิถีเกษตรกรรมเป็นรากฐานสำคัญของประเทศไทยนะครับเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคด้วยนี่นะครับใครที่ติดตามกันอยู่แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีซอฟต์พาวเวอร์ที่จะนำเรื่องราววัฒนธรรมแล้วก็ความเป็นไทยสู่สายตาชาวโลกด้วยบอกข้าวยำหัวใจไทยเนี่ยจะมีการนำข้าว GI อย่างข้าวหอมมะลิพะเยาครับแล้วก็มีข้าวสังหยดที่เมืองพัทลุงมารังสรรค์เป็นเมนูนะครับมีเมนูอีกก็คือมีปลานิล Drive Age ลนไฟด้วยซอสมิโซะเขาใหญ่โอ้โหน่าจะอร่อยน่าดูเลยทีเดียวคุณผู้ฟังนะครับที่จะเสิร์ฟให้กับผู้นำระดับโลกในการประชุมในครั้งนี้นะครับเขาก็จะมีการนำเอาปลานิลคุณภาพครับจากจังหวัดฉะเชิงเซามาผ่านการทำเทคนิคพิเศษนะนั่นก็คือการบ่มแบบสากลจับคู่กับมิโซะที่หมักในพื้นที่เขาใหญ่นี่นะฮะส่วนของหวานที่ขาดไม่ได้เลยนั่นก็คือข้าวเหนียวมะม่วงนะครับต้องบอกว่าข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยเป็นรูปแบบร่วมสมัยแต่ว่าก็ยังคงรสชาติดั้งเดิมแล้วก็มีผลไม้ไทยตามฤดูกาลนะครับที่จะพร้อมเสิร์ฟเป็นผลิตภัณฑ์ GI ส่งตรงมาจากชาวสวนด้วยโดยพื้นที่การ ประชุมครับก็ได้มีการหยิบยกงานหัตถศิลป์สิ่งทอของไทยยกตัวอย่างเช่นผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นจาก21จังหวัด26ชุมชนรวม37ลวดลายอัตลักษณ์ทั่วประเทศนะครับมาตกแต่งห้องประชุมนะฮะด้วยวัสดุซับเสียงถ่ายทอดเสน่ห์แล้วก็ภูมิปัญญาสู่สายตาชาวโลกหนึ่งในนั้นครับก็คือผลงานไฮไลท์บุปผาบรมราชินีนาถนะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นงานสำคัญบาติกพฤกษาพระบรมราชชนีพันปีหลวงโดยเป็นกลุ่มบาติกเดนาราที่จังหวัดปัตตานีถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าสนใจนะครับผ่านลวดลายดอกไม้ทรงโปรดและก็ลายเครือเถาด้วยเทคนิคเขียนเทียนบาติกบนกรอบผ้าอย่างปราณีตนะครับนี่ก็คือเรื่องราวสำคัญครับที่เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยติดตามกันแบบนี้ได้ทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะอัปเดตเรื่องราวของการประชุมที่ต้องบอกว่าหลายๆคนติดตามกันอยู่ครับ IMF World Bank Group Annual Meetingยกความเป็นไทยระดับสากลสู่เวทีโลกนะครับแน่นอนการประชุมจะเกิดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับไม่เพียงแต่เป็นโอกาสสำคัญในการกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกเท่านั้นแต่ยังเป็นเวทีสำคัญของไทยสร้างโอกาสการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวด้วยมรดกทางวัฒนธรรมเรื่องของอาหารเรื่องของหัตถศิลป์สิ่งทอแล้วก็เรื่องของภูมิปัญญาชุมชนกระจายรายได้ไปสู่ท้องถิ่นยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของไทยบนเวทีระดับโลกนั่นเองเห็นไหมครับก็ติดตามกันแบบนี้ครับทุกๆวันนะฮะเป็นเรื่องราวที่เรียกว่าอัปเดตกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เอามาดูข้อความกันนะครับชั่วโมงนี้ก็ยังคงเพิ่มเติมเรื่องราวจากทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่ส่งต่อแล้วก็สื่อสารผ่านทางเพจของเราด้วยแล้วก็โซเชียลมีเดียในทุกแพลตฟอร์มนะครับมีคุณชื่อมิ้นครับสวัสดีมีคุณอลงกรมาเรียบร้อยอย่าลืมฝากแชร์ด้วยนะครับแล้วก็กดเคาะจอเคาะใจให้ด้วยนี่นะฮะใครที่ติดตามกันอยู่ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นในเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องครับที่ยังคงต้องตามกันต่อครับเรื่องราวของการติดตามนะฮะกรณีเหตุการณ์เรื่องของการเร่งค้นหาลูกเรือนะครับจากกรณีความคืบหน้าการค้นหาลูกเรือประมงสอการจนาวารี888นะครับที่เรียกว่าสูญหายล่าสุดกองทัพเรือส่งชุดประดาน้ำลงสำรวจเรือประมงที่อับปางแล้วก็เร่งค้นหาลูกเรือครับล่าสุดนะครับวันนี้ความคืบหน้าการติดตามครับ23กันยายน2569จากกรณีลูกเรือประมงสอการจนาวารี888โดยเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ครับกองทัพเรือโดยทัพเรือภาคที่1ก็ได้มีการส่งนะฮะเป็นการส่งชุดประดาน้ำจากหน่วยสงครามพิเศษทางเรือเข้าสู่พื้นที่เพื่อเตรียมลงสำรวจภายในตัวเรือที่จมนะครับโดยข้อมูลมีการรายงานเพิ่มเติมว่าอาจจะมีลูกเรือบางส่วนเนี่ยติดค้างอยู่ภายในโดยการปฏิบัติการก็จะเริ่มทันทีเมื่อประเมินสภาพของคลื่นลมเมื่อประเมินสภาพของกระแสน้ำทัศนวิสัยใต้น้ำว่ามีความปลอดภัยเพียงพอนะครับก็จะดำเนินการด้วยความรอบคอบนะฮะเพื่อให้ความปลอดภัยที่สุดกับนักประดาน้ำที่ลงไปด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการค้นหาลูกเรือที่เหลืออยู่ด้วยนะครับขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์เรื่องของกระแสลมแล้วก็กระแสน้ำเพื่อกำหนดพื้นที่ครับในการค้นหาซึ่งก็กำลังเร่งค้นหาแล้วก็บูรณาการกำลังในการค้นหาทั้งทางอากาศทางผิวน้ำแล้วก็ใต้น้ำอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับอ่ะมาดูข้อความกันต่อนะครับมีอีกหลายเรื่องราวที่เชื่อว่าพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับมาติดตามเรื่องราวสำคัญกันนะครับทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2ทับ2569ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการประชุมผ่านระบบการประชุมออนไลน์ครับโดยมีท่านสุฤทัยเลิศเกษ ษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมเพื่อติดตามความคืบหน้าและก็การเตรียมความพร้อมเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก่อนงานพระราชพิธีที่จะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้นะครับโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเน้นย้ำครับว่าการประชุมครั้งนี้ให้ความสำคัญครับกับการเตรียมงานในช่วงของ3เดือนสุดท้ายครับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งในส่วนของการจัดตั้งนะฮะเป็นศูนย์สื่อมวลชนและก็การอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องสื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดแล้วก็ศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนเรื่องของการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาดูกันต่อครับในส่วนของพม.ครับพม.ตอนนี้ก็จัดเตรียมงานใหญ่นะครับเป็นงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน2569ตรงนี้ครับเป็นการเตรียมพื้นที่ในการโชว์ศักยภาพผนึกกำลังเครือข่าย16หน่วยงานนะครับแล้วก็เสริมพลังให้เด็กได้คิดเด็กได้ทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนน่าสนใจนะครับโครงการนี้โดยล่าสุดครับนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มอบหมายให้นางสาวชนกจันทาทองผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชนปี2569นะครับโดยงานนี้ครับก็ถือว่าเป็นเวทีเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านของเด็กแล้วก็เยาวชนต่อสาธารณะรวมถึงการสร้างพื้นที่สำหรับการบูรณาการความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของนิทรรศการผลการดำเนินงานนะครับเรื่องของเด็กแล้วก็เรื่องของเยาวชนทุกช่วงวัยมีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อการส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กแล้วก็เยาวชนระหว่างหน่วยงานภาคีเครือข่าย16หน่วยงานรวมถึงการมอบรางวัลเชิดชูเกียรติ6ประเภทครับได้แก่สภาเด็กและเยาวชนหน่วยงานองค์กรบุคคลที่มีผลงานโดดเด่นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็การขยายต่อไปยังพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศนะครับโดยเวทีของเด็กและเยาวชนครับของกระทรวงพม.ตรงนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้งเด็กและก็เยาวชนเป็นผู้ดำเนินกิจกรรมด้วยตนเองนะครับเขาก็จะมีการจัดเวทีเป็นเวทีเสวนาด้วยน้องๆก็ทำด้วยตนเองเลยนะครับเป็นเรื่องของพลังเครือข่ายสร้างเด็กไทยสู่อนาคตนะฮะนี่คือเสียงของคนรุ่นใหม่สู่อนาคตมีการโต้วาทีด้วยนี่นะฮะเป็นการโต้วาทีสี่ภาคนะครับแล้วก็มีการแสดงความสามารถการแสดงนิทรรศการนำเสนอผลงานเรื่องราวของการพัฒนาเด็กปฐมวัยศูนย์ชุมชนคุ้มครองเด็กการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมแล้วก็ครอบครัวอุปถัมภ์งานสภาเด็กและเยาวชนนะครับมีโครงการต่างๆซึ่งสอดคล้องครับกับการขับเคลื่อนภารกิจด้านเด็กและเยาวชนตามนโยบายของกระทรวงพม.8ด้านสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนนะครับโดยท่านรัฐมนตรีนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.นะครับก็จัดงานใหญ่ครั้งนี้ขึ้นครับมหกรรมการพัฒนาเด็กและเยาวชน2569นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เดินหน้าครับเพื่อการยกระดับการเรียนรู้นะครับให้ทั้งเด็กแล้วก็เยาวชนคนรุ่นใหม่ด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่นะครับเรื่องราวของท่านยชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ล่าสุดท่านก็ได้มีการจับเข่าคุยกับนักศึกษาอุเทนถวายนะครับกรณีที่เรียกว่าหลายๆคนก็ตามข่าวนี้กันมาโดยตลอดรับฟังข้อเสนอเรื่องของการขอใช้พื้นที่เดิมย้ำครับเรื่องของการศึกษาเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็อนาคตนักศึกษาเนี่ยสำคัญที่สุดมีการยืนยันการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ตั้งนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาแล้วก็สร้างความมั่นคงระยะยาวครับโดยนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.พร้อมทั้งศาสตราจารย์ดร.สุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงอว.แล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ได้เดินทางมานะครับในการพูดคุยประเด็นสำคัญครับคือเรื่องของการ จัดพื้นที่การศึกษาแนวทางการย้ายสถานที่ตั้งของสถาบันณศูนย์บริการร่วมสำนักงานปลัดกระทรวงอว.นะครับซึ่งก็มีการพูดคุยกันนะครับหลักใหญ่ใจความเนี่ยท่านก็บอกว่าการศึกษานะครับเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยแล้วก็เป็นนโยบายสำคัญของกระทรวงอว.โดยกระทรวงครับก็พร้อมสนับสนุนด้านทรัพยากรการศึกษาอย่างเต็มที่ขอให้นักศึกษาทุกคนครับได้เรียนในพื้นที่ที่เหมาะสมแล้วก็มีคุณภาพมีความปลอดภัยโดยการพิจารณาเปลี่ยนแปลงพื้นที่การศึกษาเนี่ยมีเป้าหมายครับเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาสร้างความมั่นคงในระยะยาวทำให้อุเทนถวายครับยังคงเป็นสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็ได้รับการยอมรับต่อไปโดยขณะนี้ครับกระทรวงอว.ก็ได้มีการพิจารณาสถานที่รองรับเอาไว้หลายแห่งนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมและก็สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกด้วยในขณะเดียวกันครับตัวแทนของนักศึกษาก็ได้ยืนยันเจตนารมณ์ในการขอใช้พื้นที่การศึกษาเดิมต่อไปโดยเห็นว่าปัญหาหลักที่นำไปสู่แนวคิดการย้ายสถานที่เกิดขึ้นจากเหตุทะเลาะวิวาทและก็ความรุนแรงซึ่งการย้ายสถานที่อาจจะเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุไม่ได้เป็นหลักประกันว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ในลักษณะดังกล่าวขึ้นอีกโดยนักศึกษาก็เห็นครับว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงก็คือกลุ่มนักศึกษาปัจจุบันซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความรุนแรงก็พร้อมเสนอให้มีการพิจารณาแนวทางการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพเรื่องของมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เดิมรวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับทางด้านของกระทรวงอว.เข้าใจครับถึงความผูกพันของนักศึกษาที่มีต่อสถานศึกษาเดิมพร้อมรับฟังข้อเสนอของนักศึกษาอย่างเต็มที่แต่อย่างไรก็ตามคุณผู้ฟังครับเรื่องปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อสังคมมีการสูญเสียเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าได้มีการประสานความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแล้วก็ดำเนินมาตรการต่างๆในพื้นที่เดิมอย่างต่อเนื่องทั้งการติดตั้งกล้องวงจรปิดมาตรการในการปรับมาตรการรักษาความปลอดภัยจัดเวลาเรียนให้เหลื่อมกันแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนดังนั้นครับการพิจารณาพื้นที่ใหม่ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อการย้ายสถานที่แต่ต้องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาสามารถเข้าไปเรียนแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ลดความเสี่ยงจากเหตุความรุนแรงมีโอกาสครับในการพัฒนาตนได้อย่างเต็มศักยภาพนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับก็เรียกว่าตอนนี้ก็เดินหน้าในการติดตามข้อมูลนะครับแล้วก็ข่าวสารต่างๆดังนั้นครับก็ใครที่ฟังรายการอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ไหนส่งข้อมูลมานะครับแล้วก็ติดตามกันวันนี้เมื่อเช้านี้หลายคนก็ติดตามเรื่องสำคัญอีกหนึ่งเรื่องน้องเนเน่ใครได้ดูบ้างนะครับใครได้ดูน้องเนเน่เมื่อเช้าบ้างการแสดงรอบไฟนอลอเมริกา Got Talent 2026เป็นการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับตามเวลาประเทศไทยน้องเนเน่ก็โชว์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น1ใน10โชว์ที่ขึ้นแสดงแล้วก็ต้องบอกว่าโอ้โหเสียงปรบมือเสียงชื่นชมนะครับทั่วเลยทีเดียวนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับน้องเนเน่นะครับซึ่งต้องบอกว่าแสดงได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับอ่ะมาติดตามกันนิดนึงเรื่องของเอเชียนเกมกันหน่อยนึงครับมาสรุปเหรียญกันหน่อยนะครับ NBT ของเราก็ถ่ายทอดตลอดทั้งวันนะครับเรียกว่าใครที่เป็นแฟนกีฬานะครับก็เชียร์กันตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้สรุปเหรียญกันนิดนึงติดตามจับประเด็นเป็นข่าวอยู่นะครับทุกวันก็จะมาสรุปแล้วก็รายงานเรื่องราวของเหรียญรางวัลเอเชียนเกมกันนะครับยังคงเดินหน้าครับล่าสุดประเทศจีนก็ยังเป็นเจ้าเหรียญทองนะครับของวันนี้เลยช่วงเวลาสรุปคือ 17:30 นของวันที่23 กันยายน 2569สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับจีนนะครับได้ไป47 เหรียญทอง20 เหรียญเงิน10 เหรียญทองแดงนะครับอันดับที่2ครับนะก็คือญี่ปุ่น15 เหรียญทอง24 เหรียญเงิน27 เหรียญทองแดง อันดับ3ครับตอนนี้นะครับคือเกาหลีใต้8เหรียญทอง8เหรียญเงิน24เหรียญทองแดงอันดับที่4คาซัคสถานครับ7เหรียญทองแล้วก็4เหรียญเงิน7เหรียญทองแดงประเทศไทยของเราครับอยู่ในอันดับที่5นะตอนนี้นะครับคือ5เหรียญทอง3เหรียญเงิน4เหรียญทองแดงครับก็ส่งกำลังใจครับหน้าที่ของเราส่งกำลังใจให้กับทัพนักกีฬาไทยที่ต้องบอกว่าตั้งใจทุ่มเทมากๆเลยทีเดียวนะครับคุณประภาสจากจังหวัดยโสธรก็ส่งมาเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยนะครับติดตามข้อมูลกันเอาเป็นว่าเดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะกลับมาอัปเดตนะทั้งในส่วนของไทยช่วยไทยพลัสที่ถามกันมาด้วยแล้วก็ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหแฮปปี้มากนะครับตอนนี้ยังคงคึกคักจริงๆสำหรับเรื่องราวของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็เรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสด้วยซึ่งหลายท่านเลยทีเดียวนะครับบอกว่าดีใจนะครับขอบคุณรัฐบาลด้วยที่เข้าใจแล้วก็ติดตามข้อมูลกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของเมื่อวานนี้นะครับที่มีการแจ้งมาเรื่องราวของไทยช่วยไทยพลัสที่เรียกว่าเป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวที่ติดตามกันนะครับสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลแล้วก็ติดตามข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในทุกๆเรื่องผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับเอามาติดตามกันนิดนึงเมื่อกี้นี้มีคุณประภาสถามมาเรื่องไทยช่วยไทยพลัสด้วยแล้วก็บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับล่าสุดไฟเขียวครับทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ลดเงื่อนไขที่ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็หลุดสิทธิ์ซึ่งจะมีการประกาศผลนะฮะ30กันยายนที่ถามมานะครับกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ไปนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับครม.เห็นชอบทบทวนหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐให้สอดคล้องกับเรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็สภาพความเดือดร้อนของประชาชนหลังจากพบว่าหลักเกณฑ์เดิมบางเรื่องบางประการเนี่ยอาจทำให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเขาก็เลยมีการปรับหลักเกณฑ์นะครับเพื่อให้คนที่สมควรจะได้ก็ต้องได้ไปนะครับพร้อมทั้งปรับแนวทางการตรวจสอบนะฮะเรื่องของเกณฑ์หนี้สินให้สะท้อนภาระหนี้ที่แท้จริงมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนครับก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเลยที่ติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการข้อมูลต่างๆแล้วก็ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญครม.ไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัส6040ด้วยนะครับแน่นอนว่าเติมเงินให้นะครับในเดือนหน้าตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนนะครับแน่นอนสำหรับใครที่ติดตามกันอยู่ก็คือ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนย้ำนะครับ 1,000 บาทใช้ได้2เดือนก็จะเป็นเฟส2ในเดือนตุลาคมที่จะใช้ได้กับเดือนพฤศจิกายนส่วนเรื่องสำคัญครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการแห่งรัฐให้กับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมท่านได้300เขาก็จะเพิ่มให้อีก700นี่นะฮะท่านก็จะได้ในส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น 1,000 บาทนะครับในเดือนตุลาคมก็คือเดือนหน้านะครับก็เรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่กลับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเดี๋ยวคงต้องเตรียมไปพักกันสักครู่นึงนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดทั้งหมดก็จะได้อัปเดตกันต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทาง FM 92.5 95.5 แล้วก็105เมกะเฮิรตซ์ใครที่ติดตามกันอยู่อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็แชร์ในเพจ Facebook แล้วก็ในโซเชียลมีเดีย TikTok ด้วยนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามกันแล้วก็ดูแลเรื่องของฟ้าฝนด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนที่ฟังรายการอยู่บอกว่าฟังอยู่แล้วก็มีประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาจากทางปภแล้วก็ทางสทนช.เรื่องของฝนตกอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็ไปเตรียมเคารพธงชาติกันในห่วงเวลาของ18นาฬิกากันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อที่นี่สักครู่เดียวครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่31การบำเพ็ญตบะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจ และจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: สูงวัยต้องรู้ทันสื่อจะซื้อจะเชื่อจะแชร์อะไรให้ท่องคาถาหยุดคิดถามทำหยุดเพื่อตั้งสติก่อนตัดสินใจคิดถึงผลดีผลเสียถามจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทำอย่างรู้เท่าทันรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมจะได้ไม่ถูกหลอกลวงจากโลกออนไลน์หากสงสัยว่าถูกหลอกลวงสูงวัยอย่าชะล่าใจรีบโทรแจ้งตำรวจไซเบอร์1441
7: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
8: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเคารพธงชาติ

0: มงคลชีวิต38ประการตอนที่32การประพฤติพรหมจรรย์หนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
1: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: ถ้าผ้าผืนหนึ่งเล่าเรื่องของเมืองได้เราอาจได้เห็นทั้งผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่อยู่เบื้องหลังผ้าผืนนั้นวันนี้จะชวนออกเดินทางไปตามเส้นทางท่องเที่ยวภูสาล้านนาผ่าน4จังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่และน่านไปดูผ้าไปเจอคนทำผ้าและสัมผัสเรื่องราวของแต่ละพื้นที่กันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่านและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางภูสาล้านนาภายใต้โครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2โดยเชิญผู้แทนส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนอินฟลูเอนเซอร์ผู้ประกอบการท่องเที่ยวและผู้ร่วมทดสอบเส้นทางมาร่วมเดินทางในครั้งนี้แนวคิดของเส้นทางคือจากสายน้ำสู่เส้นใหญ่พาไปดูตั้งแต่แหล่งผลิตผ้าทองานหัตถศิลป์ไปจนถึงชุมชนที่ยังทำงานผ้าและใช้ภูมิปัญญาเหล่านี้อยู่ในชีวิตประจำวันเริ่มกันที่เชียงรายนอกจากภูเขาทะเลหมอกและเรื่องราวของชาและกาแฟแล้วเชียงรายยังมีงานผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ทั้งผ้าอาคาผ้าลั้วงานปักและผ้าเขียนเทียนของชาวม้งใครที่ชื่นชอบงานฝีมือลองแวะชมงานจากชุมชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ถูกใจแล้วค่อยไปเที่ยวต่อชมทั้งศิลปะและธรรมชาติของเชียงรายได้ในทริปเดียวจากเชียงรายลงมาที่พะเยาเมืองที่เที่ยวกันได้แบบสบายๆเริ่มจากกวนพะเยาแล้วออกไปตามชุมชนต่างๆที่นี่มีทั้งงานผ้างานคราฟงานมัดย้อมสไตล์ชิโบริและผ้าทอของชาวไทลื้อที่น่าสนใจก็คือหลายแห่งมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ลองทำด้วยตัวเองไม่ได้แค่เดินชมเพียงอย่างเดียวต่อกันที่แพร่เมืองที่พูดถึงทีไรก็มักนึก

0: ที่นี่ยังมีผ้าทอพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์โดยเฉพาะลายน้ำไหลลายผ้าที่หลายคนนึกถึงเมื่อพูดถึงผ้าน่านทุกวันนี้ลายน้ำไหลถูกนำมาทำเป็นเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้หลายรูปแบบถ้ามาถึงน่านแล้วลองแวะชมงานผ้าของชุมชนเลือกของฝากกลับบ้านก็ได้ทั้งของใช้และเรื่องราวจากพื้นที่กลับไปด้วยและนี่คือคำเชิญชวนจากนายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านที่อยากเชิญชวนทุกคนมารู้จักเส้นทางภูสาล้านนาด้วยตัวเอง
1: ก็คือทริปท่องเที่ยวภูสาล้านนาซึ่งจะพานักท่องเที่ยวพาอินฟลูเอนเซอร์ไปค้นพบแหล่งผลิตผ้าทอก็จะพาเข้าไปชมถึงถิ่นเลยถึงในที่เลยในหมู่บ้านเลยว่าเขาทอกันยังไงเขาออกแบบกันยังไงเขาตัดเย็บกันยังไงนะครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็จะทำให้ผ้าทอที่ถูกซ่อนอยู่ในชุมชนได้มีโอกาสที่จะเปิดเข้าไปสู่การรับรู้ในระดับชาติต่อไปครับ
0: เรามาฟังเสียงของคนที่ได้ร่วมเดินทางบนเส้นทางนี้กันครับ
2: สวัสดีค่ะทันกมลธรธรรมพงศ์มาจากจังหวัดแปร่เจ้าถ้าคนไหนที่อยากเที่ยวในเรื่องของประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตนะคะเชิญเลยค่ะ4จังหวัดภาคเหนือตอนบนตอบโจทย์ท่านเพราะเขายังทำเป็นปกติและเขายังนุ่งห่มแบบที่เขาเป็นและยังมีเรื่องของความเป็นอยู่ที่เขาเนี่ยสามารถอยู่กับธรรมชาติได้อย่างที่ไม่ขัดเขินกลายเป็นว่าเส้นทางเนี่ยเผยแพร่เรื่องผ้าได้อย่างหรูหราและจับต้องได
3: ้โจ้นะครับผมจากอินไซด์ล้านนาครับผมวันนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวกับโครงการภูสาล้านนาที่ผ่านมาเราเห็นแค่ตัวหนังสือแต่พอเราได้มาทริปที่เราไม่ได้แค่เที่ยวเพื่อความสนุกละแต่เราได้มาเห็นอย่างวิถีชีวิตทำไมเขาถึงทำผ้าลายนี้ทำไมมันต้องเป็นผ้าลายนี้ทำไมหมู่บ้านนี้ลายถึงไม่เหมือนกับอีกที่นึงเงี้ยทุกอย่างจริงๆมันมีที่มาหมดเลย
0: เชียงรายพะเยาแพร่และน่านแต่ละจังหวัดมีงานผ้าที่มีเรื่องราวของตัวเองพอเอาเส้นทางเหล่านี้มาเชื่อมกันเราได้อีกหนึ่งวิธีในการเที่ยวภาคเหนือได้เที่ยวได้เรียนรู้ได้พบช่างฝีมือและได้อุดหนุนงานของชุมชนไปพร้อมกันภูสาล้านนาจึงไม่ใช่แค่เรื่องของผ้าแต่เป็นเส้นทางที่ชวนเราออกไปเจอคนเห็นวิธีทำผ้าและรู้จักงานแพรพันธุ์ของล้านนาให้มากขึ้นถ้ามีโอกาสลองออกเดินทางไปสัมผัสด้วยตัวเองแล้วจะรู้ว่าเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนมีเรื่องราวของผู้คนและชุมชนซ่อนอยู่มากกว่าที่คิด Flow of ล้านนา Textile มหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เชียงรายพะเยาแพร่น่าน
4: กลับมาติดตามกันครับช่วงเวลาสำคัญนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารแบบเรียลไทม์ได้ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ 18:08 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับอยู่ด้วยกันที่นี่คุยข่าวด้วยกันแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนกันหลายๆคนบอกว่าช่วงนี้ครับต้องบอกว่ามีการแจ้งเตือนมาในส่วนของทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งสทนช.แล้วก็ทั้งปภ.ด้วยนะครับเรื่องราวของฝนที่ตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ครับ23ไปจนถึง27กันยายนครับล่าสุดได้ติดตามในเพจของทั้ง NBT ด้วยนะครับแล้วก็สวทสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรัฐบาลกำชับ70จังหวัดทั่วประเทศแล้วก็กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันครับน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวมถึงน้ำท่วมขังด้วยล่าสุดก็ได้มีการสั่งจัดการเรื่องของทีมปฏิบัติการเครื่องจักรกลสาธารณภัยครับเพื่อเตรียมความพร้อมแผนเผชิญเหตุแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตั้งแต่วันนี้ครับ23กันยายนถึง27กันยายนครับโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับเปิดเผยว่าในช่วงตั้งแต่23ถึง27กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักมากในบางแห่งด้วยโดยเริ่มมีผลกระทบครับตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกก่อนนะครับแล้วก็ภาคอื่นๆก็จะได้รับผลกระทบถัดมาเรื่อยๆครับรัฐบาลห่วงใยพี่น้องประชาชนขอให้ติดตามสภาพอากาศแล้วก็การประกาศแจ้งเตือนภัยสถานการณ์น้ำในพื้นที่และข่าวสารจากทางราชการอย่างต่อเนื่องพร้อมย้ำเตือนประชาชนครับระวังน้ำท่วมขังน้ำท่วมฉับพลันน้ำล้นตลิ่งน้ำป่าไหลหลากครับรวมถึงดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่อาจจะเกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากว่าการระบายน้ำไม่ทันนะครับดังนั้นครับพื้นที่ที่ต้องมีการเฝ้าระวัง

0: สถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและก็น้ำท่วมขังก็จะมีทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางทุกจังหวัดส่วนภาคใต้ครับ7จังหวัดก็คือจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีสงขลาระนองพังงาภูเก็ตแล้วก็นราธิวาสในส่วนของพื้นที่เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันน้ำล้นตลิ่งแล้วก็น้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักแล้วก็ลำน้ำสาขาก็ได้แก่หลายพื้นที่นะครับทั้งจังหวัดแม่ฮ่องสอนพิษณุโลกจังหวัดราชบุรีนะครับแล้วก็มีนครนายกแล้วก็รวมถึงปราจีนบุรีด้วยจังหวัดสระแก้วนะครับมีจันทบุรีนะครับในพื้นที่เหล่านี้ก็ขอให้เฝ้าระวังด้วยนะครับกรณีนี้รัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับได้มีการประสาน70จังหวัดภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้รวมถึงกรุงเทพมหานครครับเฝ้าระวังเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันรวมถึงการสั่งจัดการเตรียมทีมนะฮะเรื่องของทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณะครับเพื่อเข้าประจำในพื้นที่เสี่ยงเข้าประจำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยได้ในทันทีครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยแล้วก็แน่นอนครับเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบในเหตุอุทกภัยให้เร็วที่สุดนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากเหตุการณ์ที่ต้องบอกว่าแจ้งกันครับคุณผู้ฟังติดตามจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แบบนี้ครับก็อยู่ด้วยกันตลอดทั้งวันนะครับก็จะได้ติดตามอัปเดตข้อมูลแล้วก็รายงานสถานการณ์เรื่องของการเตือนภัยจากทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาปภ.แล้วก็ทางสทนช.ด้วยก็จะส่งข่าวมาแบบต่อเนื่องในทุกๆชั่วโมงด้วยนะครับข้อความยังคงเดินหน้าแล้วก็ติดตามสื่อสารผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับขออนุญาตมาดูข้อความคุณผู้ฟังสักนิดนึงใครที่ติดตามตอนนี้อยู่เพิ่มเติมมานะครับแล้วก็ส่งข้อความมาอย่างต่อเนื่องได้เลยนะครับมีพระรุ่งนี่โอ้โหกลอนเพียบเลยทีเดียวคุณประยงทวีชื่นนะครับและที่สำคัญฟังอยู่ตอนนี้จากสวท.สุราษฎร์ธานีครับฝนตกไม่เอ่ยน่าจะมีฝนเหมือนกันนะครับตั้งแต่ช่วงบ่ายของวันนี้นะครับที่ส่งเข้ามาก็ดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับมาติดตามเรื่องราวของท่านนายกรัฐมนตรีกันนะครับในส่วนของการเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาครั้งนี้ครับเข้าร่วมการประชุมสำคัญ UNGA 81โดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการดำริให้มีการจัดกิจกรรมคู่ขนานกับการเดินทางครั้งนี้นั่นก็คือรถโชว์ร่วมกับภาคเอกชนสภาธุรกิจนะฮะเป็นสภาธุรกิจตลาดทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเร่งสร้างความเชื่อมั่นแล้วก็ศักยภาพของเศรษฐกิจไทยครับรวมถึงการเชื้อเชิญนักลงทุนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังบอกตลาดทุนไทยในปีนี้เนี่ยมีการเติบโตอย่างโดดเด่นส่วนหนึ่งครับเป็นผลจากนโยบายของรัฐบาลที่มีการส่งเสริมอุตสาหกรรมใหม่ๆมากมายเลยทีเดียวทั้งดิจิทัลนะครับทั้ง AI แล้วก็ยอดตัวเลขคำขอรับการลงทุนคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนนะครับซึ่งต้องบอกว่าล่าสุดนี่ก็มีข่าวดีด้วยนะครับบริษัทจัดลำดับความน่าเชื่อถือทั้ง3บริษัทใหญ่ๆครับปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยเป็น stable นะครับคือมีเสถียรภาพกลายเป็นปีนี้ครับต้องบอกว่าเป็นปีทองของประเทศไทยสังเกตดูตั้งแต่ต้นปีจนมาถึงเดือนกันยายนนี้เศรษฐกิจไทยของเราเติบโตปีทองของตลาดทุนเลยนะครับต้องบอกว่าไปที่ไหนก็หลายๆคนบอกเศรษฐกิจดีเศรษฐกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องมีการขยายกิจการนะครับหลายคนก็บอกว่าโอ้โหเรียกว่าเกมการลงทุนต่างๆในทุกๆกิจกรรมเนี่ยเติบโตอย่างต่อเนื่องจริงๆนะฮะกิจกรรมเศรษฐกิจของเราสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมจริงภาคการผลิตก็มีการเติบโตการจับจ่ายต่างๆก็มีการเติบโตด้วยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางเยือนญี่ปุ่นสหรัฐอเมริกาแล้วก็สหราชอาณาจักรเป็นห่วงเวลาที่เหมาะสมมากๆเลยนะครับที่จะสื่อสารให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยแล้วก็โอกาสทางเศรษฐกิจครับที่นักลงทุนต่างชาติตอนนี้ก็จับตามองประเทศไทยนะครับเพราะว่าบอกเลยว่ามีความเชื่อมั่นทั้งในส่วนของรัฐบาลเองนักลงทุนทั่วโลกก็เชื่อมั่นในศักยภาพของรัฐบาลแล้วก็เชื่อมั่นในตัวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลครับซึ่งต้องบอกว่านี่คือตัวเลขที่สำคัญนะฮะแล้วก็เดินหน้าในการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเดี๋ยวพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจจากทางสถานีกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหว ดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
2: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่ากดอย่าโอน
2: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
2: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
4: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
2: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
2: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
2: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
5: โลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
6: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
5: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
7: จับประเด็น VIP
0: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับรวมถึง105 MHz นะครับแล้วก็ทาง AM ที่กำลังติดตามอยู่ด้วยนะครับแน่นอนวันนี้มีหลายประเด็นครับเรื่องราวสำคัญที่พี่น้องประชาชนฟังรายการอยู่แล้วก็ถามมาทั้งในส่วนของโครงการไทยช่วยไทย Plus เพิ่มเติมหรือเอาง่ายๆคือโครงการที่เป็นเฟส2ของไทยช่วยไทย plus นะครับก็เป็นประเด็นที่หลายๆคนบอกว่าโอ้ขอบคุณรัฐบาลขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ขอบคุณทุกๆท่านจริงๆเลยที่เข้าใจเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะครับอีกหนึ่งเรื่องของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมนะครับเรื่องของการยกระดับการสกัดกั้นเส้นทางการเงินจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเรื่องราวประเด็นต่างๆวันนี้จับประเด็นเป็นข่าวครับได้รับเกียรติจากท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาจะมาอัปเดตนะครับเรื่องราวสำคัญที่พี่น้องประชาชนกำลังสนใจอยู่ตอนนี้ท่านอยู่ในสายกับวันแล้วครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะคุณวันค่ะสวัสดีนะคะผู้ชมผู้ฟังรายการจับประเด็นเป็นข่าวได้ค่ะ
0: ครับผมเริ่มต้นกันเลยครับบนขออนุญาตเรื่องแรกเลยเรื่องสำคัญเข้าประเด็นเรื่องของไทยช่วยไทย plus ก่อนเลยต้องบอกเป็นข่าวดีครับสำหรับพี่น้องชาวไทยกับการอนุมัติโครงการไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมให้ท่านรองเล่ารายละเอียดให้กับคุณผู้ฟังฟังสักนิดนึงครับเชิญเลยครับท่านรองครับ
8: โดยคณะรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ค่ะได้ให้เดินหน้ามีมติให้เดินหน้าไทยช่วยไทย plus เพิ่มเติมค่ะโดยจะมีอยู่2ส่วนนะคะส่วนแรกคือเพิ่มวงเงินซื้อสินค้าให้กับผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนวันที่1ตุลาคมค่ะจากเดิม300บาทเป็นรวมกันนะคะเป็นรวมอีก700บาทเป็น 1,000 บาทค่ะต่อคนต่อเดือนเฉพาะเดือนตุลาคมค่ะในส่วนที่2คือไทยช่วยไทย plus 60/40เพิ่มเติมใช้ได้วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะรัฐช่วย 60% ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดโครงการ2เดือนค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็น2เรื่องสำคัญทั้งในส่วนของการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับเดิมท่านได้300บวกอีก700ก็เป็น 1,000 ถูกต้องนะครับในเดือนตุลาคมแล้วก็ไทยช่วยไทย plus เฟส2ก็คือ 1,000 บาทนะครับจะเริ่มตุลาคมแล้วก็พฤศจิกายนได้2เดือนถูกต้องไหมครับ
8: ถูกต้องค่ะ
0: สรุปให้คุณผู้ฟังแบบนี้การยืนยันสิทธิ์ของประชาชนผู้ประกอบการรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างครับ
8: ประชาชนต้องยืนยันผ่านเป๋าตังนะคะวันที่1ถึง15ตุลาคมนี้ ส่วนร้านค้าที่ได้รับอนุญาตอนุมัติเดิมนะคะยืนยันผ่านถุงเงินค่ะแต่ในระยะนี้ไม่ได้เปิดรับร้านค้าใหม่นะคะ
0: ก็จะเป็นร้านค้าเดิมใช่ไหมคะท่าน
8: ถูกต้องค่ะ
0: ย้ำเรื่องการใช้จ่ายสักนิดนึงครับแล้วก็ระยะเวลาให้กับคุณผู้ฟังอีกสักครั้งนึงครับท่าน
8: ก็สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะสามารถที่จะใช้สิทธิ์ได้ก็คือ 1,000 บาทนะคะเพิ่มจากเดิม300บาทเพิ่ม700บาทเป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเฉพาะเดือนตุลาคมส่วนไทยช่วยไทย Plus 60 40ในส่วนเพิ่มเติมนะคะก็ใช้ได้ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วก็ไม่เกิน 1,000 บาทตลอด2เดือนค่ะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายนนี้ค่ะ
0: นี่นะครับต้องบอกว่าเสียงชื่นชมมากมายเหลือเกินครับตอนนี้ที่พี่น้องประชาชนส่ง SMS เข้ามาข้อความเข้ามาด้วยก็อันนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเลยที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในห้วงเวลาสำคัญตรงนี้ด้วยใช่ไหมครับ
8: ถูกต้องค่ะแล้วก็โครงการเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากรวมถึงเมื่อวานหลังแถลงข่าวนะคะตัวเลขในการใช้จ่ายอ่ะก็ถือว่าเป็นนิวไฮของวันที่22ของทั้ง4เดือนเลยค่ะปกติเราจะจับ
0: ตัวเลขทุกวันนะคะ
8: ใช่ปกติตัวเลขมันจะสูงช่วงต้นเดือนแต่ว่าในวันที่22ก็คือเมื่อวานนะคะเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในบรรดาวันที่22ของทุกๆเดือนที่ผ่านมาเลยค่ะ
0: อ๋อสะท้อนถึงเสียงตอบรับของพี่น้องประชาชนนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องแรกนะคะที่เรามาคุยกันในประเด็นสำคัญอีกเรื่องนึงบ้างดีกว่าครับเรื่องของการยกระดับการสกัดเส้นทางเงินของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีต้องบอกว่านี่ก็เสียงชื่นชมมาสู่รัฐบาลอีกแล้วที่เดินหน้าอย่างเข้มข้นในการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีด้วยอยากให้ท่านเล่าตรงนี้ให้กับคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับ
8: คือประเทศไทยค่ะกำลังเปลี่ยนการจัดการบัญชีม้านะคะเป็นรายบัญชีไปสู่การสกัดกั้นเส้นเงินทั้งเครือข่ายค่ะโดยใช้ CFR และข้อมูลปปง.จัดการความเสี่ยงระดับบุคคลระงับบัญชีที่เกี่ยวข้องข้ามธนาคารและปฏิเสธการเปิดบัญชีใหม่ตามระดับความเสี่ยงมาตรฐานธนาคารมีผลตั้งแต่8สิงหาคม2568ในขณะเดียวกันกสทช.ก็คุมเข้มบัญชีม้าและ SIM Box ในส่วนของกลต.คุมบัญชีม้าคริปโตโดยเปิดทางให้ปปง.คืนเงินที่พิสูจน์ได้ว่าเป็นของผู้เสียหายโดยไม่ต้องรอศาลแต่ไม่ใช่การคืนอัตโนมัติทุกคดีนะคะ
0: ครับเรียกว่าบูรณาการทุกหน่วยงานถูกต้องไหมครับ
8: ถูกต้องค่ะ
0: นี่เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยแล้วก็ปลอดภัยจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีมาดูในส่วนผลบ้างดีกว่าครับขั้นตอนต่างๆไปแล้วผลการดำเนินงานในช่วงที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างครับ
8: ยอดบัญชีม้าที่ถูกระงับสะสมถึงเดือนกรกฎาคม2569เนี่ยค่ะอยู่ที่ 4,312,93 บัญชีแต่ไม่ใช่จำนวนบุคคลหรือคดีนะคะในส่วนนี้นะคะสำหรับผลตรวจเชิงลุกช่วงตุลาคม2568ถึงพฤษภาคมนี้ค่ะพบบัญชีม้าบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีที่บุคคล 1,672 บัญชีและธุรกรรมที่เกี่ยวข้องอีก1กว่า1ล้านบัญชีเลยค่ะนอกจากนี้ปปง.มีคำสั่งยึดและอายัดทรัพย์เครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติชั่วคราว102รายการมูลค่า 20,000 กว่าล้านบาทเลยค่ะซึ่งรวมเงินและหลักทรัพย์กว่า 7,720 ล้านบาทตัวเลขเหล่านี้สะท้อนการระงับการรักษาทรัพย์ในชั้นดำเนินการค
0: ่ะชัดเจนเลยทราบมาว่าอาชญากรรมประเภทเหล่านี้ครับตอนนี้เนี่ยเขาก็เก่งนะในการปรับเปลี่ยนรูปแบบเปลี่ยนวิธีการอย่างนี้ครับในส่วนของรัฐบาลเองเนี่ยต้องปรับแนวทางในการปราบปรามเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ยังไงบ้างครับ
8: ค่ะตอนนี้รัฐก็คือทำ3เรื่องพร้อมกันนะคะ1ทำระบบข้อมูลและ API ให้หน่วยงานเห็นความเสี่ยงชุดเดียวกันพร้อม audit trail และช่องทางแก้ข้อมูลผิด2ยกระดับการตรวจ walletเซบิคอยนะคะแล้วก็ออฟแพลตฟอร์มผู้ให้บริการต่างประเทศด้วย Travel Rule EDD และ Blockchain Analytics ส่วน3ทำความร่วมมือข้ามประเทศเพื่อฟรีซการรักษาทรัพย์ให้เร็วพร้อมวัดผลจากเวลาหยุดเงินที่กักคืนได้และผลกระทบต่อผู้สุจริต
0: นี่ก็เป็นหนึ่งในที่แนวทางการปรับรูปแบบเพื่อให้ดูแลพี่น้องประชาชนได้แบบครอบคลุมเลยอีกประเด็นหนึ่งครับต้องเรียนถามเลยเกี่ยวกับกรณีของการเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเลยเห็นบอกว่าประเทศไทยเริ่มมีการเก็บภาษีนำเข้าเรื่องของออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วด้วยรูปแบบวิธีการเป็นอย่างไรครับและประโยชน์ที่เกิดขึ้นจะมีอะไรบ้างครับ
8: ก็ต้องแยกแวดกับอากรศุลกากรก่อนนะคะไทยเริ่มเก็บแวด 10% จากสินค้านำเข้ามูลค่าต่ำตั้งแต่วันที่5กรกฎาคมแต่ช่วงนั้นของไม่เกิน 1,500 บาทเนี่ยยังได้รับยกเว้นอากรศุลกากรต่อมา1มกราคม2569นะคะจึงยกเลิกการยกเว้นอากรทำให้ของมีมูลค่าตั้งแต่1บาทเข้าสู่การประเมินอากรตามพิกัดถิ่นกำเนิดและสิทธิ์ FTA ไม่ได้หมายความว่าทุกชิ้นเสียอัตราเดียวกันหรือเสีย1บาทนะคะการชำระอาจรวมในเช็คเอาท์เวลาเราเช็คเอาท์เราซื้อของนะคะหรือเรียกเก็บผ่านผู้ขนส่งไปรษณีย์กรมศุลกากรได้ทำ MOU กับ Lazada, Shopee, Shein, TikTok Shop และ Temu แล้วค่ะเพื่อเชื่อมข้อมูลและคัดกรองสินค้าในส่วนของการตรวจ Made in Thailand ก็ใช้การตรวจเอกสารวัตถุดิบและกระบวนการผลิตและตรวจฟรีโซนด้วยค่ะ
0: นี่ปัจจุบันนี้เมื่อกี้พูดถึง Made in Thailand ด้วยสังเกตดูตอนนี้ครับว่ามีปัจจุบันนี้สินค้าที่มีการแอบอ้างเรื่องของ Made in Thailand เกิดขึ้นมากมายเลยถ้าเกิดว่าตอนนี้อยากให้ท่านเล่าเรื่องของการเดินหน้าปิดช่องการสวมสิทธิ์รวมถึงแหล่งต้นกำเนิดของสินค้าที่มีการแอบอ้างเหล่านี้สักนิดนึงครับ
8: ก็คือตอนนี้เราได้มีการตรวจเอกสารวัตถุดิบกระบวนการผลิตจริงและพื้นที่ฟรีโซน IETA พร้อมตรวจสอบย้อนหลังร่วมกับกรมศุลกากรกับกรมการค้าต่างประเทศในส่วนของผลคดีล่าสุดทางการเปิดเผยว่ามีบุหรี่จำนวน5ล้านมวลและมีดคัตเตอร์จำนวน200,000กว่ามวล200,000กว่าชุดเนี่ยค่ะจากประเทศจีนซึ่งแสดง Made in Thailand เป็นคดีเฉพาะค่ะซึ่งแต่เราก็ไม่ได้เหมารวมว่าของจีนทุกอย่างเนี่ยจะเป็นของแบบปลอม Made in Thailand เหมือนกันหมดนะคะแต่นี้คือการแสดงผลในสิ่งที่เราจับได้ค่ะ
0: นี่นะครับก็เป็นการเดินหน้าในเรื่องของการปิดช่องการสวมสิทธิ์แหล่งกำเนิดสินค้าแอบอ้างเหล่านี้ด้วยนะครับอีกเรื่องนึงที่หลายคนก็ติดตามกันฝนที่ตกลงมาอย่างหนักเรื่องของน้ำท่วมดินโคลนถล่มต่างๆตอนนี้เนี่ยหลายคนกลัวกังวลใจกันมากเลยครับล่าสุดเนี่ยรัฐบาลเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยตรงนี้รายละเอียดของโครงการนี้ในการซื้อประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนรายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับ
8: ก็ยอดนะคะในการที่เป็นวงเงินสินใหม่เนี่ยไม่ใช่ยอด 15,500 ล้านบาทที่เป็นวงเงินสินใหม่ที่ทุกคนจะได้รับนะคะแต่เป็นกรอบงบประมาณที่รัฐใช้จ่ายเป็นค่าเบี้ยเพื่อจัดซื้อประกันกลุ่มประกันภัยพิบัติแบบกลุ่มแบ่งเป็นกรมพันธุ์ที่อยู่อาศัย 15,000 ล้านบาทและอุบัติเหตุกลุ่ม500ล้านบาทค่ะโดยเมื่อวานนี้คณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ใช้เงินงบกลาง 10,000 ล้านบาทและส่วนที่เหลืออีก 5,500 ล้านบาทใช้งบในปีถัดไปเพื่อก่อหนี้ผูกพันโดยประชาชนไม่ต้องจ่ายเบี้ยเองแบบที่ประกาศคุ้มครองอุทกภัยวัตภัยและแผ่นดินไหวด้วยค่ะโดยตัวประกาศเนี้ยค่ะจะคุ้มครองทั้งอุทกภัยวัตภัยแผ่นดินไหวบ้านเสียหายสูงสุด 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยต่อครั้งและเสียชีวิต2ล้านบาทต่อคนกำหนดเริ่มความคุ้มครอง1ตุลาถึง1ตุลาปีหน้าค่ะ
0: ระยะเวลาที่บอกไปแบบนี้เนี่ยพื้นที่ใดบ้างครับที่ประกันภัยพิบัตินี้ครอบคลุมแล้วก็คุ้มครองอะครับ
8: ตอนนี้ค่ะจะไม่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดเป็นพื้นที่ค่ะแต่ว่าจะลงเป็นภาพรวมมากกว่า
0: ในช่วง
8: ว่าจะลงเป็นคุ้มครองเป็นระบุเป็นภัยมากกว่าเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะ
0: ประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับจากการเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี่มีอย่างไรบ้างครับท่าน
8: ก็พี่น้องประชาชนปกติเนี่ยนะคะก็คือเราจะถ้าเกิดภัยพิบัติเนี่ยเราก็จะต้องรอรัฐจัดสรรเงินเป็นครั้งไปอย่างเงี้ยถูกไหมคะแต่นะตอนนี้ก็จะเข้าสู่การทำเป็นคล้ายๆลักษณะกรมธรรม์แบบกลุ่มก็จะมีตรงนี้ไว้ cover ให้พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยได้ค่ะ
0: ครับโอเคเรียกว่าครบถ้วนทุกประเด็นนะครับที่วันนี้ได้มีโอกาสได้มาให้ข้อมูลกับพี่น้องประชาชนด้วยช่วงท้ายที่สุดครับอยากให้ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาได้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของฝนที่ตกหนักด้วยความห่วงใยของรัฐบาลที่สื่อสารกับพี่น้องประชาชนในช่วงท้ายสักนิดนึงครับ
8: ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนระวังในส่วนของตัวอุทกภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อยากฝากโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยค่ะ
0: นี่นะครับขอบพระคุณมากๆเลยที่วันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยในรายการนะครับขอบพระคุณครับท่านรองโฆษกครับ
8: ขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่คือท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่วันนี้นะครับก็ได้มาพูดคุยในประเด็นสำคัญทั้งเรื่องสำคัญเดินหน้าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับเรื่องของ การเก็บภาษีอากรสินค้านำเข้านะครับการเก็บอากรสินค้านำเข้าออนไลน์ตั้งแต่บาทแรกแล้วก็การยกระดับการสกัดกั้นเส้นทางการเงินของอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและที่ขาดไม่ได้เลยแน่นอนไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็การเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มให้กับพี่น้องประชาชนด้วยเห็นไหมก็เป็นประโยชน์ทุกเรื่องนะครับไล่เรียงกันไปประโยชน์กับพี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามอยู่อยากรู้อยากเพิ่มเติมเรื่องไหนก็ส่งมานะครับเดี๋ยวก็จะได้ประสานข้อมูลแล้วก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนยังมีเรื่องราวอีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะครับทางด้านของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับต้องบอกว่าเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งล่าสุดชูไทยครับเป็นศูนย์กลางอาหารทะเลโลกนะครับเดินหน้าผลักดันอุตสาหกรรมประมงสู่ความยั่งยืนโดยล่าสุดครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับก็ได้เดินหน้าในการที่จะยกระดับนะครับเรื่องราวของการดูแลพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับท่ามกลางความผันผวนของสถานการณ์โลกในยุคปัจจุบันแน่นอนเรื่องของอุตสาหกรรมอาหารทะเลที่ตอนนี้กำลังเผชิญกับจุดเปลี่ยนสำคัญการประชุมครั้งนี้ครับเป็นการมุ่งที่จะแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือกับความท้าทายสำคัญของโลกในหลายมิติทั้งในส่วนของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างยั่งยืนนะครับการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัลแล้วก็ความผันผวนของสถานการณ์โลกด้วยแน่นอนครับการเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยมุ่งมั่นครับที่จะก้าวข้ามผ่านบทบาทสำคัญไปสู่การเป็นผู้นำนะครับในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรทางทะเลพร้อมกับการดำเนินการในการปกป้องระบบนิเวศชายฝั่งฟื้นฟูป่าชายเลนแล้วก็อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพควบคู่ครับกับการสร้างหลักประกันว่าด้วยสินค้าอาหารทะเลให้ได้รับการผลิตที่มีคุณภาพนะครับรวมถึงมีมาตรฐานที่ปลอดภัยแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมนะฮะสามารถที่จะดูแลพี่น้องประชาชนสู่อุตสาหกรรมประมงความยั่งยืนต่อไปได้นะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องราวครับไปที่จังหวัดเชียงใหม่กันหน่อยนะครับทางด้านของการศึกษาล่าสุดเชียงใหม่ผลักดันเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองเป็นประธานครับเปิดงานสำคัญเชียงใหม่ Education Forum 2026ครับภายใต้แนวคิดสำคัญนั่นก็คือเชียงใหม่ EducationLearning for Life Skin for Future นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำนะครับเรื่องสำคัญในการยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยในการแข่งขันได้ในระดับอาเซียนและระดับโลกหลังคะแนนปิซ่าสะท้อนว่าไทยครับจำเป็นต้องเร่งนะครับในเรื่องของการพัฒนาทักษะการเรียนรู้การอ่านอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญเนื่องจากที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความพร้อมทั้งด้านบุคลากรเศรษฐกิจสร้างสรรค์และความเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้Learning City นะครับมาดูกรอบแนวคิดการทำงาน4ด้านซึ่งต้องบอกว่าเป็นประโยชน์มากๆด้านแรกครับคือการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ตลอดชีวิตเชื่อมโยงการศึกษาในระบบนอกระบบนะครับซึ่งต้องบอกว่าตั้งแต่เด็กประถมวัยไปจนถึงโน่นเลยฮะผู้สูงอายุก็เตรียมเปิดตัวซุปเปอร์แอปนะฮะ EduPass นะครับซึ่งแน่นอนจะเริ่มในปี2570ตรงนี้ครับจะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ดิจิทัลของบุคลากรทางการศึกษาและประชาชนพร้อมๆกันไปเลยกับการขับเคลื่อนนโยบาย Thailand Zero Dropout นะครับแล้วก็ที่สำคัญเรื่องที่2คือการเชื่อมโยงทักษะแห่งอนาคตรวมถึงเรื่องราวของการสร้างโอกาสสร้างรายได้ทางด้านของกระทรวงศึกษาธิการครับพร้อมสนับสนุนทักษะดิจิทัลนะครับทักษะการใช้ AI อย่างสร้างสรรค์รวมถึงทักษะผู้ประกอบการให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจเชียงใหม่ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวเกษตรมูลค่าสูงงานสร้างสรรค์เน้นการสร้างอาชีพใหม่ๆที่เกิดขึ้นในยุค AI แบบนี้ครับแล้วก็เรื่องที่3อันนี้สำคัญมากเลยนะการกระจายอำนาจแล้วก็การคืนความเป็นเจ้าของให้พื้นที่เชื่อมโยงบทบาทของเชียงใหม่ Education Policy Lab นะครับ ับรวมถึงภาคีเครือข่ายในการออกแบบนโยบายการศึกษาของตนเองและก็อีกเรื่องนึงครับนั่นก็คือการบริหารจัดการและตัดสินด้วยฐานข้อมูลที่แม่นยำนะครับแน่นอนตรงนี้ก็การใช้ฐานข้อมูลดิจิทัลที่แม่นยำการวางแผนและก็การติดตามผลนะครับแน่นอนการที่จะเดินหน้าเมืองเชียงใหม่หรือว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้กับการเปิดงานนี้ครับเชียงใหม่ Education Forum 2026เป็นต้นแบบของการยกระดับทุนมนุษย์รองรับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูข้อความกันนะฮะหลายท่านที่ติดตามอยู่ตอนนี้แล้วก็ส่งข้อมูลมาผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายพื้นที่เลยที่วันนี้ติดตามกันอยู่แล้วก็ส่งข้อมูลมาพื้นที่ไหนที่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องรายงานมาตั้งแต่ช่วงเย็นๆเลยนะครับมีคุณจารินีสวัสดีคุณบอลแล้วก็ทีมข่าวจับประเด็นด้วยบอกติดตามทุกๆวันเลยมีข้อมูลมาอัปเดตแล้วก็ส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนเรียกว่าตกเย็นมาก็ต้องหมุนมาฟังนะฮะแล้วก็ฟังการรายงานข่าวเพื่อที่จะได้ติดตามข้อมูลความรู้แล้วก็เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับเข้ามาดูในส่วนของในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพาคุณผู้ฟังมาติดตามที่จังหวัดชัยนาทกันหน่อยนึงในเพจของเราครับลงเรื่องราวของความสามัคคีรวมพลังสามัคคีปลูกป่าฟื้นฟูนะครับที่พื้นที่สำคัญนะครับทางด้านของนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนะครับมอบหมายให้นายวิทยานะครับซึ่งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทเป็นประธานในพิธีปลูกป่าโครงการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับซึ่งต้องบอกว่ากิจกรรมดังกล่าวครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมสำคัญนะฮะที่เรียกว่าเป็นการฟื้นฟูนะครับให้ป่าไม้ของเราอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีทรัพยากรที่ยืนยงนะครับแล้วก็ยั่งยืนต่อไปด้วยนะครับอ่ะมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับในทุกๆพื้นที่เนี่ยก็ต้องติดตามกันล่าสุดครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการในการเตรียมความพร้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดภารกิจที่เกี่ยวข้องกับงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจและก็การเตรียมความพร้อมของบุคลากรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบถูกต้องและสมพระเกียรติซึ่งการบรรยายให้ความรู้ครับก็จะมีทั้งการใช้คำราชาศัพท์เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพแล้วก็งานพระราชพิธีอื่นๆเพื่อให้บุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์ผู้ประกาศผู้รายงานข่าวและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องก็มีความรู้มีความเข้าใจแล้วก็สามารถนำไปใช้งานได้อย่างถูกต้องแล้วก็เหมาะสมนะครับแน่นอนว่านี่คือส่วนสำคัญนะฮะที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยแล้วก็การติดตามข้อมูลดังกล่าวนะครับการดำเนินงานดังกล่าวครับก็มีเป้าหมายสำคัญคุณผู้ฟังครับในการที่จะให้ผู้ปฏิบัติงานผู้บรรยายผู้รายงานงานพระราชพิธีผู้ประกาศเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคแล้วก็ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องมีความรู้มีทักษะแล้วก็มีความเข้าใจสามารถปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดงานพระราชพิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นเอกภาพถูกต้องครบถ้วนแล้วก็ต่อเนื่องเพื่อให้การปฏิบัติงานและการถ่ายทอดพระราชพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามหลักปฏิบัติและสมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนหนึ่งครับติดตามกันนะครับในสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ยังคงมีข้อความนะฮะแล้วก็ยังมีเรื่องราวที่เรียกว่าเดินหน้าต่อเนื่องกันนะครับใครที่วันนี้ฟังรายการอยู่นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมในส่วนของข้อความแล้วก็เรื่องราวสำคัญผ่านมาได้มาติดตามภารกิจของท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมล่าสุดครับท่านก็ร่วมงานสำคัญ Global Legal and Sustainable Timber Forum 2026นะครับที่มาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนแนวทางด้านกฎหมายการค้าการพัฒนาอุตสาหกรรมไม้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืนกับนานาประเทศครับเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่มุ่งสร้างสมดุลนะครับระหว่างการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติกับการใช้ประโยชน์เพื่อสร้างรายได้แล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศของเรานั่นเองโดยนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยครับบอกว่าจากการประชุมแล้วก็การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้แทนนานาชาติแบบนี้ครั้งนี้เนี่ยเห็นตรงกันครับว่าความสำคัญเรื่องราวของการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม้ให้ถูกต้องถูกกฎหมายแล้วก็โปร่งใสนะครับควบคู่ไปกับเรื่องของการบริหารจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืนมีการนำเอาเทคโนโลยีทันสมัยมาร่วมถึงนวัตกรรมนะครับมาเพิ่มประสิทธิภาพเรื่องของการสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดแล้วก็การเพิ่มโอกาสเรื่องของการค้าระหว่างประเทศสำหรับประเทศไทยเองครับต้องบอกว่ารัฐบาลนะครับให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็จะเดินหน้าครับในการส่งเสริมเรื่องของการปลูกไม้เศรษฐกิจเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจนะครับแล้วก็สนับสนุนให้เกิดการใช้ประโยชน์จากไม้นะครับจากแหล่งที่ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรแล้วก็เปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคธุรกิจเติบโตไปพร้อมกับการรักษาทรัพยากรป่าไม้นั่นเองนี่นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่หลายคนที่ติดตามกันอยู่นะครับแล้วก็มาอัปเดตกันล่าสุดครับมีข่าวดีมาอีกหนึ่งข่าวแล้วด้วยสำหรับเรื่องของการแข่งขันเรื่องกีฬานี่นะครับสำหรับเรื่องของเอเชียนเกมแบดมินตันชายไทยคว้าเหรียญทองแดงสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยนะครับในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้แสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆครับให้กับทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยล่าสุดนะครับข่าวดีอีกแล้วด้วยนะครับเหรียญทองแดงในการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายจากมหกรรมเอเชียนเกมนะครับต้องบอกว่าครั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะครับเหรียญรางวัลนี้ครับต้องบอกว่าเป็นผลจากความมุ่งมั่นนะฮะความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทของทัพนักกีฬาไทยนะครับแน่นอนว่าหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับที่เรียกว่าเชียร์กันทุกกีฬาเลยนะพอเปิด MBT ของเราก็ถ่ายทอดคุณผู้ฟังแสดงความยินดีดังๆให้กับทัพนักแบดมินตันชายทีมชาติไทยนะครับที่คว้าเหรียญทองแดงมาได้อีก1เหรียญครับกับการแข่งขันแบดมินตันประเภททีมชายมหกรรมเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับก็แสดงความยินดีแล้วก็ปรบมือดังๆให้กับนักกีฬาด้วยนะครับนอกเหนือจากนี้ครับคุณออยนะฮะคุณออยนะครับล่าสุดแสดงความยินดีกับน้องออยนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยก็คว้าเหรียญทองแดงโอ้โหยกนิ้วให้เลยสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับน้องออยสุรัจนานะครับน้องออยสุรัจนาคำเบ้านักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยล่าสุดคว้าเหรียญทองแดงมาได้อีกแล้วแหมปรบมือนะครับชื่นใจสุดยอดจริงๆหลายคนก็ดูฟังรายการไปด้วยครับแล้วก็เปิดทีวีเชียร์นักกีฬาไทยไปด้วยต้องบอกว่าคึกคักจริงๆนะครับปีนี้เอเชียนเกมของเราทุกกิโลกรัมที่ยกไม่ได้เพียงเป็นน้ำหนักของเหล็กเท่านั้นแต่ทุกกิโลกรัมที่ยกคือความมุ่งมั่นความตั้งใจการฝึกซ้อมนะฮะแล้วก็การทุ่มเทครับนี่คือรางวัลนะฮะแห่งการทุ่มเทรางวัลแห่งการตั้งใจปรบมือดังๆให้กับน้องออยสุรจนาแล้วก็เชียร์ต่อครับการแข่งขันเอเชียนเกมต้องบอกว่าคึกคักมากๆเอเชียนเกมปีนี้นะครับเรียกว่าโอ้โหติดตามกันคึกคักจริงๆนะครับแล้วก็ทุกสื่อก็เรียกว่าชื่นชมทัพนักกีฬาไทยนอกเหนือจากน้องออยเมื่อกี้นี้น้องแม็กธีรวัตรคลังทองสู้สุดใจคว้าเหรียญอีกแล้วนะครับเป็นเหรียญทองแดงคาราเต้เอเชียนเกมครับโอ้โหเห็นไหมมีแต่ข่าวดีๆก็ต้องอัปเดตกันแล้วก็นำเสนอกันนะครับแสดงความยินดีกับน้องแม็กธีรวัตรคลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยครับล่าสุดคว้าอีก1เหรียญทองแดงครับจากการแข่งขันคาราเต้ประเภทต่อสู้รุ่นน้ำหนักมากกว่า84กิโลกรัมชายจากการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับต้องบอกว่าชัยชนะครั้งนี้แน่นอนทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจยินดีกับแม็ก ธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงมาได้สำเร็จนะฮะโอ้โหเรียกว่ายอดเยี่ยมมากๆเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับในทุกๆวันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยยังคงเพิ่มเติมแล้วก็ติดตามกันอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งเรื่องครับที่เราก็นำเสนอกันเช่นเดียวกันคือรัฐบาลครับเดินหน้าปิดช่องโกงสอบนะฮะสำหรับการเข้าทำงานภาครัฐแล้วก็ดันกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งเจ้าหน้าที่ที่พัวพันครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการโกงสอบทำงานต่างๆเนี่ยไล่ออกพร้อมจัดทำฐานข้อมูลกลางผู้ทุจริตด้วยเรื่องนี้ครับรัฐบาลต้องบอกว่าเดินหน้าอย่างเข้มข้นจริงๆครับในการยกระดับมาตรการในการป้องกันแล้วก็ปราบปรามการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐโดยเห็นชอบข้อเสนอมาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานภาครัฐตามที่คณะกรรมการประสานงานการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานเสนอพร้อมให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาหารือกับสำนักงานกพ.เพื่อนำหลักการแล้วก็ข้อเสนอที่เกี่ยวข้องนะครับไปจัดทำร่างกฎหมายต่อไปมาตรการดังกล่าวคุณผู้ฟังมีเป้าหมายหลักเลยเป้าหมายหลักเลยนะคือการแก้ปัญหาการทุจริตการสอบอย่างมีระบบหลังจากเกิดเหตุการณ์ครับที่หลายๆคนบอกว่าโอ้โหเหตุการณ์นี้ค่อนข้างที่จะเรียกว่ามีผลกระทบจริงๆคือการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ซึ่งมีทั้งการเรียกร้องรับผลประโยชน์นะครับการแก้ไขกระดาษคำตอบที่เราเคยนำเสนอข่าวไปแล้วปัจจุบันนี้ครับต้องบอกว่ายังไม่มีกฎหมายที่กำหนดความผิดที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะสาระสำคัญของข้อเสนอฉบับดังกล่าวครับคือการกำหนดให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเป็นความผิดอาญาพร้อมให้อำนาจหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้แก่ปปช.ปปท.ปปง.สำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็หน่วยงานที่มีอำนาจจับกุมสามารถสืบสวนสอบสวนการกระทำความผิดรวมถึงมีการจัดให้มีช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนครับในการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการทุจริตได้ด้วยนะครับสำหรับผู้ที่กระทำความผิดคุณผู้ฟังจะถูกตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งแล้วก็เมื่อข้อเท็จจริงเป็นที่ยุติก็จะมีการส่งรายชื่อให้สำนักงานกพ.รวบรวมไว้ในฐานข้อมูลกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐเข้าไปตรวจสอบประวัติได้นะฮะก่อนเข้ารับการบุคคลตรงนี้เข้าทำงานต่อนะครับนอกจากนี้แล้วครับหากพบว่ามีผู้กระทำความผิดผู้ใช้หรือมีผู้สนับสนุนการกระทำความผิดเนี่ยเป็นข้าราชการนะครับเป็นพนักงานลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกำหนดหลักการให้ไล่ออกจากราชการโดยสำนักงานกพ.เสนอให้แยกโทษทางวินัยออกจากโทษทางอาญาให้ชัดเจนเนื่องจากการไล่ออกจากราชการเป็นโทษทางวินัยสูงสุดส่วนหลักการรับโทษหนักขึ้นอีกเท่าควรกำหนดไว้ในโทษทางอาญานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่รัฐบาลบอกเน้นย้ำเลยเดินหน้าเต็มที่ครับปิดช่องโกงสอบเข้าทำงานภาครัฐดันเป็นกฎหมายเฉพาะเอาผิดอาญาแล้วก็ตัดสิทธิ์ทำงานรัฐทุกแห่งนะฮะนี่ก็ส่วนหนึ่งครับที่หลายๆท่านก็ได้ติดตามแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารกันนะครับทุกๆวันในทุกๆชั่วโมงแบบนี้นะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูกันที่อีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับเรื่องราวของการติดตามเรื่องของมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาที่ได้มีดราม่าใช่ไหมครับการใช้ภาพการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5ล่าสุดครับมิสยูนิเวอร์สกัมพูชาก็ได้มีการร่อนแถลงปมดังกล่าวบอกไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับไม่เพียงพอย้ำต้องการเพียงแค่ถ่ายทอดคุณค่าทางประวัติศาสตร์สะท้อนความงดงามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนะครับโดยล่าสุดครับเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026ได้มีการออกแถลงการครับเรื่องของปมการละเมิดสิทธิ์การใช้ภาพนะฮะเรื่องของการแต่งกายชุดไทยสมัยรัชกาลที่5จากฟิล์มกระจกที่ขึ้นทะเบียนมรดกความทรงจำของโลกโดยเขามีการระบุ ชัดเจนครับแถลงการของ Miss Universe กัมพูชา2026แบบนี้คุณผู้ฟังครับเรียนผู้ชมแล้วก็ผู้ติดตามที่เคารพทุกท่านเมื่อไม่นานมานี้เราได้มีการเสนอนะครับเป็นได้รับข้อเสนอเรื่องของข้อเสนอแนะแล้วก็ความสนใจจากสาธารณชนเกี่ยวกับการนำเสนอภาพประกอบซึ่งจัดทำนำเสนอโดยทีมงาน Miss Universe กัมพูชาทีมงาน Miss Universe กัมพูชาขอชี้แจงแบบนี้นะครับการนำภาพบางส่วนมาใช้ในการนำเสนอนั้นเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจเป็นผลมาจากการตรวจสอบแหล่งที่มาของภาพต้นฉบับไม่พอคือเราขอยืนยันเราไม่ได้มีเจตนาที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดข้อขัดแย้งหรือสร้างความไม่สบายใจนะครับให้แก่ผู้ชมไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศวัตถุประสงค์เพียงประการเดียวครับในการนำเสนอครั้งนี้ก็เพื่อถ่ายทอดความหลากหลายและคุณค่าทางประวัติศาสตร์อันลึกซึ้งซึ่งสะท้อนความงดงามแล้วก็ความสง่างามของเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมนะครับซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของชนชาติขอมทีมงาน Miss Universe Cambodia หรือว่า Miss Universe กัมพูชา2026ขอน้อมรับข้อเสนอแนะและก็คำวิจารณ์ด้วยความสร้างสรรค์ด้วยความเคารพและเราก็จะนำเหตุการณ์ครั้งนี้มาเป็นบทเรียนอันมีค่าจะนำไปปรับปรุงกระบวนการในการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลรูปแบบนะครับรวมถึงเนื้อหาให้มีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องแล้วก็ความรับผิดชอบมากขึ้นในอนาคตเราขอแสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อทุกท่านที่ให้การสนับสนุนความคิดเห็นและก็สนใจต่อการประกวด Miss Universe กัมพูชา2026นะครับก็เรียกว่ายอมรับผิดนั่นแหละนะที่ศึกษามาไม่พอในการเอาภาพของคนไทยของเราไปใช้นะครับเขาก็ออกมาน้อมรับนะฮะคำวิจารณ์ทั้งหมดแล้วก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็รับผิดนะฮะในกรณีที่มีการดราม่าเรื่องของภาพสตรีไทยบนเวทีการประกวด Miss Universe กัมพูชาน้อมรับคำติชมบอกไม่มีเจตนานะครับแล้วก็ถือเป็นบทเรียนอันล้ำค่าในการแก้ไขต่อไปนะครับอ่ะยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพราะว่ามีทุกๆเรื่องราวแล้วก็ทุกๆข้อมูลนะครับที่เรียกว่าหลายๆท่านเลยตอนนี้ก็ติดตามกันแล้วก็เป็นประเด็นสำคัญสำคัญนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยดูข้อความกันหน่อยนึงนะครับตอนนี้ทุกๆท่านเลยคุณอัชราปิ่นทองครับส่งเข้ามาสวัสดียามเย็นด้วยนะครับแล้วก็มีคุณณภัทรด้วยรวมถึงหลายๆท่านเลยคุณดารุษนาด้วยบอกฟังรายการอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่สำคัญสำคัญอีกหลายๆพื้นที่นะครับที่แจ้งมาเรื่องของฝนตกด้วยนะครับเรื่องของการโพสต์ข้อความเกี่ยวกับสุราอย่างไรไม่เสี่ยงผิดกฎหมายอันนี้ก็เป็นความรู้นะในเพจของสวทของเราลงไว้รู้หรือไม่ถ้าผิดกฎหมายท่านมีโทษทั้งจำทั้งปรับดังนั้นครับให้ความรู้กับคุณผู้ฟังนิดนึงเรื่องของการโพสต์ภาพสุรานะครับคือไม่โพสต์ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้านะครับถ้าโพสต์เนี่ยผิดกฎหมายทั้งจำทั้งปรับเกี่ยวกับสุรานะครับไม่โพสต์เรื่องของสูตรหรือวิธีการชงสุราที่มีในลักษณะเชิญชวนให้ดื่มอันนี้ไม่ได้นะครับผิดกฎหมายนะคุณผู้ฟังไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุรานะครับแล้วก็ไม่รับจ้างรีวิวเกี่ยวกับสุราด้วยนะครับขอบคุณข้อมูลด้วยจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเหล่านี้ก็เป็นประโยชน์บางทีเราไม่รู้เราก็บางทีโพสต์ไปในโซเชียลมีเดียผิดนะครับทั้งเรื่องของกฎหมายมีโทษทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับด้วยนะครับย้ำอีกครั้งนึงคุณผู้ฟังไม่โพสต์ข้อความที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการค้าเกี่ยวกับเรื่องของสุรานะครับแล้วก็ไม่โพสต์เกี่ยวกับเรื่องของสูตรแล้วก็วิธีการชงสุราในลักษณะเชิญชวนให้ดื่มไม่ทำคอนเทนต์เกี่ยวกับสุราแล้วก็ไม่รับจ้างรีวิวเกี่ยวกับสุราด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับเพื่อนำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆสำหรับหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้นะครับหรือว่าอาจจะยังไม่ทราบก็ได้นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแล้วก็คุณผู้ฟังด้วยนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับที่ ที่ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยนะครับข้อมูลต่างๆที่เดินหน้าเพื่อการยกระดับคุณภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดีขึ้นนะครับทางด้านของครม.ไฟเขียวเรื่องแก้กฎหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทั้งในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์แล้วก็เพิ่มสวัสดิการนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงที่ประชุมครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอเพื่อปรับปรุงกฎหมายเดิมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคนพิการนะฮะเพื่อยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นโดยสาระสำคัญครับแน่นอนว่ากฎหมายฉบับนี้ครับก็เพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนพิการทั้งในส่วนของการเพิ่มสิทธิ์นะฮะเพิ่มสวัสดิการปรับกลไกขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมนะฮะเพื่อปรับปรุงกฎหมายครับเพื่อที่จะยกระดับการคุ้มครองทางสังคมให้ครอบคลุมแล้วก็เป็นธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยแน่นอนครับว่าทุกเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ทุกเรื่องราวที่เดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตนะครับเพื่อประโยชน์สูงสุดนะครับเพื่อให้เนื้อหามีความรัดกุมมีความทันสมัยแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องรีบนำมาบอกกันเพื่อประโยชน์ในทุกท่านนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ครับเดินทางมาถึงช่วงท้ายของรายการขอบคุณทุกข้อความนะฮะที่ส่งมาขอบคุณคุณสุภกิจด้วยคุณกำพลแชร์ไลฟ์เรียบร้อยนะครับมีคุณมิลาด้วยนะครับแล้วก็จากหลายๆพื้นที่ที่ตอนนี้มีฝนตกอยู่นะครับอย่างที่บอกไว้ปภ.แจ้งเตือนนะครับแล้วก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงของ23ถึง27กันยายนนะครับในหลายๆพื้นที่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางแล้วก็ภาคอีสาน70จังหวัดเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักด้วยนะครับดังนั้นก็ติดตามทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแบบเนี้ยต่อเนื่องกันแบบนี้คุณก็จะได้เรื่องราวที่อัปเดตแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ถูกต้องด้วยวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพรุ่งนี้เหมือนเดิมนะครับมาเจอกันใหม่วันนี้บรรลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
9: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจัน
10: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
11: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
11: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
10: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
11: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
13: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
11: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
13: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
14: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์ เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
15: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้กรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาอิสราเอลตอบโต้ถ้อยแถลงของประธานาธิบดีฝรั่งเศสในการประชุมสมัชชาแห่งสหประชาชาติที่อ้างว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมอุตุนิยมวิทยารายงานสภาพอากาศในระยะนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากไปจนถึงวันที่27กันยายนแต่ไม่เข้าข่ายเกิดอุทกภัยรุนแรงขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสภาพอากาศประเทศไทยช่วงนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่27กันยายนมีพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเสี่ยงภัยอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้แก่จังหวัดระยองจันทบุรีตราดปราจีนบุรีและพื้นที่เขาใหญ่ส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครจะมีฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำบริเวณริมตลิ่งสูงขึ้นหากพื้นที่ใดมีฝนตกสะสมระดับ100ถึง200มิลลิเมตรต่อวันมีความเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่เคยประกาศเตือนเรื่องมหาอุทกภัยเนื่องจากปัจจัยสภาพอากาศในปัจจุบันไม่มีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้ามาโดยตรงมีเพียงหย่อมความกดอากาศต่ำที่ทำให้ฝนตกในแนวร่องมรสุมเท่านั้นซึ่งมีความรุนแรงไม่เท่ากับเหตุการณ์ในปี2554จึงขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง70จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจากภาวะฝนตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนนี้
2: นายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานแจ้ง70จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคใต้และกรุงเทพมหานครรวมถึงศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตทั่วประเทศให้เตรียมพร้อมรับมือกับปริมาณฝนที่ตกหนักตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนซึ่งอาจทำให้เกิดอุทกภัยได้โดยได้กำชับให้จัดเจ้าหน้าที่ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับให้จัดทีมปฏิบัติการพร้อมเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีโดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยให้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเต็มกำลังเพื่อลดผลกระทบจากเหตุอุทกภัยให้ได้มากที่สุดสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติโดยเฉพาะถ้ำน้ำตกถ้ำลอดหากมีความเสี่ยงเกิดสถานการณ์ภัยให้ประกาศแจ้งเตือนและปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้บุคคลใดเข้าพื้นที่กรณีที่มีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนบริเวณชายฝั่งทะเลห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำในช่วงคลื่นลมแรงโดยเด็ดขาดและให้แจ้งชาวเรือผู้บังคับเรือและผู้ประกอบการเดินเรือโดยสารเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงให้พิจารณาห้ามเดินเรือเด็ดขาดพร้อมกันนี้ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นให้พร้อมรับรองผู้อพยพเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยด้วยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยและเปิดศูนย์ปภ.จังหวัดหากสถานการณ์รุนแรงเพื่อให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที
3: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าที่ประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยหรือ SAT ได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่27กันยายนซึ่งจำเป็นต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและระยองเนื่องจากอาจเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและอาจเกิดฝนตกแช่และระเบิดฝนหรือเรนบอมขึ้นได้ อย่างไรก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยายืนยันว่าสถานการณ์ยังไม่เข้าข่ายการเกิดมหาอุทกภัยแต่ก็ได้สั่งการให้ทุกจังหวัดโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงเตรียมมาตรการรองรับและเตรียมเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อมให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้ทันท่วงทีทั้งนี้จากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆเชื่อมั่นว่าจะไม่เกิดมหาอุทกภัยตามที่มีกระแสข่าวซึ่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารจากหน่วยงานราชการเป็น

0: จะมั่นใจ 100% ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยยังไม่ถูกเรียกว่าเป็นมหาอุทกภัยครับแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับผมก็เน้นย้ำนะครับว่าก่อนที่จะเกิดภัยเนี่ยนะครับทางกรมป้องกันและบรรเทาภัยเราจะมีการแจ้งเตือนไปแน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในเรื่องของเซลบอร์ดแคสต์นะครับที่จะส่งไปยังมือถือนะครับของพี่น้องประชาชน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าศูนย์อพยพมีความพร้อมในการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างเต็มที่โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: เช่นเดียวกับกรมชลประทานออกประกาศแจ้งเตือน11จังหวัดให้เตรียมพร้อมรับผลกระทบระดับน้ำที่จะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานายเดชเล็กวิชัยรองอธิบดีปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมชลประทานออกประกาศด่วนที่สุดแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มเจ้าพระยาฉบับที่5ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด11จังหวัดประกอบด้วยอุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีลพบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือการปรับเพิ่มการระบายน้ำเนื่องจากกรมชลประทานคาดการว่าในอีก 1-9 วันข้างหน้าปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณระหว่าง 2,100-2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจึงมีความจำเป็นต้องปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตราระหว่าง 1,500-2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะส่งผลทำให้มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันอีกประมาณ 70-1.70 เมตรด้านคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการรับมือสถานการณ์อุทกภัยพร้อมวางแผนระบายน้ำลดผลกระทบต่อประชาชน
3: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยเฉพาะการวางแผนแก้ไขปัญหาทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวให้ครอบคลุมทุกมิติเพื่อให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุดพร้อมกำชับกรมชลประทานปรับแผนควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลพยากรณ์อากาศล่วงหน้า 7-15 วันเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขารวมทั้งบริหารจัดการระบายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเข้ากรุงเทพมหานครและปริมณฑลนอกจากนี้ให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงหากเกิดสถานการณ์วิกฤตให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกด้านนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลมีหน่วยงานหลักเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยพิบัติอย่างเป็นทางการซึ่งได้ประเมินสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพบว่าปริมาณน้ำฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยในปัจจุบันยังคงสามารถรองรับน้ำได้และรัฐบาลมีแผนรับมือไว้แล้วทั้งการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเพื่อควบคุมปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบกับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: ขณะที่ประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนมาตรการรับมือเน้นเรื่องความปลอดภัยเป็นสำคัญ
4: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวถึงการติดตามและดูแลสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคเหนือว่าได้มีการพูดคุยร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดต่างๆอย่างต่อเนื่องโดยมีแนวทางการทำงานร่วมกันโดยเฉพาะด้านการป้องกันเน้นให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยของประชาชนและการฟื้นฟูต้องทำควบคู่กันสำหรับเรื่องการพยากรณ์อากาศขณะนี้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดทำระบบวันแมปและพัฒนาระบบการแสดงผลข้อมูลในหลายพื้นที่เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างสะดวกและเข้าถึงได้มากขึ้นซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินงานในระยะกลางขณะที่ในระยะสั้นยังคงใช้แผนและมาตรการรับมือได้ชื่นชมผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ทำงานอย่างเต็มที่
5: เรื่องน้ำได้มีการพูดคุยกันในส่วนของปภ.ด้วยแล้วก็เรื่องของจังหวัดตรงนี้มีแนวทางที่เราทำร่วมกันอยู่แล้วในส่วนที่

0: ือการป้องกันทีนี้ในส่วนที่ต้องทำเร่งด่วนเนี่ยก็มอนิเตอร์ทุกคืนแล้วก็เราสื่อสารกับท่านผู้ว่าในแต่ละที่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยก็เป็นอันดับหนึ่งที่มีความจำเป็นต้องทำแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูคิดขนานกันไป
1: นายยุทธนันท์ยังกล่าวถึงความกังวลของประชาชนจากการนำเสนอข่าวจะมีปริมาณฝนจำนวนมากซึ่งอาจส่งผลให้เกิดมหาอุทกภัยว่ามีการสื่อสารข้อมูลอย่างต่อเนื่องในรูปแบบซิงเกิลคอมมานด์จะมีผู้รับผิดชอบในการชี้แจงข้อมูลเพื่อไม่ให้ประชาชนเกิดความสับสนยืนยันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานอย่างเต็มที่ในการดูแลสถานการณ์เช่นเดียวกับการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือไว้ใจได้จะแจ้งเตือนประชาชนได้ทันท่วงทีผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: กรุงเทพมหานครเฝ้าระวังจุดเสี่ยงน้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและเตรียมแผนบริหารจัดการทั้งน้ำฝนและน้ำเหนือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27กันยายนกรุงเทพมหานครได้สำรวจและติดตามจุดเสี่ยงน้ำท่วมมาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมเช่นเสนานิคมถนนเสนานิคม1ถนนพหลโยธิน84ถนนรามอินทรา5และพื้นที่ริมคลองลาดพร้าวที่เคยมีน้ำล้นออกมาซึ่งสิ่งสำคัญคือประสิทธิภาพในการระบายน้ำจึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดของสำนักงานเขตให้ตรวจสอบและจัดเก็บขยะอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำในช่วงฝนตกหนัก
3: เรื่องฝนก็ตอนนี้ก็ให้ไปสำรวจตั้งแต่ที่ที่แล้วแล้วล่ะจุดที่มีความเสี่ยงน้ำท่วมนั้นแล้วก็มีความพร้อมแล้วก็คิดว่าจุดที่มีท่วมหนักอย่างเมื่อต่อที่เมื่อที่แล้วคือจุดเสนานิคมเสนานิคม1แล้วรามอินทรา5บนถนนสาย4ก็ให้ไปดูทั้งหมดปัญหาที่แล้วคือบางลาดพร้าวนะว่ามีระดับน้ำที่ก็ให้ทุกหน่วยเตรียมพร้อมแล้วก็ปัญหาอีกอันหนึ่งคือเศษขยะหน้าท่อก็ท้ายแล้วเนี่ยมีปัญหาคือปรากฏตกมาแล้วขยะไปถูกหน้าท่อทำให้ไม่ลงท่อระบายน้ำก็ให้ฝ่ายรักษาทุกเขตเตรียมพร้อมแสนไป
2: สำหรับกรณีที่มีข้อกังวลถึงเรนบอมนายชัดชาติกล่าวว่าลักษณะและความรุนแรงของฝนขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและทิศทางลมในแต่ละวันจึงไม่สามารถสรุปล่วงหน้าได้ว่าจะเกิดฝนตกหนักในลักษณะเดียวกันทุกพื้นที่กรุงเทพมหานครจึงต้องติดตามพยากรณ์อากาศทั้งรายสัปดาห์และรายวันและปรับการทำงานให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ขอประชาชนอย่าประมาทให้ติดตามประกาศเตือนจากหน่วยงานราชการและเผื่อเวลาในการเดินทางช่วงฝนตกหนักโดยเฉพาะเส้นทางที่เคยมีน้ำท่วมขังนายกรัฐมนตรีใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาสานต่อความร่วมมือทางการค้ากับสหรัฐพร้อมหารือแนวทางขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสทางการค้าระหว่างกัน
4: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าในโอกาสเข้าร่วมการเปิดอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81ณสำนักงานใหญ่องค์การสหประชาชาตินครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาได้พบกับผู้นำประเทศต่างๆรวมถึงภาคเอกชนสภาธุรกิจและนักลงทุนต่างๆเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในประเทศไทยมากขึ้นเน้นประเด็นความเป็นหุ้นส่วนและการเป็นประเทศที่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งการเป็นส่วนกระจายสินค้าและแหล่งผลิตสินค้าต่างๆที่พร้อมรับการลงทุนสำหรับการกล่าวถ้อยแถลงในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันพรุ่งนี้จะนำเสนออนาคตของประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนและปรับตัวพร้อมรับกติกาโลกใหม่รวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านพลังงานซึ่งไทยมีความพร้อม
5: เปิดการประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติครั้งที่81นะเป็นวันแรกคิวของประเทศไทยที่จะพูดก็คือวันมะรืนซึ่งเราก็ได้เตรียมสาระต่างๆมาแถลงที่ในที่ประชุมขององค์การในสมัชชาใหญ่แห่งนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของอนาคตของประเทศไทยเรื่องของนโยบายต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งในความเป็นประเทศไทยของเราเองแล้วก็การเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน
4: ด้านนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวเพิ่มเติมว่าการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญถือเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศนอกจากนี้รัฐบาลยังมีภารกิจหารือและพบปะผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และขยายความร่วมมือด้านการ

0: ค้าและเศรษฐกิจโดยได้หารือกับนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อสานต่อความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐรวมถึงแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือระหว่างกันการเข้าร่วมภารกิจครั้งนี้จึงเป็นโอกาสให้ไทยใช้เวทีระหว่างประเทศในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกนอกจากนี้ได้มีโอกาสหารือกับผู้จัดการกองทุนสถาบันการเงินและกองทุนชั้นนำของโลกในงาน Bank of America Roadshow ที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งนักลงทุนให้ความสนใจประเทศไทยเป็นอย่างมาก
1: นักลงทุนก็มีความสนใจว่าในเรื่องของประเทศเรากับสหรัฐอเมริกากับทางจีนเรามีนโยบายอย่างไรซึ่งเราก็ตอบไปค่ะว่าเราก็เห็นประเทศทั้งสองประเทศนั้นเป็นประเทศที่สำคัญทั้งคู่เราก็ต้องพยายามที่จะ อยู่บนความสัมพันธ์ที่สมดุล นะคะกับทั้งสองประเทศแล้วก็พึ่งพาในเรื่องของความเขาเรียกว่าประโยชน์ร่วมก็คือmutual benefitร่วมกันก็เล่าให้เขาฟังแบบนี้เขาจะได้เข้าใจว่าเราไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่งแต่เราจะสามารถที่จะทำงานร่วมกันได้กับทั้งสองประเทศใหญ่นั้นนะคะ
0: สำหรับในปีนี้ยังเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของไทยซึ่งไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันการเจรจา FTA ไทยกับสหภาพยุโรปจะไม่ทำให้เกษตรกรเสียประโยชน์ในประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม
3: ่นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้แทนรับหนังสือและรับฟังเสียงสะท้อนของเครือข่ายเกษตรกรทางเลือกประเทศไทยกว่า100คนที่เข้ายื่นหนังสือและแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เพื่อแสดงข้อกังวลต่อการเจรจา FTA รอบที่10ระหว่างรัฐบาลไทยกับสหภาพยุโรปโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ภายใต้อนุสัญญา UPOP 1991ซึ่งกำลังจะมีขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28กันยายนถึง6ตุลาคมนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยระบุว่ารัฐบาลไทยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมจะรับฟังข้อคิดเห็นจากทุกภาคส่วนและพร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อเท็จจริงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องโดยมุ่งปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรเป็นสำคัญและยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆที่ทำให้ไทยต้องเสียเปรียบหรือถูกเอาเปรียบหากมีข้อกำหนดใหม่ส่วนประเด็นที่สังคมมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในเรื่องของการเก็บหรือขยายพันธุ์พืชนั้นยืนยันว่ากฎหมายดังกล่าวไม่ได้ส่งผลเสียร้ายแรงตามที่ถูกกล่าวหาแต่หากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการวิจัยและพัฒนารวมถึงมีการจดทะเบียนทางการค้าถึงจะได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนชาวนันมาลีรายงาน
2: เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมขอให้ผู้ประกันตนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมในวันที่27กันยายนนี้ยืนยันหน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศเตรียมความพร้อมไว้ทุกด้านแล้ว
4: นางสาวกาญจนาภูลแก้วเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมนำคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมชี้แจงขั้นตอนการใช้สิทธิ์โดยการเลือกตั้งคณะกรรมการประกันสังคมจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ขอให้ตรวจสอบสิทธิ์เลือกตั้งทางเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคมแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA ส่วนผู้ที่แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมจะได้รับ SMS แจ้งเตือนช่วงใกล้วันเลือกตั้งพร้อมเตือนผู้มีสิทธิ์ควรหลีกเลี่ยงการนำกระดาษหรือวัสดุที่มีลักษณะจดเป็นโพยเข้าไปในหน่วยเลือกตั้งเพราะอาจผิดระเบียบการเลือกตั้งข้อ44ส่วนกรณีการจดหมายเลขด้วยวิธีอื่นไม่ได้ห้ามผู้มีสิทธิ์ต้องตีความเองหากผู้มีสิทธิ์จำหมายเลขผู้สมัครไม่ได้สามารถตรวจสอบรายชื่อและหมายเลขได้หน้าสถานที่เลือกตั้งทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์สามารถเลือกผู้สมัครได้สูงสุด7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขด้วยเลขอาหรับิกเท่านั้นรวมทั้งไม่สามารถขีดค่าหรือเซ็นกำกับเพื่อแก้ไขได้จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์ระมัดระวังหากเขียนหมายเลขไม่ถูกต้องหรือใช้ตัวเลขรูปแบบอื่นหรือใช้เครื่องหมายอื่นแทนจะส่งผลให้เป็นบัตรเสียนิตยาคุณสิมรายงาน
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเดินหน้าไม่เรียกสำเนาเอกสารจากประชาชนต่อไปเวลาไปติดต่อราชการประชาชนไม่ควรต้องถ่ายสำเนาบัตรประชาชนทะเบียนบ้านหรือเอกสารที่รัฐมีข้อมูลอยู่แล้วไปยื่นซ้ำอีกรัฐบาลจะเชื่อมข้อมูลสำคัญ58รายการผ่านระบบ GDX ให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูลระหว่างกันได้โดยตั้งเป้าให้ครบภายใน1ปีส่วน31รายการที่มีข้อมูลอยู่แล้วจะเร่งให้หน่วยงานนำไปใช้แทนการ

0: สารจากประชาชนเป้าหมายง่ายๆคือติดต่อราชการให้สะดวกขึ้นลดเอกสารลดเวลาลดค่าใช้จ่ายและให้ภาครัฐใช้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วบริการประชาชนให้เต็มที่สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพรยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
1: อกแม่พระธรณีจะหวั่นไหวดวงใจไทยทุกดวงสถานสั่นพระแม่เสด็จสู่ฟ้าอาดูลพลันสุดจะกลั้นน้ำตานองน้ำตาพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
3: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักนายกรัฐมนตรีของอิสราเอลออกแถลงการตอบโต้ประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสที่ระบุว่ากลุ่มฮามาสไม่เคยก่อเหตุโจมตีในเขตเวสต์แบงก์ระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยอิสราเอลยืนกรานว่าคำกล่าวอ้างของประธานาธิบดีมาครองไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงเนื่องจากกลุ่มฮามาสโจมตีชาวยิวในเขตเวสต์แบงก์เกือบทุกวันพร้อมยกเหตุการณ์ที่ชาวยิวสัญชาติฝรั่งเศสถูกยิงเสียชีวิตในเขตเวสต์แบงก์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาทั้งนี้ความสัมพันธ์ระหว่างอิสราเอลและฝรั่งเศสทวีความตึงเครียดโดยประธานาธิบดีมาครองวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมและการกระทำของอิสราเอลในฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์พร้อมเรียกร้องให้นานาชาติรวมกันยึดมั่นในกฎหมายระหว่างประเทศต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่5ในช่วงวันที่23ถึง27กันยายน2569บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางจะเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลตามแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมที่เกิดขึ้นต่อเนื่องซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนล่างและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่27กันยายน2569ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานี

0: ธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีชัยนาทสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมแปรปรวนความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 4:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง77ซมและเวลา 19:08 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร39ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 1:26 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง56ซมและเวลา 11:45 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง4ซมวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:47 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 นาที
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง20:00 น.

0: โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่ออำเภอท่าบ่อกิจกรรมครั้งนี้เป็นความร่วมมือของจังหวัดและศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานเพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายพระราชกุศลประกอบด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดพื้นที่บริเวณโรงพยาบาลเช็ดกระจกทำความสะอาดอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉินกวาดพื้นเก็บขยะบริเวณโรงพยาบาลและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประชุมสภากลาโหมวางมาตรการคุมเข้มเพื่อเฝ้าระวังและสกัดกั้นอุปกรณ์ประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังมีรายงานฝ่ายตรงข้ามยังคงใช้โดรนบินสอดแนม
1: นาวาอากาศโทณัฐนัยจันเปล่งรองโฆษกกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงนโยบายการนำเทคโนโลยีมาใช้ในมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่ชายแดนขณะนี้ว่าที่ประชุมสภากลาโหมได้มีข้อสั่งการให้เพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรวมถึงชิ้นส่วนประกอบโดรนตามแนวชายแดนหลังจากที่ทหารในพื้นที่ชายแดนได้รายงานว่าฝ่ายตรงข้ามมีการใช้โดรนปฏิบัติการบินเข้ามาสอดแนมในพื้นที่โดยมาตรการดังกล่าวเป็นการลดความเสี่ยงของทหารในพื้นที่ชายแดนและลดโอกาสที่ฝ่ายตรงข้ามจะสามารถผลิตหรือประกอบโดรนในหลายๆพื้นที่ที่ทหารไทยตรึงกำลังไว้พร้อมกันนี้จะมีการประสานงานกับหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและสกัดกั้นอุปกรณ์ที่อาจจะนำไปใช้ในวัตถุประสงค์ทางการทหารหรือสนับสนุนการรบพร้อมให้รวบรวมข้อมูลการนำเข้าของอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งจำนวนประเภทแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของการใช้งานอย่างเป็นระบบรวมถึงประเทศที่เป็นผู้ส่งวัสดุต่างๆเหล่านี้เข้าสู่ประเทศไทยด้วยตามมาตรการของศูนย์บริหารจัดการควบคุมและต่อต้านอากาศยานซึ่งไม่มีนักบินแห่งชาติหรือศูนย์ต่อต้านโดรนแห่งชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: เลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงที่จังหวัดสระแก้ว
2: พลโทเทวันตันกุลเลขานุการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชานำคณะทำงานโครงการศิลปกรรมเพื่อสื่อสารสันติธรรมเสริมสร้างความมั่นคงของชาติลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วเพื่อรับฟังข้อมูลและสำรวจบริบทด้านสังคมวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของชุมชนรวมถึงสำรวจพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการจัดสร้างผลงานศิลปะสาธารณะโครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือของ5หน่วยงานและองค์กรได้แก่ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กระทรวงวัฒนธรรมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์มหาวิทยาลัยศิลปากรและมูลนิธิสานต่อที่พ่อทำโดยมุ่งใช้ศิลปะและวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสื่อสารเรื่องสันติภาพความเข้าใจและการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์สำหรับโครงการประกอบด้วย2กิจกรรมหลักได้แก่สตรีทอาร์ตคิงภูมิพลสันติธรรมใต้ร่มพระบารมีและโครงการศิลปะเพื่อสันติภาพหรือ Art for Peace ในการลงพื้นที่ครั้งนี้คณะทำงานได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปณสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้วก่อนสำรวจพื้นที่ที่มีศักยภาพอาทิโรงเรียนเทศบาล1หนองกระเพาะอนุสรณ์และผนังอาคารไปรษณีย์อำเภอเมืองสระแก้วเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการออกแบบกิจกรรมให้เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ทั้งนี้โครงการมุ่งให้ศิลปะเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมพร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนสรัญชนารถชุ่มสวทสระแก้วรายงาน
0: สภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายที่ปรับปรุงระบบฟื้นฟูลูกหนี้ให้รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้นพร้อมเสนอให้ทบทวนคุณสมบัติบุคคลล้มละลายในการเข้ารับราชการ
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระพิจารณาให้ความเห็นชอบรายงานของคณะกรรมการร่วมกันเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ในการอภิปรายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอแนวทางปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเช่นนายอัธวิชสุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติเสนอให้ปรับกระบวนการฟื้นฟูให้รวดเร็วและยืดหยุ่นมากขึ้นลดอุปสรรคในการลงมติของเจ้าหนี้เปิดโอกาสให้บุคคลธรรมดาและผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูรวมถึงเสนอให้ทบทวนข้อจำกัดกรณีข้าราชการที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูหรือถูกพิพากษาให้ล้มละลายโดยเห็นว่าควรเปิดโอกาสให้สามารถรับราชการต่อได้ภายใต้เงื่อนไขและการพิจารณาของศาลด้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์สนับสนุนการให้โอกาสบุคคลล้มละลายสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้แต่เสน

0: ให้รัฐบาลจัดทำกฎหมายกลางเพื่อกำหนดคุณสมบัติของบุคคลล้มละลายในการรับราชการเพื่อให้มีหลักเกณฑ์เดียวกันและป้องกันความลักลั่นระหว่างกฎหมาย
1: ประเด็นที่ผมติดใจอยู่ตรงนี้ครับผมเห็นด้วยกับการที่เราจะมาทบทวนเรื่องการให้บุคคลที่ล้มละลายเนี่ยรับราชการได้แต่ผมเห็นว่าถ้าจะทำเนี่ยอย่าให้เกิดความลักลั่นสิ่งที่ท่านแก้ไขวันนี้เนี่ยเท่ากับว่าเฉพาะบุคคลที่ล้มละลายและได้รับอนุมัติแผนฟื้นฟูเท่านั้นจะได้สิทธินี้แต่บุคคลที่ล้มละลายในกรณีอื่นๆหรือศาลไม่อนุมัติแผนเนี่ยไม่มีสิทธินี้ครับมันจึงเกิดความลักลั่นขึ้นผมจึงได้ยืนยันว่าทางแก้เรื่องนี้คือต้องไปแก้กฎหมายกลางไม่ใช่ว่าผมจะมาสกัดกั้นคนกลุ่มนี้นะครับแต่การแก้กฎหมายกลางเนี่ยจะทำให้เกิดความเป็นธรรมกับบุคคลที่ล้มละลายโดยไม่ทุจริตทุกคน
0: ขณะที่นางรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการร่วมชี้แจงเหตุผลของวุฒิสภาที่ไม่เห็นด้วยกับการเปิดทางให้ข้าราชการที่ล้มละลายสามารถรับราชการต่อโดยเห็นว่าผู้ที่จะค้ำประกันหรือกู้ยืมเงินไปลงทุนควรตระหนักและประเมินความเสี่ยงของตนเองอีกทั้งภาระหนี้สินอาจกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และอาจเปิดช่องให้เกิดความเสี่ยงต่อการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
2: ก่อนที่ท่านจะไปค้ำประกันนะคะสิ่งสำคัญที่ท่านจะต้องพึงตระหนักไว้ก่อนก็คือผู้ที่ท่านไปรับรองเนี่ยสามารถที่จะผ่อนชำระหนี้ได้แล้วพอเขาผ่อนชำระหนี้ไม่ได้ก็กลายเป็นว่าผู้ค้ำประกันก็ไม่รับผิดชอบด้วยอันนี้ถูกต้องแล้วเหรอคะอีกประการหนึ่งที่สำคัญนะคะในอาชีพของข้าราชการควรเป็นอาชีพที่ให้ความทุ่มเทกับงานในภาระหน้าที่การที่ข้าราชการล้มละลายนั่นหมายความว่าข้าราชการมีการกู้หนี้ยืมสินเพื่อไปลงทุนทำธุรกิจอย่างอื่นที่ไม่ใช่งานข้าราชการใช่หรือไม่และมันถูกต้องไหมกับคนที่รับราชการมาท่านสามารถไปประกอบอาชีพอื่นได้แต่ก็ควรอยู่ในขอบเขตอยู่ในภาระหน้าที่ที่ท่านสามารถรับผิดชอบได้เช่นเดียวกัน
0: ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติล้มละลายฉบับที่พ.ศ.ตามที่คณะกรรมการร่วมกันพิจารณาด้วยคะแนนเสียง444เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียง1เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงชวิสาประทุมมารายงาน
3: กระทรวงศึกษาธิการวางมาตรการคุมเข้มการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนให้เหมาะสมตามช่วงวัยเตรียมเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มหารือเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เยาวชน
4: นายประเสริฐจันทรรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการว่าที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนในสถานศึกษาโดยขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างจัดทำแนวทางการใช้โทรศัพท์มือถือให้มีความเหมาะสมกับช่วงวัยของผู้เรียนซึ่งในระดับประถมวัยและระดับประถมศึกษาที่ประชุมมีความเห็นว่าไม่ควรให้นักเรียนใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีผลการศึกษาวิจัยที่สะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบต่อพัฒนาการด้านการเรียนรู้และพฤติกรรมของเด็กสำหรับนักเรียนในระดับชั้นที่สูงขึ้นที่ประชุมได้เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนและในห้องเรียนโดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนปฏิบัติการที่มีความเหมาะสมเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาในลำดับต่อไปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวเพิ่มเติมว่าการกำหนดมาตรการดูแลการใช้โทรศัพท์มือถือของนักเรียนจำเป็นต้องมีความชัดเจนโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามช่วงวัยเป็นสำคัญและในระยะต่อไปกระทรวงศึกษาธิการจะเชิญผู้ให้บริการแพลตฟอร์มต่างๆมาร่วมหารือเนื่องจากแพลตฟอร์มมีบทบาทสำคัญต่อการเข้าถึงสื่อของเยาวชนโดยอาจมีการพิจารณากำหนดเงื่อนไขด้านอายุรวมถึงประเภทของเนื้อหาที่เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัยเพื่อสร้างความเหมาะสมและความปลอดภัยให้แก่เยาวชนต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำเยาวชนไทยเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติWorld Skill เซี่ยงไฮ้2026ครั้งที่48ตั้งเป้ามั่นใจจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลกลับประเทศได้
5: นายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนำคณะผู้บริหารนางสาวบุปผาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานพร้อมเยาวชนตัวแทนประเทศไทยล่ามและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฝีมือแรงงานนานาชาติครั้งที่48หรือ World Skill เซี่ยงไฮ้2026ณสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในทีม Master Skill Change Your Future ความเชี่ยวชาญด้านทักษะเปลี่ยนอนาคตซึ่งจัด ดได้อย่างยิ่งใหญ่เป็นที่ประทับใจต่อผู้เข้าร่วมในพิธีโดยมีนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นประธานในพิธีเปิดและมีผู้เข้าร่วมจากทั่วโลกกว่า 17,000 คนสำหรับวันนี้เป็นการแข่งขันวันแรกมีประเทศเข้าร่วมแข่งขัน73ประเทศเขตปกครองมีผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 1,400 คนจัดแข่งขัน64สาขาอาชีพโดยเยาวชนไทยเข้าร่วม22สาขาอาชีพจำนวน27คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานกล่าวกับเยาวชนตัวแทนประเทศไทยว่าขอให้เยาวชนทุกคนมีสมาธิมีความตั้งใจและทำให้เต็มที่เชื่อว่าหลังจากแข่งขันจบลงจะสามารถสร้างผลงานเป็นที่ประทับใจและคว้าเหรียญรางวัลมาฝากประชาชนชาวไทยอย่างแน่นอนนิตยาคุณสิมรายงาน
6: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
7: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
8: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
9: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีมาร์คคานีแห่งแคนาดาระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในนครนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่ารัฐบาลแคนาดาจะมอบเงินช่วยเหลือระหว่างประเทศมูลค่า100ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือ 2,356 ล้านบาทให้แก่ปาเลสไตน์โดยเงินชุดนี้จะถูกนำไปใช้สำหรับการสนับสนุนความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในฉนวนกาซาและการเพิ่มงบประมาณให้กับโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ตำรวจในเขตเวสต์แบงก์นายกรัฐมนตรีคานียังกล่าวเพิ่มเติมว่าแคนาดาสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์ด้วยแนวทางสองรัฐมาอย่างยาวนานและแน่วแน่พร้อมเน้นย้ำว่าแนวทางดังกล่าวช่วยทำให้พลเมืองชาวอิสราเอลและปาเลสไตน์อยู่ร่วมกันอย่างสันติและปลอดภัยสำนักข่าว AFP รายงานว่าประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสเปริเอล่าของโคลัมเบียส่งทหารไปปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่เมืองซานตามาตาภูมิภาคแคริบเบียนทางตัวเหนือของโคลัมเบียเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นหลังจากกลุ่มติดอาวุธชาวโคลัมเบียที่มีชื่อว่า ACSN ก่อเหตุความรุนแรงในเมืองแห่งนี้โดยการโจมตีร้านค้าหลายแห่งจนได้รับความเสียหายและจุดไฟเผาทำลายรถยนต์ของประชาชนเพื่อเป็นการตอบโต้ที่กองทัพโคลัมเบียสังหารสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธ ACSN จำนวน13รายที่ลักลอบค้ายาเสพติดทั้งนี้ประธานาธิบดีเดล่าเอสปริเอล่าตัดสินใจยุติการเจรจากับบรรดากลุ่มติดอาวุธทั้งหมดในโคลัมเบียและให้คำมั่นว่าจะดำเนินการปราบปรามสมาชิกของกลุ่มติดอาวุธเหล่านี้อย่างรุนแรงโดยมีสหรัฐสนับสนุนความช่วยเหลือดังกล่าวนางคลอเดียชัยบามประธานาธิบดีเม็กซิโกประกาศมาตรการระงับการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตตลอดทั้งวันที่โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นในโรงเรียนรัฐทั่วประเทศโดยมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้วันที่3พฤศจิกายนเป็นต้นไปขณะที่โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายสามารถตั้งกฎการใช้โทรศัพท์มือถือและแท็บเล็ตได้เองโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมในการใช้เพื่อการเรียนด้านนายมาริโอเดลกาโดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของเม็กซิโกกล่าวว่ามาตรการนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลสุขภาพจิตส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กและเยาวชนรวมถึงช่วยให้มีสมาธิและปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างมากขึ้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นการแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งทีมนักกีฬาขี่ม้าไทย4คนประกอบด้วยกรทวัฒน์สำราญพันตรีสุภาพขาวงามวรปราศสิทธิจูและวีรภักดิ์ปิตะกานนท์สู้เต็มที่ทั้งอีเวนต์ศิลปะการบังคับม้าและกระโดดข้ามเครื่องกีดขวางโดยมีแต้มเสียรวม 109.90 คะแนนกระทั่งทำผลงานยอดเยี่ยมไม่มีแต้มเสียในอีเวนต์คลอสคันที่ ส่งผลให้นักกีฬาขี่ม้าไทยทำคะแนนได้ดีที่สุดคว้าเหรียญทองที่5ให้กับทีมชาติไทยได้สำเร็จนับเป็นชัยชนะครั้งแรกของการแข่งขันประเภทนี้ในรอบ28ปีตั้งแต่ปี2541สำหรับเหรียญเงินเป็นของทีมชาติญี่ปุ่นที่ทำแต้มเสียรวม 115.20 คะแนนและเหรียญทองแดงเป็นของเกาหลีใต้มีแต้มเสียรวม 140.50 คะแนนขณะที่การแข่งขันขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งบุคคลวรปาฏสิทธิจูที่ลงแข่งขันในเอเชียนเกมเป็นครั้งแรกทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแต้มเสียรวม 30.10 คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองโดยเหรียญทองเป็นของหัวเทียนจากจีนที่มีแต้มเสียรวม 26.90 คะแนนส่วนการแข่งขันยิงเป้าบินประเภทสกีตบุคคลหญิงอิสราภาอิ่มประเสริฐสุขนักกีฬายิงเป้าบินทีมชาติไทยลั่นไกทำผลงานรวม31คะแนนคว้าเหรียญเงินมาครองด้านการแข่งขันกีฬาคาราเต้ประเภทต่อสู้ชายรุ่นน้ำหนักเกิน84กิโลกรัมธีรวัฒน์คลังทองนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มแข็งแกร่งชนะคู่แข่งจากอินโดนีเซียด้วยคะแนน6-3คว้าเหรียญทองแดงมาครองได้สำเร็จการแข่งขันแบดมินตันรอบรองชนะเลิศประเภททีมชายทีมชาติไทยลงสนามพบกับอินโดนีเซียชายเดี่ยวมือ1วิวกุลวุฒิวิทิสารชนะโจนาธานคริสตี้มืออันดับ1ของโลกไป2เกมรวด 21-17 และ 21-14 ทำให้ทีมชาติไทยขึ้นนำก่อน 1-0 คู่ขณะที่ชายคู่มือ1พีพีรัชชัยสุขพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลสู้เต็มที่ก่อนพ่ายฟาจาอันเฟียนกับมูฮัมหมัดโชฮิบุลฟิกรีไป0-2เกม 13-21 และ 19-21 ทำให้เสมอกัน 1-1 คู่ตามมาด้วยเดี่ยวมือ2ภูริภูริทัศน์อารีแพ้ให้กับอันวีฟาฮานไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ทำให้อินโดนีเซียขึ้นนำไทย2-1 คู่และคู่มือ2โอ๊ตเฉลิมพลเจริญกิจอมรกับทีมวรพลทองสง่าสู้กันอย่างสูสีก่อนแผ่วปลายจนแพ้ลีโออาคานันโดและดาเนียลมาตินไป0-2เกม 15-21 และ 13-21 ส่งผลให้ทีมแบดมินตันชายไทยพ่ายทีมชาติอินโดนีเซีย 1-3 คู่จบที่เหรียญทองแดงซึ่งเป็นการคว้าเหรียญรางวัลในรอบ16ปีหลังทำได้ในเอเชียนเกมที่กวางโจวการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อที่ยิมเนเซียมสวนสาธารณะมิซูโฮรอบแรกประเภททีมชายทีมชาติไทยที่เก็บชัยชนะมาแล้ว2แมตช์ลงสนามนัดที่3รอบแบ่งกลุ่ม A พบกับทีมชาติลาวผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทยชนะไปได้3-0ทีมส่งผลให้ไทยมีสถิติชนะ3นัดรวดผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่1ของกลุ่มโดยจะไปพบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นในวันพรุ่งนี้เวลา 7:00 นส่วนประเภททีมหญิงรอบแบ่งกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยลงสนามชนะเกาหลีใต้3-0ทีมผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศในฐานะแชมป์กลุ่ม A ไปพบกับญี่ปุ่นวันพรุ่งนี้เวลา 12:00 นสรุปเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมล่าสุดอันดับ1ทีมชาติจีนมี47เหรียญทองอันดับ2เจ้าภาพญี่ปุ่น15เหรียญทองอันดับ3เกาหลีใต้8เหรียญทองอันดับ4คาซัคสถาน7เหรียญทองและอันดับ5ทีมชาติไทยมี5เหรียญทอง3เหรียญเงินและ4เหรียญทองแดงแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วย23นักฟุตบอลชายทีมชาติไทยรวมตัวกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเพื่อออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ระดับพรีเมียร์ดิวิชั่นที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่26กันยายนถึง5ตุลาคมนี้แอนโทนีฮัตสันเปิดเผยว่านักกีฬาจะใช้เวลา3วันที่เหลือก่อนเริ่มการแข่งขันด้วยการฝึกซ้อมเต็มรูปแบบใน2วันแรกและฟื้นฟูร่างกายในวันสุดท้ายแม้จะสูญเสียผู้เล่นสำคัญอย่างโจนาธานเข็มดีหลังมีอาการบาดเจ็บระหว่างฝึกซ้อมแต่ได้เรียกตัวพีรวัฒน์อัคธรรมมาแทนเพื่อให้การแข่งขันเดินหน้าต่อไปได้ขณะที่พีรวัฒน์อัคธรรมกล่าวว่ารู้สึกขอบคุณสำหรับโอกาสที่ได้รับเพราะเป็นการลงสนามครั้งแรกในทัวร์นาเมนต์นี้และจะพยายามทำให้เต็มที่เพื่อผลการแข่งขันที่ดีและหวังว่าจะสามารถคว้าแชมป์ในนามทีมชาติไทยให้ได้สำหรับโปรแกรมการแข่งขันของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มจะพบกับปากีสถานในวันที่26กันยายนเวลา 16:00 น.ก่อนพบเวียดนามในวันที่29กันยายนเวลา 19:30 น.และพบฟิลิปปินส์ในวันที่2ตุลาคมเวลา 16:00 น.ที่ประเทศอินโดนีเซียผานิชคาดนาครายงาน
11: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
9: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
12: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราเนี่ยมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช้ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ายังมีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
7: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
9: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

ลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาราวรรณกรรมในค่ำคืนแบบนี้นะคะกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการกลับมาพบกันในช่วงเวลาประมาณ 20:30 น.พร้อมกับนำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันเช่นเคยค่ะในช่วงนี้ทางรายการก็ได้นำผลงานวรรณกรรมที่เป็นรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันนะคะรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะก็เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นแล้วก็บทกวีทางการเมืองที่จัดมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งการจัดประกวดนี้ก็มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์วรรณกรรมบทกวีทางการเมืองค่ะสำหรับที่มาของชื่อวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านี้นะคะก็นำสัญลักษณ์ของรัฐสภาที่มีลักษณะเป็นผ่านวางซ้อนกัน2ชั้นผ่านใบบนค่ะจะมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนกับผ่านใบล่างและผ่านแว่นฟ้านะคะก็ใช้รองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือพระมหากษัตริย์ค่ะและนอกจากนี้ก็ใช้รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศไทยด้วยค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมาของการจัดประกวดวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้านะคะสำหรับวันนี้ค่ะผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันก็เป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารผลงานโดยเจษฎากิ่นยอเรียบเรียงเสียงวรรณกรรมโดยคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราก็นำเรื่องราวมานำเสนอกันเป็นตอนจบด้วยสำหรับผลงานเรื่องยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะคะก็เป็นเรื่องราวที่เล่าถึงชายคนหนึ่งค่ะที่ทำงานอยู่ในประภาคารและประภาคารนี้กำลังจะปิดตัวลงเพราะพื้นที่นี้จะถูกนำไปสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยวเรื่องราวในตอนจบจะเป็นอย่างไรนะคะเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ
1: ลุงเชิดนั่งอยู่ในความมืดมวนยาเส้นกับกระดาษสีเหลืองอ่อนเพ่งมองไปยังความมืดเบื้องหน้าที่ว่างเปล่าในความมืดมีเงาของสิ่งก่อสร้างพล่าเลือนแม้ประภาคารจะถูกปิดชั่วคราวแต่แกก็ยังคงมานั่งมองมันเป็นเวลา86ปีที่ประภาคารนี้ถูกสร้างมันไม่เคยถูกดับไฟยามค่ำคืนแกสูบยาเส้นเข้าปอดแล้วความทรงจำก็บิดตัวเป็นเกลียวอย่างกับควันที่พ่นออกมามันพาลุงโชติย้อนกลับไปในวันแรกที่ได้ขึ้นมาทำงานบนนี้ในตำแหน่งผู้ช่วยนายประภาคาร

ขณะนั้นโชติอายุเพียงแค่18ปีตอนนั้นเขาโตเป็นหนุ่มพอที่จะเริ่มเรียนรู้ชีวิตเมื่อเองรู้จักแอบดูผู้หญิงอาบน้ำเองก็ควรที่จะเรียนรู้ชีวิตได้แล้วพ่อของโชติบอกกับเขาเอาไว้ในวันที่ต้องเลือกว่าจะไปลูกทะเลอย่างตัวของพ่อรู้ว่าเขามีทางเลือกอย่างอื่นสำหรับชีวิตแต่ความเล่ห์กระเทกของชีวิตช่างตลกร้ายโชติว่ายน้ำไม่เป็นแม้ว่าจะเคยหัดว่ายก็ตามเขากลัวที่จะจมลงไปในน้ำเพราะว่าครั้งหนึ่งพี่สาวของโชติเคยถีบเขาลงไปในคลองหลังบ้านใครๆเขาก็หัดว่ายน้ำกันแบบนั้นพี่สาวของเขาตะโกนด่าเมื่อต้องลงไปช่วยโชติขึ้นมาจากน้ำ

้ำก็มีแต่เองล่ะที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วก็ยังจะออกทะเลจอกไปได้ยังไงพ่อคงเสียใจถ้าเองไม่ได้เป็นลูกทะเลโชติยังสำลักน้ำไม่หยุดหลังจากวันนั้นเขาก็หวาดกลัวการว่ายน้ำโชติจำได้พ่อมักพาเขาไปด้วยเสมอเวลาออกเรือหาปลาลำเล็กในตอนกลางวันลมสงบเมฆสีขาวลอยเกลื่อนอยู่บนท้องฟ้ามีมากมายให้เขาจินตนาการถึงรูปร่างต่างๆน้ำทะเลระยิบระยับจากแสงของดวงอาทิตย์อย่างอบอุ่นและมันก็พลิ้วไหวด้วยลอนคลื่นเมื่อโชติเอามือระน้ำทะเลมันกลับให้ความรู้สึกเย็นฉ่ำแล้วก็สดชื่นเรือแล่นเข้าหาฝั่งอย่างแช่มช้าพ่อของเขากำลังกำคันบังคับเรือโชติลงนอนเหยียดยาวที่ท้องเรือเอาแขนขวานหนุนแทนหมอนสีฟ้าของท้องฟ้ากระจ่างอยู่ในการมองเห็นของเขาและนกนางนวลสองตัวกำลังบินผ่านการมองเห็นนั้นของเขาไปมันบินไปทางประภาคารผมอยากไปประภาคารโชติเอ่ยขึ้นเองชอบไปตรงนั้นทุกทีอะพ่อบังคับเรือเข้าไปใกล้แนวโขดหินโศกโครกในบ่ายฤดูร้อนปีที่18ของชีวิตโชติในวัยหนุ่มกำลังนอนอยู่บนเรือที่โครงเคลงเขาลุกขึ้นยืนแบบรวดเร็วยังไม่กลัวตกทะเลแงนคอมองสิ่งก่อสร้างรูปทรงกระบอกสีขาวดูความใหญ่โตอลังการและก็สงบนิ่งของมันโชติกำลังรำพึงอยู่ในใจอย่างเงียบๆว่าสักวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นคนเฝ้าประภาคารแห่งนี้ให้ได้ฉันรักมันเหลือเกินถ้าได้ขึ้นไปอยู่ข้างบนแล้วมองออกไปวิวคงสวยน่าดูโชติพูดออกมาพ่อกำคันบังคับเรือในมือเอาไว้แน่นแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกไปผมอยากเป็นคนเฝ้าประภาคารครับโชติตอบพ่อของเขาในวันที่ต้องเลือกเส้นทางชีวิตคนเฝ้าประภาคารอย่างนั้นหรอแล้วเรือของข้าล่ะใครจะดูแลให้พี่แต๋วก็ได้ครับพ่อพ่อเงียบไปชั่วอึดใจแล้วก็พูดออกมาเองเลือกแล้วนะครับผมเลือกแล้วโชติตอบอย่างหนักแน่นถ้าอย่างนั้นก็จงรักษาการเลือกนั้นให้ดี

ประภาคารสีขาวตั้งตัวตรงตระหง่านท้องฟ้าด้านหลังดูเหมือนจะขับเน้นความยิ่งใหญ่ของมันโชตในวัยหนุ่มมองดูประภาคารอย่างรักใคร่เสียงสะท้อนก้องคึงกังไปมาระหว่างที่เขาเดินขึ้นบันไดภายในตัวประภาคารคล้ายเสียงดนตรีอันไพเราะที่เขาเพิ่งเคยได้รู้จักคล้ายเมโลดี้ที่เขาตามหามาตลอดและตอนนี้มันกำลังบรรเลงเพลงให้ฟังอยู่ที่ปลายเท้าของเขานั่นเองเมื่อเดินขึ้นมาจนถึงโดมของประภาคารลมแรงก็พัดวูบมาจนตัวเขาเซถลาไปเล็กน้อยโชตต้องจับราวกั้นเหล็กสีแดงเอาไว้เพื่อพยุงตัวและสายตาก็มองออกไปยังเส้นตัดขอบฟ้าที่แบ่งท้องฟ้ากับท้องทะเลสีครามเอาไว้ทะเลดูสงบเงียบในฤดูร้อนเช่นนี้กลิ่นเค็มอวนอยู่ในจมูกยิ่งสูงลมยิ่งแรงยิ่งสูงกลิ่นยิ่งเข้มนกดังนวล5ตัวบินเป็นกลุ่มอยู่เหนือผิวน้ำที่ส่องประกายระยิบระยับจากการสะท้อนแสงของดวงอาทิตย์ภูเขาลูกหนึ่งทอดตัวอยู่ทางด้านซ้ายอย่างหนักแน่นแล้วก็สงบนิ่งและดูเหมือนจะไม่มีสิ่งใดไปเขย่าเคลื่อนไหวมันได้เรือเดินสมุทรลำหนึ่งลอยลำอยู่

ไกลลิบเล็กๆเสียงหวูดเรือแผ่วบางลอยมาตามลมธรรมชาติจะงดงามธรรมชาติจึงยิ่งใหญ่การไปลูกทะเลจะสั่งสอนชีวิตให้แข็งแกร่งชดนึกถึงคำที่คนเคยพูดเอาไว้แต่เขารู้ว่าการเป็นคนเฝ้าประภาคารก็เรียนรู้ความแข็งแกร่งจากท้องทะเลได้เช่นกันทะเลจะสอนชีวิตให้ทั้งคนที่อยู่บนบกและในน้ำรวมถึงคนที่อยู่บนประภาคารด้วยเช่นกันออนปวกเบียกอย่างนี้จะไหวหรอวะเสียงลุงแช่มนายประภาคารตะโกนออกมาจากโดมด้านในก็ใส่หมวกสีขาวที่คล้ายหมวกของกะลาสีเรือและสักรูปสมอเรือที่แขนซ้ายชดไม่ตอบแต่ถามคำถามกลับไปครั้งแรกที่ลุงขึ้นมาบนเนี้ยลุงรู้สึกยังไงบ้างครับลุงแช่มทำท่าคิดอยู่ครู่หนึ่งตอนนั้นขาของข้ามันสั่นก็สั่นอย่างที่เองเป็นตอนนี้แหละลุงกลัวเหรอเองเห็นอะไรเบื้องหน้าของเองบ้างล่ะอดีตกะลาสีเรือถามทะเลแล้วอะไรอีกแล้วก็ท้องฟ้าอะไรอีกก็ภูเขาก้อนเมฆนกผมเห็นอะไรอีกนะที่เองพูดมานั่นน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งแค่ส่วนประกอบแต่จริงๆแล้วเบื้องหน้าเองก็คือชีวิตต่างหากล่ะลุงแช่มยกมือข้างที่สักรูปสมอเรือขึ้นแล้วก็ชี้ออกไปยังจุดใดจุดหนึ่งมันทำให้ข้าคิดได้ว่าธรรมชาติช่างยิ่งใหญ่เหลือเกินและมนุษย์ก็เล็กกระจ้อยเองเคยเห็นวันที่ทะเลบ้าคลั่งหรือเปล่ามันโหมกระหน่ำคลื่นสูงและพร้อมจะถมทับเพื่อกลืนกินทุกสิ่งทุกอย่างแค่นี้มันก็ทำให้ข้ากลัวแทบเยี่ยวราดมาแล้วแต่เมื่อเองรู้จักมันดีพอมันก็จะเหมือนเพื่อนเก่าคนหนึ่งที่เองจะคิดถึงมันในวันที่พายุมาเยือนลุงแช่มถอดหมวกกะลาสีเรือของเขาออกแล้วก็สวมมันลงบนหัวของโชตยินดีต้อนรับสู่ประภาคารนะแกพูดออกมาอีกครั้งแล้วก็เดินกลับเข้าไปในโดมเช่นเดิม

ลุงลุงสอนผมด้วยสิผมอยากเป็นคนเฝ้าประปาคารที่ดีอ่ะชอบตะโกนเข้าไปในโดมครึ่งวงกลมด้วยเสียงสั่นเครือพร้อมด้วยน้ำตาอันดับแรกเองก็ต้องเคารพธรรมชาติแล้วก็เคารพมนุษย์ด้วยกันเองเพราะว่าทุกชีวิตที่อยู่ท่ามกลางทะเลเหล่านั้นล้วนอาศัยแสงที่ส่องออกจากตัวประภาคารแห่งนี้เป็นหลักของชีวิตประภาคารไม่ได้เป็นแค่ประภาคารแต่มันก็คือความหวังความหวังของคนที่อยู่กลางทะเลมันก็คือความหวังของคนที่อยากกลับบ้านและบ้านก็คือที่อยู่ของคนที่เรารักสวิตช์ไฟถูกกดโดยอดีตกะลาสีเรือแสงไฟจากยอดบนสุดของโดมสาดแสงสว่างออกไปกลางทะเลยามเย็นที่ราตรีการกำลังมาเยือนโชติหมอบไปยังเบื้องหน้าประภาคารกำลังส่องแสงนำทางให้กับชีวิตแต่ว่าบัดนี้เบื้องหน้าของลุงโชติประภาคารดูเหมือนไร้ชีวิตแล้วก็จิตวิญญาณมันทะมึนทึมอยู่ในความมืดอันกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยความตายสิ้นแสงที่ส่องออกมาจากยอดบนสุดและวิธีเดียวที่จะชุบชีวิตประภาคารนี้ให้กลับมาสว่างโชติช่วงอีกครั้งก็คือมันต้องได้รับความเห็นชอบจากเสียงของชาวบ้านเกินครึ่งเลือกให้มันยังคงดำรงอยู่ต่อไปและป๊อปลูกชายของแกจะเป็นตัวแทนในการเขียนป้ายผ้าอ่านบทกวีเพื่อเรียกร้องอย่างที่ลูกของแกเคยทำเสมอมาในการดูแลอนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ

ไฟสีเขียวถูกเปิดทั้งซ้ายและขวาเรือกำลังลอยอยู่กลางทะเลยามค่ำคืนมันโครงเคลงไปมาเมื่อคลื่นกระทบท้องเรือถ้าหากไม่ใช่คนที่ผ่านการออกทะเลมามากมายอย่างเขาก็คงเมาเรือไปแล้วบ๊อบถือกระดาษและปากกาอยู่ในมือเขารู้สึกเมื่อยล้าแขนเล็กน้อยหลังจากลากอวนขึ้นมาก่อนหน้านี้เขากำลังมองขึ้นไปบนทางแหลมที่กินลึกเข้ามาในทะเลประภาคารยืนโดดเด่นอย่างโดดเดี่ยวอยู่ในความมืดบ๊อบคิดถึงพ่อของเขาที่ปกติเวลานี้จะอยู่บนหอคอยของประภาคารคอยดูแลให้แสงสว่างส่องอยู่ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ความมืดมันกลืนกินประภาคารนั้นเอาไว้จนหมดสิ้นมีเพียงทุ่นไฟสีแดงกระพริบลอยอยู่ในน้ำใกล้โขดหินบ๊อบรู้สึกอ้างว้างเหมือนว่าพ่อของเขาหายไปไม่ใช่ความตายไม่ใช่อะไรแบบนั้นเป็นความคุ้นเคยเป็นความเคยชินการหายไปของบางอย่างอาจทำให้หัวใจเบาโหวงเขารู้พ่อของเขาก็คงรู้สึกเช่นเดียวกันกับเขาแต่ขณะเดียวกันประภาคารกลับดูเชื้อเชิญชวนให้เขาไปหามันในขณะนี้มันพร้อมแล้วก็ยินดีต้อนรับเขากลับมาสู่บ้านป๊อบอยากรีบกลับเข้าฝั่งกลับไปกอดพ่อแน่นๆอีกสักครั้งเขาจะเป็นเสียงหนึ่งที่จะเลือกให้ประภาคารไม่ถูกรื้อทิ้งแต่ถ้าการลงคะแนนเสียงเป็นฝ่ายของเราพ่ายแพ้พ่อของเขาจะเป็นอย่างไรชีวิตพ่อทั้งชีวิตผูกพันอยู่กับประภาคารแห่งนี้มันไม่คุ้นเคยมันไม่เคยชินที่ประภาคารจะไม่ส่องแสงออกมาในยามค่ำคืนบ๊อบวางกระดาษและปากกาลงบนท้องเรือเอาตะเกียงเจ้าพายุทับเอาไว้บทกวีที่เขาจะไปอ่านในวันพรุ่งนี้เขียนเสร็จแล้วเขาเชื่อว่าวรรณกรรมจะมีพลังและอำนาจพอที่จะทำให้ชาวบ้านเกิดการรับรู้อะไรบางอย่างขึ้นมาเขาตั้งชื่อบทกวีว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารและนามปากกาก็คือนกนางนวลป๊อบเบนสายตาจับประภาคารมาทางด้านซ้ายมือของตัวเองเขารู้สึกเหมือนมีเงาอะไรบางอย่างมันเหมือนคลื่นขนาดใหญ่ที่จะถาโถมลงมาแล้วก็กลืนกินเข้าไปแต่มันไม่ใช่คลื่นคลั่งกลับกลายเป็นอะไรบางอย่างที่บ้าคลั่งยิ่งกว่าแสงไฟประภาคารไม่นำทางอีกต่อไปแล้วแต่แสงที่แลบออกมาอย่างสั้นๆจากอะไรบางอย่างในชั่วขณะหนึ่งนั้นทำให้ทุกอย่างดำมืดคล้ายการดับแสงของประภาคารนางนวลลมบกเป็นลมที่พัดจากฝั่งไปสู่ทะเลในเวลากลางคืนเนื่องจากอุณหภูมิของน้ำทะเลอุ่นกว่าอุณหภูมิของพื้นดินที่อยู่ใกล้เคียงอากาศเหนือผิวน้ำจะลอยตัวสูงขึ้นอากาศจากพื้นดินจึงพัดเข้าไปแทนที่และเสียงหนึ่งที่ดังขึ้นกลางทะเลก็ไม่ถูกพัดขึ้นฝั่งเพื่อให้ใครได้ยินเสียงที่ไม่เป็นเสียงอีกต่อไปเสียงที่จะไม่ถูกใช้ให้ออกเสียงจึงเงียบงันเหลือเกินเสียงถูกทำให้หายไปร่างจมลงไปคล้ายพระอาทิตย์ที่จมดวงลงไปในทะเลก่อนหน้านี้แต่แตกต่างกันตรงที่เมื่อยามเช้ามาถึงดวงอาทิตย์จะโผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำแต่ร่างนั้นกลับดิ่งลึกหายไปชั่วกาลนานและกลายเป็นเศษซากอาหารของปลาบางตัวก่อนที่ปลาตัวนั้นจะถูกจับโดยชาวประมงในเวลาต่อมาหลงเหลือเพียงความหวังที่อยากจะกลับบ้านไปกอดใครสักคนลอยอ้างว้างอยู่กลางทะเลบนเรือลำนั้นเรือลำที่พาเขาออกจากฝั่งโชติช่วงนั่นคือชื่อของเรือ

ประตูบานด้านบนสุดถูกเปิดออกลมที่สูงโหมปะทะร่างของหนุ่มโชติจนเสียถลาเล็กน้อยใครวันแรกที่แกมายืนอยู่บนนี้แต่เกียงเจ้าพายุแกว่งไกวอยู่ในมือของแกเมื่อกลับมาทรงตัวได้แกจัดหมวกสีขาวที่คล้ายหมวกกะลาสีเรือให้เข้าที่ลุงโชติยกตะเกียงชูสูงขึ้นเหนือหัวแสงของมันก็สาดกระจายได้กว้างขึ้นแกแขวนตะเกียงไว้ที่มุมหนึ่งลมยังคงโหมกระหน่ำและเมื่อมองออกไปยังทะเลเบื้องหน้าความมืดดำกระจายตัวไปทั่วมีบางจุดที่เป็นไฟสีเขียวของเรือหาปลากำลังลอยลำอยู่กลางทะเลมีบางจุดที่เป็นไฟสีแดงของทุ่นลอยน้ำกำลังส่องแสงออกมาและด้านขวามือของแกเป็นถนนคอนกรีตที่ตัดเข้าสู่ตัวอาคารนี้เบื้องบนก็ดารดาษไปด้วยดวงดาวมากมายแกแงนมองดาวเหนือตะเกียงชอบอายุยังสว่างจ้าอยู่ในที่แขวนแสงของมันสะท้อนเข้ากับในตาที่คลอด้วยน้ำตาแกคิดถึงลูกคิดถึงชีวิต

0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายที่ลงชวดจะได้ขึ้นมาบนประภาคารการลงคะแนนของชาวบ้านออกมาเป็นที่เรียบร้อยประภาคารจะถูกลื้อแล้วพื้นที่โดยรอบจะถูกสร้างให้เป็นอเวนิวและรีสอร์ทเพื่อรองรับการมาของนักท่องเที่ยวลุงโชติพูดออกมาเบาๆกับตัวเองอีกไม่กี่วันประภาคารก็จะถูกทุบทิ้งแล้วพ่อคงมาส่องไฟให้เองอีกไม่ได้แล้วนะไอ้ลูกชายพวกเขาจะสร้างประภาคารจำลองขึ้นมาเป็นประภาคารปลอมๆให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปคู่กับมันพวกเขาจะจ้างพ่อให้เป็นคนเฝ้าประภาคารจำลองอันนั้นมันตลกสิ้นดีประภาคารปลอมๆคนเฝ้าก็ปลอมๆแต่เองก็คงจะรู้ว่าพ่อตอบพวกเขาไปว่ายังไงแกถอนใจออกมาอย่างแผ่วเบาธรรมชาติย่อมมีกฎของธรรมชาติมนุษย์ย่อมมีกฎของมนุษย์นี่เมื่อเองไปอยู่กับธรรมชาติแล้วเองก็ควรจะเคารพธรรมชาติส่วนพ่อยังไม่ตายก็ต้องเคารพในกฎของมนุษย์ต่อไปลุงชอดลุกไปปรับไฟที่จะเกียงเช่าพยุงให้สว่างขึ้นเช็ดน้ำตาแล้วก็กลับมานั่งตามเดิมกระดาษแผ่นหนึ่งถูกล้วงออกมาจากอกเสื้อด้านในของแกมันมีคราบคล้ายรอยเปื้อนจากการทำกาแฟหกแต่เมื่อเพ่งมองดีๆมันก็คล้ายรอยเปื้อนจากหยดเลือดด้วยเช่นกันไอ้ลูกชายเอ็งเห็นไฟจากประภาคารที่พ่อส่องให้นี่ไหมไฟตะเกียงเจ้าพายุอย่างที่เอ็งเขียนเอาไว้ในบทกวีลุงโชติยืนอ่านบทกวีของลูกชายและขณะนั้นแกก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ด้วยสัญชาตญาณแล้วก็มองออกไปเบื้องหน้าแกเรียนรู้มา45ปีมันคอยสั่งสอนแกมา45ปีและสิ่งที่แกรอคอยก็กำลังเดินทางมาถึงมันเหมือนเพื่อนเก่าที่จากกันไปเนิ่นนานแกยินดีที่จะได้พบมันคลื่นสาดซัดเข้าหาฝั่งไม่ขาดสายมันโหมกระหน่ำแรงขึ้นแปรปรวนพายุคลั่งแห่งฤดูร้อนมาเยือนแล้วเมฆฝนที่ก่อนหน้านี้ไร้วี่แววก็เกลื่อนกลาดทั่วท้องฟ้ายามค่ำคืนดวงดาวปราศนาการหายไปหนักอึ้งและฝนก็ร่วงหล่นอย่างรุนแรงปลายฟองสีขาวโยนตัวกระแทกกระทันเหนือโขดหินอย่างทารุณสวิตช์ไฟถูกกดอีกครั้งลำแสงส่องออกไปในทะเลที่บ้าคลั่งประภาคารกำลังทำหน้าที่เป็นครั้งสุดท้ายค่อยส่องแสงไฟให้ระมัดระวังกองหินโศกโครกและบอกทิศทางท่ามกลางพายุฝนฟ้าคะนองในค่ำคืนอันมืดมิดอดีตในประภาคารคำรามลั่นออกไปอย่างเชื้อเชิญยินดีต้อนรับสู่ประภาคาร
1: คุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้าในตอนที่มีชื่อเรื่องว่ายินดีต้อนรับสู่ประภาคารโดยเจษฎากิจยอค่ะเรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะพร้อมกับผลงานวรรณกรรมเรื่องใหม่ที่จะนำมาฝากกันติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
5: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
4: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับสทนช.กำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
5: สารประโยชน์ของชาติและปวงประชา
4: อีกหนึ่งหัวข้อเรื่องจริยธรรมที่ข้าราชการพลเรือนทุกคนพึงควรปฏิบัติ
5: ทำความดีเพื่อชาติไทย
6: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอยู่นี้เลยจะได้ไม่พลาด
7: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
6: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
7: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
6: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
7: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกำชับให้กรมชลประทานและกรุงเทพมหานครเร่งพร่องระบายน้ำรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง27กันยายนพร้อมยืนยันปริมาณน้ำเขื่อนเจ้าพระยาปีนี้ไม่มากเหมือนกับปี2554
8: นายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าช่วงวันที่23ถึง27กันยายนนี้หลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ตอนบนเสี่ยงฝนตกหนักและน้ำท่วมจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพร่องน้ำเตรียมเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อรองรับปริมาณฝนส่วนเขื่อนเจ้าพระยาจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ตอนบนทำให้ต้องปรับการระบายน้ำเป็น 1,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอาจส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำเพิ่มสูงขึ้นจึงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดขณะเดียวกันกรมชลประทานเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านปราการชนจังหวัดนครนายกเป็นวันละ3ล้านลูกบาศก์เมตรเพื่อรองรับปริมาณฝนพร้อมเร่งระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีนออกสู่ทะเลและเฝ้าระวังพื้นที่บุรีรัมย์และสุรินทร์ทั้งนี้สทนช.ยืนยันว่าปริมาณน้ำปีนี้ยังไม่มากเท่ากับปี2554เนื่องจากคาดว่าฝนตกหนักเพียง 3-4 วันก่อนจะลดลงปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยสั่งยกระดับเฝ้าระวังสูงสุดรับมือพายุฝนวันที่24ถึง27กันยายนนี้เพิ่มกำลังสูบน้ำและเสริมแนวป้องกันน้ำท่วมมั่นใจนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศรับมือสถานการณ์ได
9: ้นายสุเมธตั้งประเสริฐผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.เปิดเผยว่ากนอ.สั่งยกระดับมาตรการเฝ้าระวังสูงสุดเพื่อรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากระหว่างวันที่24ถึง27กันยายนนี้โดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมบางปูจังหวัดสมุทรปราการเพิ่มกำลังสูบน้ำรวม 100,000 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมงพร้อมพร่องน้ำขุดลอกรางระบายและใช้ระบบ CCTV และสกาด้าเฝ้าระวังสถานการณ์แบบเรียลไทม์รวมถึงก่อสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมสูง 1.9 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางระยะทาง 5.65 กิโลเมตรแล้วเสร็จส ่วนกลุ่มนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้เสริมความมั่นคงแนวคันกั้นน้ำเตรียมบ่อหน่วงน้ำระบบไฟฟ้าสำรองและประสานข้อมูลการระบายน้ำกับกรมชลประทานตลอด24ชั่วโมงกนอยืนยันว่าทุกนิคมอุตสาหกรรมปฏิบัติตาม8มาตรการป้องกันอุทกภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมแผนความต่อเนื่องทางธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นใจว่าโครงสร้างพื้นฐานและภาคการผลิตจะสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่15จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและเตรียมรับสถานการณ์น้ำในระยะนี้
10: พันเอกมหิธรบุญครองผู้บังคับการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่15หรือนพค15โดยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว1ชุดจำนวน12นายพร้อมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก2คันรถยนต์บรรทุกขนาดกลาง1คันและเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์1ลำลงพื้นที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังเริ่มมีน้ำท่วมขังจากน้ำล้นตลิ่งในบางพื้นที่พบว่าระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ40ครัวเรือนโดยเจ้าหน้าที่นพค15ได้เข้าพบส่วนราชการและผู้นำชุมชนเพื่อประสานแผนรับมืออุทกภัยตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและเตรียมบูรณาการความช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมขังและแจกจ่ายน้ำดื่มนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกต่อเนื่องในช่วงวันที่23-27กันยายนนี้โดยชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วจะยังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทางชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าว

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะเราพบกันกับรายการสาระสารพันค่ะรายการดีๆค่ะมาพร้อมกับสาระความรู้บทเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ที่จะนำเสนอให้กับท่านฟังได้รับฟังกันค่ะวันพุธเช่นเคยเชนันแก้วกรัมนะคะสำหรับวันนี้อยู่กับท่านผู้ฟังช่วงนี้อยากให้ท่านผู้ฟังดูแลเรื่องราวของสุขภาพร่างกายของตนเองค่ะเพราะว่าเห็นคนเป็นหวัดกันเยอะนะบางคนก็เป็นถึงกับไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A สายพันธุ์ B ก็ดูแลไปผู้ใหญ่ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็น RSV ด้วยเช่นกันนะอ่ะก็ดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองกันด้วยเวลาถ้าเกิดว่าต้องโดนฝนอย่างที่เราปฏิเสธไม่ได้บางทีเราอาจจะอยู่ระหว่างการเดินทางกลับไปบ้านหรือว่าจะเดินทางไปไหนมาไหนเราอาจจะต้องถูกฝนเมื่อกลับถึงยังที่พักอาศัยแล้วให้รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าอาบน้ำชำระล้างร่างกายสระผมนะคะแล้วก็ดื่มน้ำอุ่นๆให้ร่างกายของเรานั้นอยู่ในสภาวะที่อบอุ่นก็ช่วยให้สุขภาพร่างกายของเรานั้น

ดีขึ้นมาอีกหนึ่งระดับค่ะสำหรับวันนี้ในช่วงแรกค่ะมีหมายกำหนดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังนี้ค่ะวันที่15ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคม2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคม2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคม2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคม2569เวลา 10:00 นเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดราชบพิษสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ตลอดพิธีการค่ะสำหรับในส่วนของทางกรุงเทพมหานครค่ะเตรียมพร้อมที่ตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทางด้านของนายจิรเดชกรุณกฤตกุลรองปลัดกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาทานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของทางกรุงเทพมหานครโดยในที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมดำเนินงานด้านต่างๆในส่วนของคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรจำลองจิตกาทานและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรุงเทพมหานครได้แก่สถานที่จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครจำนวน93ซุ้มเป็นซุ้มขนาดกลาง31ซุ้มและซุ้มทรงดอกบัว62ซุ้มทั้งนี้ที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดการดำเนินการอย่างเช่นการเตรียมสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์การจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์การประดับตกแต่งซุ้มโดยประธานในที่ประชุมได้กำชับให้หน่วยงานต่างๆค่ะเร่งดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องและแล้วเสร็จโดยเร็วตามที่แผนงานได้กำหนดเอาไว้ค่ะนี่คือเรื่องราวสำหรับในช่วงแรกกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะเราพักกันสักครู่ไปฟังเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

เข้าสู่ช่วงที่2กับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวจากกรมวิชาการเกษตรได้มีการยืนยันค่ะว่าเกษตรกรนั้นยังคงมีสิทธิ์ที่เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้เพาะปลูกในรอบปีถัดไปและจำหน่ายผลผลิตได้ตามปกติหลังมีกระแสข่าวสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อภาคการเกษตรค่ะกรมวิชาการเกษตรได้มีการเผยแพร่ข้อมูลชี้แจงสืบเนื่องจากการที่มีการส่งต่อข้อมูลที่ระบุว่าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อผิดกฎหมายซึ่งเป็นความที่เข้าใจที่คลาดเคลื่อนและไม่ตรงกับความเป็นจริงซึ่งข้อเท็จจริงตามกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อและขยายผลผลิตนั้นทำได้ในกรณีที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกต่อในรอบปีถัดไปและสามารถขยาย

ผลผลิตได้ตามปกติซึ่งขอบเขตของการคุ้มครองนั้นไม่ครอบคลุมทุกพันธุ์โดยจะคุ้มครองเฉพาะพันธุ์ใหม่ที่ผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์เท่านั้นไม่รวมถึงพันธุ์พื้นเมืองพันธุ์ดั้งเดิมพันธุ์ท้องถิ่นและพันธุ์การค้าทั่วไปนอกจากนี้กฎหมายมีข้อยกเว้นรองรับทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์ส่วนตัวการวิจัยทดลองหรือปรับปรุงพันธุ์รวมถึงสิทธิพิเศษของเกษตรกรรายย่อยตามความเหมาะสมของแต่ละประเทศซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะเกษตรกรนั้นยังคงมีสิทธิ์ในการเลือกซื้อการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เพาะปลูกได้ตามวิถีเดิมซึ่งทั้งนี้สิ่งที่ห้ามกระทำโดยเด็ดขาดก็คือการขยายและขายเมล็ดพันธุ์ของพันธุ์ที่มีการคุ้มครองสิทธิ์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของสิทธิ์ถือเป็นการละเมิดที่ผิดกฎหมายค่ะสำนักงานประกันสังคมค่ะก็เน้นย้ำถึงนายจ้างและผู้ประกันตนเช็ครายชื่อและสถานที่เลือกตั้งเตรียมความพร้อมไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่27กันยายนนี้ย้ำค่ะว่าไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก็ใช้สิทธิ์ได้โดยสำนักงานประกันสังคมตอนนี้จะเตรียมความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือว่าบอร์ดประกันสังคมโดยกำหนดสถานที่เลือกตั้งให้ผู้ที่มีสิทธิ์จำนวน12ล้านคนตามแนวทางที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งนั้นเห็นชอบสำหรับผู้ที่เคยแจ้งความประสงค์เลือกอำเภอและจังหวัดที่ใช้สิทธิ์ไว้แล้วสำนักงานประกันสังคมจะจัดทำบัญชีรายชื่อตามพื้นที่ที่ได้แจ้งความประสงค์ส่วนผู้ที่ไม่ได้แจ้งความประสงค์โดยเฉพาะผู้ประกันตนมาตรา33ก็สามารถไปใช้สิทธิ์ได้โดยสำนักงานประกันสังคมจะใช้ข้อมูลที่ตั้งของสถานประกอบการกำหนดหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้สถานประกอบการให้ส่วนผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40จะใช้ข้อมูลที่อยู่ตามที่แจ้งไว้กับสำนักงานประกันสังคมกำหนดหน่วยเลือกตั้งให้แทนจึงขอให้นายจ้างและผู้ประกันตนนั้นตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งสถานที่เลือกตั้งได้จากเว็บไซต์ของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th รวมถึงแอปพลิเคชัน SSO Plus และ LINE OA หรือติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมจะส่ง SMS แจ้งเตือนก่อนวันเลือกตั้งสำหรับผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งที่เคยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสำนักงานประกันสังคมซึ่งสำนักงานประกันสังคมก็ระบุนะคะว่าบัตรเลือกตั้งนั้นจะมี2สีด้วยกันโดยบัตรสีฟ้าใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายนายจ้างและบัตรสีชมพูใช้สำหรับเลือกผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนส่วนการลงคะแนนให้เขียนหมายเลขอาราบิกของผู้สมัครลงในช่องลงคะแนนโดยสามารถเลือกผู้สมัครได้ไม่เกิน7หมายเลขและต้องเขียนหมายเลขอาราบิกเท่านั้นหากใส่เครื่องหมายอื่นจะทำให้บัตรเลือกตั้งเป็นบัตรเสียได้หากไม่ประสงค์ลงคะแนนให้ผู้สมัครรายใดนั้นสามารถทำเครื่องหมายกากบาทในช่องไม่ประสงค์ลงคะแนนค่ะสำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนนายจ้างและผู้ประกันตนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งเตรียมความพร้อมและออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569เวลา 8:00 น. ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-956-2929ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหรือสายด่วนกระทรวงแรงงาน1506กด9ตลอด24ชั่วโมงค่ะ

สวัสดีค่ะวันนี้วันพุธที่23กันยายน2569สายชนนีสั่งควบคุมเสียงรายการเพื่อนฝันนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรส่งพระราชนิพนธ์เมื่อวันอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์2492ณ เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญสิรินิพนธ์คำร้องทั้งภาษาอังกฤษก็คือ Sweet Words และภาษาไทยก็คือคำหวานคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์คำหวานจากการขับร้องของคุณชาวลีช่วงวิทย์นะคะ

เพลงพระราชนิพนธ์คำหวานโดยคุณชลีช่วงวิทย์จบแล้วค่ะบรรเลงด้วยวงกลมโฆษณาการนะคะเป็นแผ่นตรากระต่ายสีน้ำเงินเพลงคำหวานเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่10เกิดขึ้นในปี2492ต่อได้เพลงเริงสุขคุณจุรีโอสิริและคุณมนัสรามโยธินขับร้องผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะและเริงฤทัยคุณชลีช่วงวิทย์ขับร้องนำคุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเวทสุนทรจามรร่วมกันแต่ง2เพลงนะคะ

เพลงเริงสุขได้เริงฤทัยจบไปแล้วค่ะเพลงต่อไปเป็นเสียงของสุนทรภรณ์เริ่มด้วยนวลปรางนางหมองต่อด้วยเสียงของคุณมัณฑนามุรกุลศิลปินแห่งชาติดอกไม้ใกล้มือและดอกไม้ในฝันโดยคุณวินัยจุลบุษปะ3เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องนะคะครูเอื้อแต่งทำนองค่ะ

สามเพลงที่จบไปนั้นดอกไม้ในฝันก่อนหน้านั้นดอกไม้ใกล้มือและนวลปรางนางหมองเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคราวนี้ฟังสุนทรภรณ์และคุณบุษยาในเพลงพนาสวาทต่อด้วยพยัคฆ์ไพรเป็นการขับร้องหมู่สองเพลงนี้อาจารย์สยามหรืออาจารย์จักรพงษ์เจริญสิริแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและเพลงที่สามไพรพิสดารคุณศรีสุดาและคุณเลิศขับร้องนำคุณสมศักดิ์เทพานนท์และครูเอื้อร่วมกันแต่งเริ่มด้วยพนาสวาท

3เพลงต่อไปนี้ค่ะจะเป็นเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะยอดชีวันผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะยอดยาใจคุณสุรัตน์ภุกขเวชและครูสริยงยุทธเป็นผู้แต่งและยอดกัลยาณีศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะ3เพลง3ยอดค่ะ

สามเพลงสามยอดคือยอดชีวันยอดยาใจและที่เพิ่งจบก็คือยอดกัลยาณีทั้งหมดนี้คุณวินัยจุลบุตรสปะขับร้องชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณอ้อยอัชราค่ะมิใช่ดอกฟ้าเนรัญชราเป็นผู้แต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะต่อด้วยไม่ขอเป็นดาวโดยคุณบุษยาเพลงนี้ทาตรีแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะและเพลงที่3ไม่ใกล้ไม่ไกลโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของคุณสมศักดิ์และครูเอื้อร่วมกันเริ่มด้วยมิใช่ดอกฟ้าจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
5: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
4: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
5: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
6: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมประชุมเวทีองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาตินำเสนอเป้าหมายเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวรับมือโรคระบาดเชื้อดื้อยาและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อชีวิตที่ดีกว่าน
7: ายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO Conference ระหว่างวันที่21ถึง23กันยายนนี้ที่กรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนานาชาติและผลักดันแนวคิด One Health หรือสุขภาพหนึ่งเดียวจากระดับนโยบายสู่การปฏิบัติทั้งนี้ประเทศไทยได้นำเสนอประสบการณ์การรับมือโรคระบาดและการพัฒนาเมืองจากเมืองสีเขียวสู่เมืองสุขภาพและเมืองสุขภาพหนึ่งเดียวที่เชื่อมโยงสุขภาพของคนสัตว์สิ่งแวดล้อมและระบบอาหารเข้าด้วยกันทั้งนี้ความเสี่ยงด้านสุขภาพในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งโรคอุบัติใหม่โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนการดื้อยาต้านจุลชีพความปลอดภัยด้านอาหารและผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไทยจึงส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานด้านสาธารณสุขเกษตรสิ่งแวดล้อมและสัตว์ป่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชุมชนภาควิชาการและภาคเอกชนเพื่อพัฒนาระบบเฝ้าระวังประเมินความเสี่ยงและเตรียมความพร้อมรับมือภาวะฉุกเฉินด้านสุขภาพอย่างบูรณาการนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายบ่อนพนันแฟลตดินแดงพร้อมของกลางเงินสดและชิปแทนเงินสดรวม1ล้านบาท
8: นายวรศิษฐ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองร่วมกับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางกำลังปิดล้อมและบุกจู่โจมเข้าตรวจค้นจับกุมบ่อนการพนันขนาดใหญ่ภายในบริเวณแฟลตดินแดงถนนประชาสงเคราะห์สามารถจับกุมผู้กระทำผิดทั้งสิ้น53คนแบ่งเป็นเจ้ามือ8คนและนักพนัน45คนครั้งนี้มีผู้จัดให้มีการเล่นเป็นชาวกัมพูชาจำนวน2คนพร้อมยึดของกลางเงินสดประมาณ 350,000 บาทชิปแทนเงินสดประมาณ 635,000 บาทท ขาดและอุปกรณ์การเล่นไฮโลไฮเทครวมถึงสมุดบัญชีเงินหมุนเวียนและอุปกรณ์การเล่นพนันอีกจำนวนมากเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันและร่วมกันเข้าเล่นการพนันจากนั้นนำตัวผู้ต้องหาทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลดินแดงเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายและจะมีการขยายผลทางกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินต่อไปจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ฝ่ายค้านเปิดเผยอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีและประเด็นที่จะยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจยืนยันทุกประเด็นมีพยานหลักฐาน
9: นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยความคืบหน้าการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าขณะนี้อยู่ระหว่างหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเพื่อกำหนดรายชื่อรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายรวมถึงพิจารณาว่าจะอภิปรายรัฐมนตรีทั้งคณะหรือเป็นรายบุคคลพร้อมจัดทำรายละเอียดและข้อกล่าวหาให้มีความชัดเจนโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ก่อนยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรจากนั้นจึงหารือกับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านเพื่อกำหนดวันอภิปรายต่อไปทั้งนี้พรรคประชาชนเตรียมความพร้อมสำหรับการอภิปรายมาโดยตลอดและรวบรวมข้อมูลไว้เป็นจำนวนมากโดยมีหลายประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ทั้งเรื่องที่สื่อมวลชนและสังคมอาจคาดการไว้แล้วและบางประเด็นที่อาจเกินความคาดหมายพร้อมยืนยันว่าทุกประเด็นจะมีพยานหลักฐานประกอบที่สามารถนำเข้าสู่การอภิปรายได้ทั้งนี้ภายหลังการอภิปรายยังมีประเด็นที่ต้องติดตามเกี่ยวกับบทบาทและอิทธิพลของฝ่ายการเมืองสีน้ำเงินในประเทศไทยโดยยืนยันว่าไม่ว่าสถานการณ์จะออกมาเป็นแบบใดฝ่ายค้านจะทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลอย่างต่อเนื่องชวิสาประทุมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
0: ตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

เพลงสุดแผ่นดินผลงานของสิบตรีพรเลิศสารานิยคุณยศในขณะที่แต่งเพลงนี้นะคะบรรเลงโดยวงดุริยางกองทัพเรือและขับร้องโดยกลุ่มศิลปินหลายแขนงต่อได้เพลงรักเมืองไทยครูแนบเนตรานนท์ขับร้องนำค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องราชมนูปี2479

นั่นคือเพลงรักเมืองไทยจากละครของพลตรีหลวิจิตรวาทการเรื่องราชมนูปี2479คุณแนบเนตรานนท์ขับร้องนำท่านผู้ฟังคะสำหรับผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณที่เราฟังเพลงสุดแผ่นดินกันไปในตอนต้นก็ยังมีผลงานอีกหลายชุดเลยนะคะเราจะเริ่มด้วยเสียงของคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสค่ะหลานย่าโมซึ่งเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลด้วยต่อด้วยเสียงสั่งจากฝั่งโขงคุณรุ่งฤดีแพ่งผ่องใสศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงเช่นกันและเพลงที่3ดอกไม้ป่าโดยคุณภัยจิตอักษรณรงค์ค่ะ

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณพรเลิศสารานิยคุณ3เพลงจบไปแล้วนะคะเพลงแรกนั่นก็คือหลานย่าโมเสียงสั่งจากฝั่งโขงและดอกไม้ป่าคราวนี้ฟังผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติบ้างค่ะหาดผาแดงโดยคุณประพลสุนทรจามอนขับร้องและตื้อครองโลกคุณเลิศและคุณประพลขับร้องร่วมกันทั้ง2เพลงนี้บรรเลงด้วยวงสุนทรีรมย์

0: ที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติวันนี้23กันยายนตรงกับวันใกล้วันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณค่ะโดยท่านถึงแก่กรรมเมื่อปี2563นะคะเรามาฟังเรื่องราวของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาตินะคะที่ดิฉันได้สัมภาษณ์เอาไว้ค่ะ
1: ตอนนั้นยังอายุสัก13-14นะคะก็ติดละครวิทยุของคณะพันตรีศิลปะตอนนั้นยังเป็นกรมโฆษณาการอยู่นะคะเป็นแฟนละครวิทยุสมัยก่อนมันไม่มีทีวีไม่มีอะไรเนี่ยค่ะมีละครวิทยุก็ฟังกันแล้วติดก็เลยเออเราน่าจะลองเขียนอะไรต่ออะไรแล้วก็ไปหาเขียนเพลงขึ้นไปอันหนึ่งก็ส่งไปเป็นเนื้ออย่างเดียวเป็นเนื้อที่มีแบบฟอร์มของเพลงไม่ใช่กลอนนะคะก็ปรากฏว่ามีคนเนี่ยใส่ทำนองให้ซึ่งตอนหลังเนี่ยมารู้ว่าคนนั้นน่ะคือคุณอาทึกนินจันที่เป็นคนทำเสียงสัตว์ตีกลองเต้นทำวนตีกลองไอ้ทำบ้าอะไรเนี่ยนะคะเป็นคนใส่ทำนองเพลงนี้ค่ะแล้วก็คุณนฤทธิ์อารีเนี่ยร้องออกอากาศประมาณปี2492-9ประมาณนั้นค่ะนานมามากเลยจะประมาณ1213ค่ะก็มาร้องโดยพี่สมศักดิ์เทพนนท์ค่ะในเพลงของค่ายสถิตภูษาตราคนคู่ค่ะ

0: นั่นก็คือเพลงที่ท่านแต่งเป็นเพลงแรกตามคำบอกของครูพรพิรุณเองนะคะคือเพลงมนจันทร์ท่านเป็นผู้แต่งคำร้องส่วนทำนองนั้นท่านบอกมารู้ภายหลังว่าคุณอาทึกนินจันทร์เป็นผู้ใส่ทำนองต่อมาก็เลยมอบให้คุณสมศักดิ์เทพนนท์ขับร้องนอกจากนี้ครูพรพิรุณก็ยังบอกด้วยว่า
1: เขียนเป็นกลอนค่ะลักษณะเป็นกลอนเขียนกับคนที่อดีตเคยเป็นคนรักกันมากๆนะคะก็มาส่งให้น้ำหมานให้ครูสมานกาญจนพลินท่านก็ใส่ทำนองเป็นออกลูกไทยๆและช่วงนั้นคุณรวงทองทองนั่นโทมเนี่ยออกจากวงกรมโฆษณาวงกรมประชาสัมพันธ์ไปแล้วก็ไปร้องอิสระก็ได้มาร้องเพลงนี้ก็ดังระเบิดระเทิงในยุคนั้น

นั่นคือเพลงชื่อเสียดายโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเป็นเพลงที่ครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติใส่ทำนองให้และเป็นการบันทึกเสียงเพลงแรกเลยที่เป็นผลงานของครูพรพิรุณก็คือเพลงเสียดายนี่ค่ะฟังเพลงคิมหันพิศวาสโดยคุณชรินทร์ธนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเพลงนี้ครูพรพิรุณใส่เนื้อไทยลงไปในเพลงฝรั่งชื่อ Summer Kiss Winter Tears นะคะเพลงที่2คิดถึงน้องบ้างนะคุณบุษยารังสีขับร้องค่ะครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องทำนองโดยครูสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติและอีกเพลงหนึ่งค่ะเป็นผลงานของท่านทั้งสองก็คือบางทีโดยคุณสุเทพวงศ์กำแพงศิลปินแห่งชาติฟังทั้ง3เพลงได้เลยนะคะผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติและคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติค่ะ

ท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันคล้ายวันถึงแก่กรรมของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติคือ23กันยายนเราฟังเพลงผลงานของครูพรพิรุณกันมาส่วนหนึ่งแล้วฟังดอกไม้ไทรผลงานของครูพรพิรุณเช่นกันคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติและคุณชาญวิทย์ผลประเสริฐขับร้องร่วมกันและเพลงรักจากพรพิรุณเพลงนี้ครูพรพิรุณแต่งสำหรับเพลงนำในรายการโทรทัศน์ที่ท่านจัดนะคะคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติเป็นผู้บันทึกเสียง2เพลงในช่วงนี้ค่ะดอกไม้ไทรและเพลงรักจากพรพิรุณคืนนี้สายชนนีสังดิฉันจารุรินทร์วุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์หน้านะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนำเสนอรายการธรรมรับอรุณโดยมูลนิธิปัญญาภาวนากับพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโณในทุกวันพระราชเป็นช่วงกลางพระสูตรที่เป็นกลางข้อมูลที่มีบทเปลี่ยนชนะและความหมายที่ลึกซึ้งงดงามน่าฟังตั้งแต่ต้นให้ผลจนถึงที่สุดและจบลงอย่างสวยงามเป็นพระสูตรเรื่องราวที่มาในพระไตรปิฎกที่เมื่อฟังแล้วจะมีการตกผลึกของความคิดเกิดเป็นความคล่องปากจำได้ขึ้นใจแทงตลอดด้วยปัญญาอย่างดีเป็นสัมมาทิฏฐิได้ในวันนี้ก็นำเสนอการสิ้นตัณหาในทั้งเรื่องสั้นๆและเรื่องยาวโดยในเรื่องสั้นนั่นคือจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยคำถามที่ท้าวสกะเทวราชไปถามพระพุทธเจ้าบางทีบางคนตั้งฟังไปวัดฟังธรรมแล้วก็กลับมาบ้านสู่เรือนของตนแล้วก็ฟังเพลงนี่เคสนี้เกิดขึ้นแล้วกับท้าวสกะเทวราชโอ้ไปวัดถามคำถามอย่างดิบดีเกี่ยวกับว่าตัณหานี่มันจะสิ้นไปยังไงแต่กลับมาที่บ้านปุ๊บลืมไปแล้วงานเยอะงานเยอะนี่งานอะไรงานทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องส่วนรวมเรื่องส่วนตัวนี่มันเรื่องอะไรเรื่องที่จะหาความบันเทิงเดี๋ยวเพลงนี้ก็ต้องฟังเดี๋ยวเกมนี้ก็ต้องเล่นเดี๋ยวโชว์นี้ก็ต้องดูแหมมันหลายอย่างนะเนี่ยงานมันเยอะเรื่องบันเทิงไงท่านฟังจนว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะต้องไปแสดงฤทธิ์กันให้เห็นถึงความไม่ประมาทความที่จะต้องไม่ร้อนใจในภายหลังคนเราพอลืมเรื่องอะไรสำคัญสำคัญไปแล้วบางทีก็กลบเกลื่อนดูเรื่องเล็กๆน้อยๆพอตัวเองลืมเรื่องที่ว่าฟังเทศอะไรมาเสร็จแล้วไงก็กลบเกลื่อนด้วยการที่ป่านงั้นชวนไปดูบ้านบ้านฉันเพิ่งสร้างใหม่สวยงามดีนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในจุลตัณหาสังคยสูตรและประสูตรที่สองในวันนี้คือว่าด้วยการสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรที่นำเสนอให้ฟังเป็นตอนที่หนึ่งในสัปดาห์หน้าก็จะให้ฟังตอนจบเพิ่มเติมด้วยในเบื้องต้นของประสูตรที่สองนั้นคือเรื่องของภิกษุที่ชื่อว่าสาติที่มีความคิดเห็นความเข้าใจไปว่าวิญญาณนั่นแหละที่มันท่องเที่ยวไปเหมือนเป็นผีเป็นวิญญาณที่ท่องเที่ยวไปหลอกหลอนคนนั้นคนนี้ท่องเที่ยวไปในภพโน้นภพนี้นี้เป็นความเห็นที่ผิดเติมบุฟังอันเกิดขึ้นมาจากตัณหาแล้วที่ถูกนั้นคืออะไรแล้วจะกำจัดตัณหาได้อย่างไรเนื้อหาในพระสูตรที่สองคือมหาตัณหาสังคยสูตรนั้นจะได้กล่าวไว้เกี่ยวข้องไปถึงเรื่องของปฏิจจสมุปบาทด้วยขอเชิญรับฟังพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจุลตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่390ตอนท้าวสกะถามปัญหามีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีต่อกระนั้นท้าวสกะจอมเทพเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับ ยืนอยู่ณที่สมควรได้ตรัสถามขึ้นอย่างนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้ากล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้เจริญกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับมาว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับอย่างนี้แล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเมื่อเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพึงพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อภิกษุพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดคืนในเวทนาทั้งหลายนั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสได้เฉพาะตนและย่อมรู้ว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปถึงบุพเพจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นแล้วด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายลำดับนั้นท้าวสักกะจอมเทพได้ทรงชื่นชมยินดีภาษิตของพระผู้มีพระภาคถวายอภิวาทพระผู้มีพระภาคแล้วกระทำประทักษิณอันตรธานไปจากที่นั้นนั่นเองตอนพระมหาโมกขลานะทดสอบท้าวสักกะก็สมัยนั้นท่านพระมหาโมกขลานะนั่งอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าท้าวสักกะผู้นี้ทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจึงยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วก็ยินดีทางที่ดีเราควรรู้เรื่องที่ท้าวสักกะจอมเทพทราบเนื้อความแห่งภาษิตของพระผู้มีพระภาคแล้วยินดีหรือว่าไม่ทราบแล้วจึงยินดีจากนั้นเ ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้อันตรธานจากปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามไปปรากฏอยู่ในหมู่เทพชั้นดาวดึงเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วกู้แขนเข้าฉะนั้นครั้งนั้นท้าวสักกะผู้จอมเทพกำลังเอิบอิ่มพร้อมรั่งบำเรออยู่ด้วยดนตรีอันเป็นทิพย์500ชนิดในสวนดอกบัวที่เป็นดอกบัวขาวคือดอกบุญตริกโดยทั้งนั้นดาวเธอทรงทอดประเนตรเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลจึงรับสั่งให้หยุดบรรเลงทิพยดนตรีทั้ง500ชนิดนั้นไว้เสด็จเข้าไปหาท่านพระมหาโมคคัลลานะแล้วตรัสขึ้นว่านิมนต์เข้ามาเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะผู้นิรทุกข์ขอต้อนรับท่านนานๆท่านจะมีเวลามาณที่นี้นิมนต์นั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วนี้เถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงนั่งบนอาสนะที่ปูลาดไว้แล้วส่วนท้าวสักกะผู้จอมเทพได้ทรงเลือกนั่งณที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะ

ก็จะขอมีส่วนในการฟังคาถานั้นด้วยตาสกะจึงได้ตอบว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะข้าพเจ้ามีกิจมากมีหน้าที่ที่จะต้องทำอีกมากทั้งหน้าที่ส่วนตัวและหน้าที่ของพวกเทพชั้นดาวดึงก็ภาษิตใดที่ข้าพเจ้าฟังแล้วก็ลืมเสียเร็วพลันภาษิตนั้นท่านฟังดีเรียนดีใส่ใจดีแล้วทรงจำไว้ดีแล้วเถิดท่านพระมหาโมคคัลลานะอย่างไรก็ตามเรื่องเคยมีมาแล้วได้เกิดสงครามระหว่างพวกเทพกับอสูรในสงครามครั้งนั้นพวกเทวดาชนะพวกอสูรแพ้ข้าพเจ้าได้ชนะสงครามเทวสุรสงครามเสร็จสิ้นแล้วเมื่อกลับจากสงครามนั้นข้าพเจ้าได้สร้างเวทยันตปราสาทเวทยันตปราสาทนั้นมี100ชั้นในชั้นหนึ่งหนึ่งมีกูตาคารคือเรือนยอด700แห่งในกูตาคารหลังหนึ่งหลังหนึ่งมีนางอับสอน7องค์นางอับสอนองค์หนึ่งองค์หนึ่งมีเทพบำเรออยู่7องค์ท่านพระมหาโมคคัลลานะท่านปรารถนาเพื่อจะชมสถานที่อันน่ารื่นรมของเวทยันตปราสาทหรือไม่ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงรับโดยดุษฎีภาพคือรับด้วยการนิ่งตอนพระเถระใช้นิ้วเท้าเขย่าเวทยันตปราสาทกระนั้นเท้าสกะจอมเทพและเท้าเวสวรรณมหาราชจึงได้นิมนต์ท่านพระมหาโมคคัลลานะให้นำหน้าเข้าไปยังเวทยันตปราสาทพวกเทพธิดาผู้บำเรอของท้าวสักกะเห็นท่านพระมหาโมคคัลลานะมาแต่ไกลก็เกรงกลัวละอายอยู่จึงเข้าสู่ห้องเล็กของตนของตนดุจหญิงสะใภ้เห็นพ่อผัวแล้วก็เกรงกลัวละอายอยู่ฉะนั้นจากนั้นท้าวสักกะจอมเทพและท้าวเวสวรรณมหาราชเมื่อนิมนต์ให้ท่านพระมหาโมคคัลลานะเที่ยวเดินชมไปในเวทยันตปราสาทจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมคคัลลานะขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ขอท่านจงดูสถานที่ที่น่ารื่นรมแห่งเวทยันตปราสาทแม้นี้ท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้กล่าวขึ้นว่าสถานที่ที่น่ารื่นรมของท่านท้าวโกสีนี้งดงามเหมือนสถานที่ของผู้ที่ได้ทำบุญไว้ในปางก่อนแม้มนุษย์ทั้งหลายเห็นสถานที่ที่น่ารื่นรมใดๆแล้วก็กล่าวขึ้นอย่างนี้ว่างามจริงดุจสถานที่ที่น่ารื่นรมของพวกเทพชั้นดาวดึงในขณะนั้นท่านพระมหาโมคคัลลานะจึงได้มีความคิดดังนี้ว่าท้าวสักกะนี้เป็นผู้ประมาทอยู่มากนักทางที่ดีเราควรให้ท้าวสักกะนี้เกิดความสังเวชจึงได้บันดาลอิทธาภิสังขารใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดเวทยันตปราสาทเขย่าให้สั่นสะท้านหวั่นไหวก็ทันใดนั้นท้าวสกาจอมเทพท้าวเวสวรรณมหาราชและพวกเทพชั้นดาวดึงมีความประหลาดมหัศจรรย์ใจกล่าวขึ้นว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏเลยพระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากใช้นิ้วหัวแม่เท้ากดทิพยพิภพเขย่าให้สั่น

สถานหวั่นไหวได้เพราะนั้นท่านพระมหาโมกขลนะเมื่อทราบว่าท้าวสักกะจอมเทพมีความสลดจิตขนลุกแล้วจึงถามขึ้นว่าท้าวโกสีพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่ออย่างไรขอโอกาสเถิดแม้อัตมภาพก็จะขอมีส่วนเพื่อฟังธรรมกถานั้นตอนการปฏิบัติเพื่อความสิ้นตัณหาท้าวสักกะจึงได้ตรัสขึ้นว่าท่านพระมหาโมกขลนะผู้นิรทุกข์ข้าพเจ้าจะเล่าถวายข้าพเจ้าเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วจึงได้ยืนอยู่หน้าที่สมควรได้ทูลถามขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายก็เมื่อข้าพเจ้าทูลถามอย่างนี้แล้วพระผู้มีพระภาคได้ตรัสตอบว่าท่านผู้เป็นจอมเทพคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้สดับว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นก็ถ้าข้อนั้นภิกษุได้สดับแล้วว่าทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งซึ่งทำทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งทำทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ทำทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ทำทั้งปวงแล้วเธอได้เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความคลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายอยู่ก็ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่สะดุ้งหวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนและย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำสำเร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้ภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมาจันถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายท่านพระมหาโมกขลนะพระผู้มีพระภาคได้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้กระนั้นท่านพระมหาโมกขลนะชื่นชมยินดีภาสิทธิ์ของท้าวสักกะแล้วจึงอันตรธานจากหมู่เทพชั้นดาวดึงมาปรากฏที่ปราสาทของมิกรมาตาในบุพพารามเปรียบเหมือนคนแข็งแรงเยียดแขนออกแล้วคู่แขนเข้าฉะนั้นกระนั้นพวกเทพธิดาผู้บำเรอท้าวสักกะจอมเทพ
มื่อเห็นท่านพระมหาโมกขลนะจากไปแล้วไม่นานจึงได้ทูลถามท้าวสักกะผู้จอมเทพว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นเป็นพระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์อย่างนั้นหรือท้าวสักกะจึงได้ตอบว่าเทพธิดาผู้นิรทุกข์พระสมณะนั้นไม่ใช่พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของเราหรอกแต่เป็นท่านพระมหาโมกขลนะผู้เป็นเพื่อนประพฤติพรหมจรีของเราพวกเทพธิดาเหล่านั้นจึงได้ทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้นิรทุกข์เป็นลาภของพวกเราหนอพวกเราได้ดีแล้วหนอเป็นลาภของพระองค์แล้วหนอพระองค์ได้ดีแล้วหนอที่ได้พระสมณะผู้มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้เป็นเพื่อนผู้ประพฤติประมาจันของพระองค์พระผู้มีพระภาคผู้เป็นศาสดาของพระองค์คงมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากเป็นอัศจรรย์เป็นแน่ตอนธรรมะทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นกระนั้นท่านพระมหาโมกขลนะจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งอยู่ณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นมาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคย่อมทรงทราบว่าพระองค์เป็นผู้ตรัสความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่จอมเทพผู้มีศักดามากผู้ใดผู้หนึ่งบ้างอย่างนั้นหรือหนอพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าโมกขลนะเรารู้อยู่จะเล่าให้ฟังคือเท้าสักกะผู้จอมเทพเข้ามาหาเราถวายอภิวาทแล้วยืนอยู่ในที่สมควรได้ตรัสถามกับเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่าไรภิกษุจึงชื่อว่าเป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติพรหมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อท้าวสักกะถามอย่างนี้แล้วเราจึงตอบไปว่าท่านผู้เป็นจอมเทพภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อได้สดับว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นแต่ก่อนนั้นภิกษุสดับแล้วว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นภิกษุนั้นย่อมรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงครั้นรู้ยิ่งธรรมทั้งปวงแล้วย่อมกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงครั้นกำหนดรู้ธรรมทั้งปวงแล้วเธอได้เสวยเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับและพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่เมื่อพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงพิจารณาเห็นความกลายกำหนัดพิจารณาเห็นความดับพิจารณาเห็นความสลัดทิ้งในเวทนาทั้งหลายเหล่านั้นอยู่ย่อมไม่ยึดมั่นอะไรๆในโลกเมื่อไม่ยึดมั่นย่อมไม่หวาดหวั่นเมื่อไม่สะดุ้งหวาดหวั่นย่อมดับกิเลสให้สงบได้เฉพาะตนย่อมรู้ชัดว่าการเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอย่างอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้เป็นจอมเทพกล่าวโดยย่อด้วยข้อปฏิบัติเพียงเท่านี้แลภิกษุจึงชื่อว่าเป
เป็นผู้หลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหามีความสำเร็จสูงสุดมีความเกษมจากโยคะสูงสุดประพฤติปรมจรรย์ถึงที่สุดมีที่สุดอันสูงสุดเป็นผู้ประเสริฐกว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโมกขลานะเรารู้อยู่ว่าเราเป็นผู้กล่าวความหลุดพ้นด้วยธรรมเป็นที่สิ้นตัณหาโดยย่อแก่เท้าสักกะผู้เป็นจอมเทพอย่างนี้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระมหาโมกขลานะมีใจยินดีชื่นชมภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้าดังนี้แหละจุลตัณหาสังคยสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรเล็กจบพระสูตรว่าด้วยความสิ้นตัณหาสูตรใหญ่มหาตัณหาสังคยสูตรมัชฌิมนิกายเล่มที่12ข้อที่396ตอนทิฏฐิของภิกษุสาติมีในสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกเศรษฐีในเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าสาติบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปลำดับนั้นภิกษุเป็นอันมากได้ฟังว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเกิดขึ้นเช่นนี้อย่างนั้นจริงหรือสาติข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงท่านทั้งหลายผมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแหละไม่ใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปภิกษุเหล่านั้นปรารถนาที่จะปลดเปลื้องสาติภิกษุบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นจึงซักไซไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่าได้กล่าวตู่พระผู้มีพระภาคการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเป็นการไม่ดีเลยพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนี้เลยท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นอันพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วโดยอเนกปริยายมิใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุบุตรชาวประมงเมื่อถูกภิกษุเหล่านั้นซักไซไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวอยู่ว่าท่านทั้งหลายข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั้นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปแล่นไปตอนเพื่อนภิกษุไม่อาจเปลี่ยนทิฏฐิของท่านสาติภิกษุเหล่านั้นเมื่อไม่อาจจะปลดเปลื้องภิกษุสาติบุตรชาวประมงจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสาติภิกษุ
มีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อได้สดับดังนั้นจึงเข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าท่านสาติทราบว่าท่านมีทิฏฐิชั่วเห็นป่านนี้เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายถามอย่างนี้สาติภิกษุก็ตอบว่าจริงอย่างนั้นผมมีความรู้ทั่วถึงตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปลำดับนั้นพวกข้าพระองค์ทั้งหลายปรารถนาจะปลดเปลื้องสาติภิกษุจากทิฏฐิชั่วนั้นเสียจึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนว่าท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่ได้ตรัสอย่างนั้นท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสโดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณสาติภิกษุถูกพวกข้าพระองค์ทั้งหลายซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ก็ยังคงยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิชั่วนั้นอย่างรุนแรงกล่าวยืนยันอยู่ว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพวกข้าพระองค์ทั้งหลายเมื่อไม่สามารถจะปลดเปลื้องภิกษุสาติจากทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงได้มากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระภาคพระเจ้าข้าตอนพระพุทธเจ้าทรงกำราบท่านสาติครั้นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงรับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาแล้วตรัสว่ามาเถิดภิกษุเธอจงไปเรียกสาติภิกษุบุตรชาวประมงมาตามคำของเราว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านภิกษุรูปนั้นจึงทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระสาติแล้วบอกว่าท่านสาติพระศาสดาตรัสเรียกท่านสาติจึงรับคำภิกษุนั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติได้ยินว่าเธอมีทิฏฐิชั่วเช่นนี้เกิดขึ้นว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปอย่างนั้นจริงหรือสาติภิกษุจึงได้กราบทูลว่าข้อนั้นเป็นอย่างนั้นจริงพระเจ้าข้าข้าพระองค์รู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระภาคได้แสดงแล้วว่าวิญญาณนี้นั่นแลมิใช่อื่นท่องเที่ยวไปเล่นไปพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามเธอว่าสาติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรถ้าแต่พระองค์ผู้เจริญวิญญาณคือสภาวะที่พูดได้รับรู้ได้เสวยวิบากแห่งกรรมทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วในที่นั้นนั้นนี้แหละเรียกว่าวิญญาณพระเจ้าข้าพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าโมฆะบุรุษเธอรู้ธรรมอย่างนี้ที่เราแสดงแล้วแก่ใครเล่าวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วเรากล่าวไว้โดยอเนกปริยายแล้วไม่ใช่หรือว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณก็เมื่อเป็นดังนี้เธอชื่อว่ากล่าวตู่เราขุดตนเองและประสบ
สิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดโมฆะบุรุษความเห็นของเธอนั้นจะเป็นไปเพื่อสิ่งมิใช่ประโยชน์เพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานตอนปัจจัยเป็นเหตุเกิดแห่งวิญญาณกระนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเธอจะเข้าใจความข้อนี้ว่าอย่างไรสาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้จะเป็นผู้ทำความเจริญในธรรมวินัยนี้ได้บ้างหรือหนอข้อนั้นจะมีได้อย่างไรพระเจ้าข้าข้อนี้ไม่มีเลยเมื่อภิกษุทั้งหลายกราบทูลอย่างนั้นสาติภิกษุบุตรชาวประมงจึงนั่งนิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้ามดปฏิภาณพระผู้มีพระภาคเมื่อทรงทราบว่าสาติภิกษุบุตรชาวประมงเป็นผู้นิ่งเก้อเขินคอตกก้มหน้าซบเศร้ามดปฏิภาณแล้วจึงตรัสกับเธอว่าโมฆะบุรุษเธอจะปรากฏด้วยทิฏฐิชั่วของตนเองนั้นเราจะสอบถามภิกษุทั้งหลายในที่นี้พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายอื่นว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายย่อมรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วเหมือนที่สาติภิกษุกล่าวตู่เราขุดตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากพระทิฏฐิที่ตนถือผิดอย่างนั้นหรือภิกษุเหล่านั้นจึงกราบทูลว่าข้อนี้มีไม่ได้เลยพระเจ้าค่ะเพราะวิญญาณอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นพระผู้มีพระภาคตรัสแล้วแก่พวกข้าพระองค์โดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสว่าสาธุสาธุดีละภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายรู้ทั่วถึงธรรมะตามที่เราแสดงแล้วว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยจึงเกิดขึ้นเรากล่าวไว้แล้วโดยอเนกปริยายว่าถ้าปราศจากปัจจัยก็ไม่มีความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณแต่สาติภิกษุบุตรชาวประมงนี้กล่าวตู่เราขุดรากตนเองและจะประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือผิดความเห็นอย่างนั้นของโมฆะบุรุษนี้จะเป็นไปเพื่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์และเพื่อความทุกข์ตลอดกาลนานภิกษุทั้งหลายวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยใดๆก็นับว่าวิญญาณตามปัจจัยนั้นๆคือวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปารมณ์ก็เรียกว่าจักขุวิญญาณวิญญาณที่อาศัยโสตะคือเสียงและสัทธารมณ์คืออารมณ์ทางเสียงก็นับว่าโสตวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยคานะคือจมูกและคันธารมคืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานะวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่ารมคืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานะวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าคันธารมคืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าคันธารมคืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้น
และรสารมณ์คืออารมณ์ทางรส

ก็นับว่าคารมคืออารมณ์ทางกลิ่นก็นับว่าคานวิญญาณวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยวิญญาณที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยชิวหาคือลิ้นและรสารมคืออารมณ์ทางรสก็นับว่าไฟแกลบก็นับว่าไฟแกลบไฟที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นย่อมละความสงสัยที่เกิดขึ้นได้อย่างนั้นหรือเพราะนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านี้เกิดขึ้นแล้วแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะเธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นเพราะอาศัยอาหารนั้นแม้ดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็เธอทั้งหลายหมดความสงสัยในข้อที่ว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับไปเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารแม้นั้นอย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะก็พวกเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านี้

เกิดขึ้นแล้วดังนี้อย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าเธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้าเกิดขึ้นพระอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็เธอทั้งหลายเห็นดีแล้วตามความเป็นจริงด้วยปัญญาอันชอบว่าขันธ์ทั้งห้านั้นมีความดับเป็นธรรมดาเพราะความดับแห่งอาหารนั้นดังนี้หรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็หากเธอทั้งหลายจะพึงติดอยู่เพลิดเพลินอยู่ปรารถนาอยู่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่าเป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นจะไม่เป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็หากเธอทั้งหลายไม่ติดอยู่ไม่เพลิดเพลินอยู่ไม่ปรารถนาอยู่ไม่ยึดถืออยู่ซึ่งทิฏฐิอันบริสุทธิ์ผุดผ่องอย่างนี้ว่านี้เป็นเราเธอทั้งหลายจะพึงรู้ทั่วถึงธรรมะที่เปรียบด้วยพ่วงแพรซึ่งเราแสดงแล้วเพื่อประโยชน์แก่การสลัดออกมิใช่แสดงเพื่อประโยชน์แก่การยึดถืออย่างนั้นหรือข้อนั้นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าตอนปฏิจจสมุปบาทกระบวนการเกิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอาหาร4ชนิดนี้มีเพื่อความดำรงอยู่แห่งสัตว์ที่เกิดแล้วบ้างเพื่อความอนุเคราะห์แก่เหล่าสัตว์ที่แสวงหาพบที่เกิดบ้างอาหาร4อย่างไร1. อาหารคือคำข้าวกะวะลิงการาหารที่ยาบ้างละเอียดบ้าง 2. อาหารคือการสัมผัสหรือผัสสาหาร 3. อาหารคือความจงใจหรือมโนสัญเจตนาหารและ 4. อาหารคือวิญญาณหรือวิญญาณอาหารก็อาหาร4ชนิดนี้มีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็อาหาร4ชนิดนี้มีตัณหาเป็นต้นเหตุมีตัณหาเป็นเหตุเกิดมีตัณหาเป็นที่เกิดมีตัณหาเป็นแดนเกิดก็ตัณหานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดตัณหานี้มีเวทนาเป็นต้นเหตุมีเวทนาเป็นเหตุเกิดมีเวทนาเป็นที่เกิดต่อปัสสานี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็ปัสสานี้มีสลายตนะเป็นต้นเหตุมีสลายตนะเป็นเหตุเกิดมีสลายตนะเป็นที่เกิดมีสัลยตนะเป็นแดนเกิดก็สัลยตนะนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิด

มีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดก็สลายตนะนี้มีนามรูปเป็นต้นเหตุมีนามรูปเป็นเหตุเกิดมีนามรูปเป็นที่เกิดมีนามรูปเป็นแดนเกิดก็นามรูปนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีอะไรเป็นแดนเกิดนามรูปนี้มีวิญญาณเป็นต้นเหตุมีวิญญาณเป็นเหตุเกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นที่เกิดมีวิญญาณเป็นแดนเกิดก็วิญญาณนี้มีอะไรเป็นต้นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นที่เกิดในวิญญาณจึงมีเพราะวิญญาณเป็นปัจจัยนามรูปจึงมีเพราะนามรูปเป็นปัจจัยสลายตนะจึงมีเพราะสลายตนะเป็นปัจจัยผัสสะจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปาทานจึงมีเพราะอุปทานเป็นปัจจัยภพจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่ความตายความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจและความคับแค้นใจทั้งหลายจึงเกิดมีขึ้นความเกิดขึ้นพร้อมแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้ก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะการเกิดเป็นปัจจัยความแก่และความตายจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะภพเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีเพราะภพเป็นปัจจัยชาติจึงมีไม่ใช่หรือหรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเพราะภพเป็นปัจจัยการเกิดจึงมีในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็คำที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทานจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะตัณหาเป็นปัจจัยอุปทาน

0: การจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์ทั้งหลายมีความเห็นเป็นอย่างนั้นพระเจ้าข้าก็ข้อที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรก็แต่พระองค์ผู้เจริญเพราะเวทนาเป็นปัจจัยตัณหาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็ที่เรากล่าวแล้วว่าเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีใช่หรือไม่หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรเพราะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็หรือว่าในเรื่องนี้เป็นอย่างไรพระผัสสะเป็นปัจจัยเวทนาจึงมีพระเจ้าข้าในเรื่องนี้พวกข้าพระองค์มีความเห็นเป็นอย่างนี้พระเจ้าข้าก็มหาตัณหาสังคยสูตรยังมีต่อและที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือจุลตัณหาสังคยสูตรและมหาตัณหาสังคยสูตรในรายการธรรมรับรุณช่วงคลังพระสูตรนำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการโดยพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญท่านสามารถติดตามรับฟังช่วงของคลังพระสูตรได้ในทุกวันพฤหัสตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าในเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ตามช่วงเวลาต่างๆหรือรับฟังย้อนหลังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ปัญญา .org panya.org แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ที่เขาว่าคุกเอาไว้ขังคนจนเห็นที่จะจริงอยากสู้คดีอย่าว่าแต่เงินจ้างทนายเลยค่ารถจะไปศาลยังแทบไม่มี
3: ลองติดต่อกองทุนยุติธรรมดูสิเขาว่ากองทุนนี้จะช่วยเหลือตั้งแต่ค่าจ้างทนายความค่าธรรมเนียมศาลค่าที่พักค่าเดินทางค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการดำเนินคดี
2: ทุกอย่างที่พูดมานี่ฟรีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยเหรอ
3: ใช่ค่ะเพราะความยุติธรรมไม่ควรขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้า

0: เจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
1: 24 กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสารพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสาน10จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นโดยขอให้เฝ้าระวังพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำในช่วง 1-9 วันข้างหน้าน
4: ายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมชลประทานแจ้งเตือนสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในช่วง 1-9 วันข้างหน้าอาจมีปริมาณน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา 1,900 ถึง 2,250 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและจำเป็นต้องระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 1,300 ถึง 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองเพิ่มขึ้นประมาณ75ซมถึง1เมตร25ซมทั้งนี้ปภ.ได้ประสาน10จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครแจ้งหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนริมแม่น้ำและลำคลองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือระดับน้ำที่อาจเพิ่มสูงขึ้นหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขอให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบแนวคันกั้นน้ำเตรียมเครื่องจักรเจ้าหน้าที่และแผนช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำควรติดตามระดับน้ำและเตรียมขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: กระทรวงแรงงานขับเคลื่อนนโยบายเรียนได้งบจบได้งานสร้างอาชีพสร้างรายได้อย่างเป็นรูปธรรม
5: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชส่งมอบแรงงานตามความต้องการของตลาดแรงงานภายใต้โครงการเรียนได้งบจบได้งานโดยผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรช่างแต่งผมบุรุษระดับต้นจำนวน9คนเข้าทำงานกับร้าน His and Hair Academy พร้อมมอบชุดเครื่องมือประกอบอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านการประกอบและซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์เหล็กการตัดเย็บผลิตภัณฑ์จากผ้าการฝึกอบรมดังกล่าวดำเนินการโดยสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน22นครศรีธรรมราชมุ่งเพิ่มทักษะให้แก่แรงงานและประชาชนมีอาชีพและรายได้ตามนโยบาย Upskill Reskill เรียนได้งบจบได้งานของกระทรวงแรงงานสำหรับปีงบประมาณ2569สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนครศรีธรรมราชตั้งเป้าพัฒนาทักษะกว่า 16,000 คนแต่ดำเนินการแล้วกว่า 19,000 คนหรือเกินเป้าหมายพร้อมเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสการมีงานทำและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนนิตยาคุณสิมรายงาน
3: สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเร่งผลักดัน6มาตรการช่วยชาวไร่อ้อยรับมือภัยแล้งอย่างยั่งยืน
6: นายใบน้อยสุวรรณชาตรีเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเปิดเผยว่าเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยส่วนใหญ่เป็นรายย่อยและขนาดกลางมีพื้นที่ไม่เกิน199ไร่คิดเป็นร้อยละ90ของทั้งหมดโดยพื้นที่ปลูกกว่าครึ่งอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายหรือสอ.น.จึงเร่งมาตรการช่วยเหลือรับมือภัยแล้งสำหรับ6มาตรการสำคัญได้แก่พัฒนาอ้อยพันธุ์ทนแล้งและต้านทานโรคสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อจัดทำระบบน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำส่งเสริมการตัดอ้อยสดลดการเผาอบรมเกษตรกรให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศประสานแผนช่วยเหลือและเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายและส่งเสริมโรงงานน้ำตาลจัดทำระบบน้ำสำรองอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันผลกระทบต่อชุมชนทางนี้สอ.น.มุ่งลดผลกระทบจากภัยแล้งพร้อมสร้างความยั่งยืนให้เกษตรกรและอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายปฏิพลสัตยพรมารายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าว ทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ค่ะ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เคารพครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่24กันยายนพุทธศักราช2569แล้วนะครับซึ่งตรงกับขึ้น13ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผู้ดำเนินรายการเป็นผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับสวัสดีครับพี่กบครับ
0: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะในเช้าตรู่วันนี้นะคะ มากับสายฝนโปรยปรายเบาๆนะคะ
1: เพราะว่า
0: จริงๆแล้วตกตั้งแต่เมื่อวานช่วงหัวค่ำนะคะหลายพื้นที่ตอนนี้เชื่อว่าฝนชุ่มฉ่ำเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยฝนมาเยอะหน่อยนะก็อาจจะต้องเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับพื้นที่ไหนที่อาจจะมีน้ำท่วมซ้ำซากอยู่แล้วหรือว่าพื้นที่ไหนเนี่ยประกาศจากทางการบอกว่าอ่ะมันเข้าสู่ภาวะเริ่มจะวิกฤตแล้วนะก็เตรียมนะคะยกของขึ้นที่สูงด้วยค่ะเดี๋ยวฟังประกาศจากหน่วยงานภาครัฐด้วยแล้วกันนะคะ
1: อ
0: ่ะวันนี้นะคะเราเจอกันข่าวยามเช้าพฤหัสบดีที่24กันยายน2569วันนี้นะคะเหมือนที่เราได้บอกไปแล้วนะคะว่าข่าวสารเรามาอัปเดตกันมากมายค่ะวันนี้มาพร้อมกับคุณสายชนนีสั่งคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะควบคุมเสียงวันนี้ส่วน Facebook Live วันนี้ค่ะขึ้นไลฟ์สดแล้วนะคะผ่านทางเพจข่าวยามเช้าแล้วก็ยังมีในส่วนของหน้าปัดวิทยุนะคะใครที่ติดตามรับฟังทางวิทยุไม่สะดวกฟังทางจอทางโซเชียลก็ฟังทางวิทยุได้ขับรถไปฟังไปหรือว่าทำงานบ้านไปเปิดไปฟังได้หลายช่องทางเลยใช่ค่ะ
1: และก็หลายคลื่นด้วยมีคลื่นอะไรบ้างครับพี่กบครับ
0: FM 92.5 MHz ค่ะแล้วก็มี105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถติดตามรับฟังได้ค่ะ AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศใครอยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะ
1: ที่สำคัญเลยหอกระจายข่าวทั่วประเทศโดยเฉพาะพี่น้องอปมช.ซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นหน่วยสำคัญของกรมประชาสัมพันธ์เราในการช่วยกันแบ่งปันข่าวสารแชร์ข้อมูลข่าวสารให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับในวันนี้ตั้งแต่เช้าเลยพื้นที่ของท่านเป็นยังไงบ้างนะครับส่งข้อความมาพูดคุยในรายการได้เดี๋ยวเราจะอ่านออกอากาศให้ฟังทั่วประเทศเลยเหนือใต้ออกตกนะครับถ้าได้ยินเสียงเราอยู่ในขณะนี
0: ้
1: สามารถร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในรายการได
0: ้
1: นะคร
0: ับ
1: พื้นที่ของท่านฝนตกไหมมีการเตรียมการรับมือกับอุทกภัยในพื้นที่ยังไงบ้างผู้นำพื้นที่ท้องถิ่นเขาให้ความช่วยเหลือยังไงสามารถพูดคุยเข้ามาในรายการได
0: ้
1: นะครับ
0: มากันที่ข่าวแรกเลยค่ะคุณเฟิร์สค่ะ
1: ครับผมข่าวสำคัญในเดือนธันวาคมที่จะถึงนี้อีกประมาณ2เดือนข้างหน้านี้นะครับสำนักพระราชวังแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงระหว่างวันที่15ธันวาคมถึงวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569ดังนี้ครับในวันที่15ธันวาคมพุทธศักราช2569ในเวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่16ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นอัญเชิญพระโกศพระบรมศพไปยังพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงเวลา 16:30 นถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงจากนั้นอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารเข้าสู่พระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังวันที่18ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:00 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:00 นพิธีเลี้ยงพระณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทจากนั้นอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมอัฐิประดิษฐานณพระวินานพระวิมานนะครับพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเวลา 17:00 นบรรจุพระบรมราชสรีรังคารณพระอุโบสถวัดพระราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: ประเทศไทยของเราก็จะมีการถ่ายทอดเสียงให้ได้รับฟังกันด้วยค่ะอ่ะมาที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันหน่อยค่ะน้องเฟิร์สเพราะว่าวันนี้ตั้งแต่ช่วงโอ้จะบอกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่ไม่ได้เนาะฝนเนี่ยตกมาตั้งแต่ช่วงหัวค่ำแล้ว
1: ตลอดทั้งคืน
0: ตลอดทั้งคืนนะคะ
1: ในกรุงเทพเรานะฮะ
0: ค่ะแต่ว่าวันนี้ในภาพรวมแล้วพยากรณ์อากาศที่ออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะบอกว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยภาคเหนือมีฝนนะคะประมาณ 30% ของพื้นที่ก็ไม่เยอะนะคุณส่วนมากเนี่ยจะตกบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและก็เพชรบูรณ์ค่ะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้ฝนประมาณ 40% ค่ะของพื้นที่มีฝนตกมากในบางแห่งของนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีค่ะส่วนภาคกลางนั้นมีฝนประมาณ 70% เยอะหน่อยค่ะคุณต้องเตรียมตัวแล้วแหละนะคะใครที่อยู่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดที่อาจจะต้องเตรียมเรื่องของการ
1: อยู่พื้นที่ลุ่มน้ำ
0: ด้วยนะคะใช่อย่างเช่นอยุธยาอ่างทองแบบนี้สิงห์บุรีเนาะเดี๋ยวมาติดตามกันด้วยค่ะ70% ของพื้นที่ของภาคกลางเนี่ยจะตกหนักๆเลยนะคะบริเวณอุทัยธานีค่ะชัยนาทไล่ลงมาเลยนะสระบุรีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะส่วนภาคตะวันออกวันนี้นะคะเยอะที่สุดของประเทศไทยเลย 80% ค่ะเพราะว่าเนี่ยจะบอกว่าเป็นเมืองผลไม้ด้วย
1: ครับผม
0: ฝนเยอะๆเราก็ดีใจด้วยนะ
1: แต่
0: ว
1: ่า
0: แต่ว่าคนที่ทำสวนผลไม้เขาอาจจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะเพราะว่ามันอาจจะไปกระทบกับเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องผลผลิตของเขาด้วย
1: ทางการเกษตรน้ำมากไปก็ไม่ดีไปท่วมรากเน่าได้
0: เน่าอีกน้อยไปก็ไม่ดีอีกนะคะเอาพอประมาณนะเทวดา
1: พอดี
0: นะคะบริเวณที่จะต้องระวังก็คือนครนายกปราจีนบุรีค่ะส่วนจะตกมากที่สุดนะคะในพื้นที่ของสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองจันทบุรีตราดค่ะส่วนภาคใต้นะคะไปดูที่ฝั่งตะวันออกกันหน่อยค่ะวันนี้ 70% ค่ะฝนเยอะหน่อยค่ะโดยเฉพาะบริเวณตั้งแต่เพชรบุรีลงไปเลยค่ะเพชรบุรีประจวบชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะส่วนคลื่นนะคะคลื่นทะเลเนี่ยสูงประมาณ 1-2 เมตรค่ะแล้วก็บริเวณไหนที่ฝนเยอะหน่อยเนี่ยก็สูงมากกว่า3เมตรได้ค่ะฝั่งตะวันตกของภาคใต้นะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะจะตกหนักๆเลยนะคะในบางแห่งของพื้นที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะบริเวณที่ฝนเยอะหน่อยก็สูงมากกว่า2เมตรค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะทำใจนะค
1: ุ
0: ณทำใจยัง
1: ทำใจมานานแล้ว
0: เอารถอะไรมาเอาแบบนี้
1: ผมมารถเมย์ฮะ
0: สบายใจได้นะคะเตรียมร่มไว้เพราะวันนี้ 80% ค่ะ
1: ครับผม
0: ฝนก็จะมาในเวลาราชการนะคุณ
1: ตอนนี้เนี่ยนังถ้าพูดถึงนี่ฝนมากทั้งประเทศเลยนะทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยภาคใต้ทั้งสองฝั่งอันดามันและอ่าวไทยนี่ไม่น้อยนะครับที่พี่กบเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยคืออันดามัน 60% อ่าวไทยนี่ 70% กรุงเทพมหานครขึ้นมา 80%นะครับภาคตะวันออก 80% คือส่วนใหญ่ของประเทศไทยของเราเนี่ยฝนค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ต้องเตรียมการระมัดระวังซึ่งเดี๋ยวจะมาเล่าข่าวกันต่อเรื่องของสถานการณ์น้ำเป็นยังไงบ้างนะครับรัฐบาลเขาเตรียมการสถานการณ์น้ำยังไงนอกจากนั้นยังมีข่าวปลอมด้วยว่าจะมีการท่วมหนักเหมือนปี2554หรือเปล่าน
0: ะครับ
1: เดี๋ยวเรามาไขความลับกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าอย่าให้เสียเวลานะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับรัฐบาลก็ยืนยันสถานการณ์น้ำยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถควบคุมได้พร้อมขอให้พี่น้องประชาชนอย่าตื่นตระหนกข่าวลือมหาอุทกภัยในสื่อสังคมออนไลน์อันนี้สำคัญ
0: คะ
1: นะครับจากกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อสังคมออนไลน์เตือนภัยการเกิดมหาอุทกภัยรอบใหม่เรื่องนี้ครับนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวเป็นเพียงข่าวลือหรือเฟกนิวข่าวปลอมสร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนเนื่องจากผู้โพสต์ขาดเครื่องมือวัดผลที่แม่นยำซึ่งจากการประเมินของหน่วยงานภาครัฐทั้งกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ก็พบว่าในช่วงนี้จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแต่สถานการณ์ไม่รุนแรงถึงขั้นมหาอุทกภัยโดยอ่างเก็บน้ำต่างๆยังคงรองรับน้ำได้จำนวนมากซึ่งรัฐบาลได้เน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำด้วยการเตรียมพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิงเอาไว้แล้วตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำจนถึงปลายน้ำนะครับเพื่อควบคุมปริมาณน้ำที่ไหลผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ให้กระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลด้วยนอกจากนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมอยู่ระหว่างการเร่งติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดปริมาณน้ำให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อประมวลผลข้อ

0: ข้อมูลที่แม่นยำและแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าได้อย่างรวดเร็วช่วยให้พี่น้องประชาชนมีเวลาเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในการอพยพได้อย่างทันท่วงทีด้วยส่วนความคืบหน้ามาตรการประกันภัยพิบัติอุทกภัยวาตภัยและก็แผ่นดินไหวนั้นวงเงินเบี้ยประกัน 15,500 ล้านบาทคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้ก็อีกไม่กี่วันแล้วนะครับซึ่งจะช่วยลดงบประมาณภาครัฐลงกว่าครึ่งและช่วยให้การใช้จ่ายเยียวยาพี่น้องประชาชนเนี่ยทำได้อย่างรวดเร็วภายใน15วันเท่านั้นเอง
1: ค่ะมาดูของปภ.กันหน่อยค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะก็ออกมาแจ้งเตือนค่ะบอกว่าใครก็ตามที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาจังหวัดสิงห์บุรีนะคะตอนนี้เขามีการแจ้งเตือนไปแล้วนะคะผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์นะคะเตรียมรับมือระดับน้ำเพิ่มสูงค่ะพร้อมกับเตือนพื้นที่นอกคันกั้นน้ำยกของขึ้นที่สูงค่ะซึ่งทางด้านปภ.ประกาศแจ้งเตือนนะคะสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเนื่องจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเตรียมปรับเพิ่มปริมาณการระบายน้ำค่ะเป็น 1,750 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งก็จะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาหรือว่าคลองสาขาพื้นที่นอกคันกั้นน้ำเนี่ยมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นจากปัจจุบันค่ะซึ่งก็จะเพิ่มอีกประมาณเกือบสูงสุดนะคะประมาณเมตร70เซนโดยพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีหมู่ที่1หมู่ที่2หมู่ที่3และหมู่ที่4ตำบลชีน้ำร้ายค่ะและหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลทับยาอำเภออินบุรีส่วนที่อำเภอพรหมบุรีนั้นจะเป็นหมู่ที่3และหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีจังหวัดสิงห์บุรีทั้งหมดนี้นะคะเป็นพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงนี้นะคะตำบลชีน้ำร้ายคือหมู่ที่1 2 3 4ส่วนตำบลทับยาทับยานั้นหมู่ที่1และหมู่ที่8ตำบลพระงามหมู่ที่3และหมู่ที่6นะคะเตรียมความพร้อมค่ะปภ.ก็เลยได้มีการบูรณาการร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ไม่ว่าจะเป็น AIS True NT ดำเนินการส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบการฉุกเฉินนะคะเซลบอร์ดแคสเซอร์วิสค่ะเพื่อแจ้งเตือนให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงค่ะแล้วก็เคลื่อนย้ายยานพาหนะไปไว้ในที่ปลอดภัยด้วยซึ่งหากว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวนะคะต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งไปยังผู้นำหมู่บ้านได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่บ้านกำนันเนาะผู้นำชุมชนได้หมดเลยนะคะหรือว่าติดต่อปภ.โดยตรงก็ได้ทางไลน์นะคะแอสไซ1784DDPM ค่ะหรือว่าสายด่วนนิรภัยก็ได้ค่ะ1784ท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะ
0: ครับซึ่งเขื่อนเจ้าพระยาก็อยู่ที่จังหวัดชัยนาทนะครับที่อำเภอสัพพยานะครับเป็นเขื่อนขนาดใหญ่แห่งแรกของประเทศไทยด้วยกันนะครับก็พี่น้องประชาชนที่พี่กบแจ้งเตือนไปเตรียมความพร้อมได้แล้วนะเชื่อว่าเซลบอร์ดแคสต์เนี่ยไปถึงเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับเอามาที่พื้นที่ส่วนกลางของบ้านเรากันบ้างที่กรุงเทพมหานครซึ่งเราพูดคุยกันวันนี้ว่ามีฝนถึง 80% นั้นเรื่องนี้ครับนายชัชชาติ ขออภัยครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ย้ำกรุงเทพมหานครยังไม่วิกฤตจากการติดตามพยากรณ์อากาศสถานการณ์ฝนในกรุงเทพยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีนะครับซึ่งเรื่องนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวถึงการติดตามสถานการณ์ฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าเรื่องน้ำท่วมตนเองได้สั่งให้ไปสำรวจตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะครับโดยเฉพาะจุดที่ท่วมซ้ำซากอย่างเช่นเสนานิคม1รามอินทรา5โดยเฉพาะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีปัญหาบริเวณคลองลาดพร้าวด้วยนะครับล่าสุดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะการจัดการเรื่องปัญหาขยะหน้าท่อเพราะครั้งที่แล้วนี่มีปัญหาเมื่อฝนตกลงมามีขยะไปอุดตันท่อนะครับได้สั่งการให้ฝ่ายรักษาความสะอาดทุกเขตเตรียมความพร้อมเรื่องนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนปัญหาน้ำท่วมน้ำเหนือที่ไหลลงมานั้นขณะนี้ปริมาณน้ำยังไม่สูงมากนักไหลมาอยู่ที่ประมาณ 1,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าไม่ได้เยอะมากนะครับไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตแต่ก็สั่งการให้เฝ้าระวังชุมชนริมน้ำอยู่ตลอดเวลาส่วนกรณีที่ดราม่าเอาละมีดราม่าขึ้นมาเรื่องฝนตกหนักนะครับตกแช่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นตนเองก็ติดตามพยากรณ์อากาศอยู่ตลอดเวลาเช่นกันนะครับจะตกแช่หรือไม่นั้นต้องดูที่สภาพของลมด้วยนะครับแต่กรุงเทพมหานครเตรียมความพร้อมไว้มากที่สุดแล้วแต่ก็ไม่ได้ประมาทเพราะเมื่อมีการทักก็ต้องฟังในส่วนของกรุงเทพนั้นก็ดูพยากรณ์อากาศเป็นรายวันเหมือนกันนะครับรายสัปดาห์ก็ดูปัจจุบันนี้ยังไม่มีสัญญาณอะไรที่เตือนว่าอยู่ในระยะวิกฤตที่จะมีฝนตกหนักได้นะครับในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศว่าจะมีฝนตก ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากถึง120มิลลิเมตรนั้นและอาจจะมีน้ำเหนือลงมาสมทบผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าจะต้องแยกเป็น2ส่วนด้วยกันนั่นก็คือเรื่องน้ำเหนือก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องดูแลไม่ให้ท่วมคันกั้นน้ำส่วนเรื่องน้ำฝนในพื้นที่ก็สั่งให้มีการพร่องน้ำออกไปและดูเรื่องของการอุดตันของท่อระบายน้ำไม่ให้มีขยะไปขวางกั้นการไหลของน้ำดังนั้นต้องบอกว่าช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักในกรุงเทพมหานครนั้นกับช่วงเวลาที่กรมชลประทานระบายน้ำลงมาจะไม่ประจวบเหมาะพร้อมกันอย่างแน่นอนเพราะปัจจุบันกรุงเทพมหานครไม่ได้เปิดประตูระบายน้ำอยู่แล้วเป็นการสูบน้ำข้ามคันออกไปที่แม่น้ำเจ้าพระยาเชื่อว่ารอบนี้คงไม่ได้มีปัญหาขั้นวิกฤตที่จะมีน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาท่วมข้ามคันกั้นน้ำคงไม่วิกฤตถึงขนาดนั้นอันนี้เป็นคำกล่าวของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะฮะ
1: ค่ะทุกคนก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องของการเตรียมต้อนรับนะคะสำหรับประเทศต่างๆที่จะเดินทางเข้ามาประชุมที่ประเทศไทยก็คือการประชุม IMF นะคะนี่เลยเราเห็นสัญลักษณ์ตัวนี้ใช่ไหม
0: ครับผมโชว์หน่อยโชว์หน่อย
1: อันนี้ใช่หรือเปล่า
0: คุณผู้ชมคุณฟังที่ดูทางเพจของเราก็จะเห็น
1: อันนี้ไม่แน่ใจ
0: แน่ใจได้เลยใช่เลยฮะแหมอ
1: ันนี้นะ
0: ครับ
1: คุณสวยมากนะคะหลายๆประเทศนี้นะคะซึ่งกรุงเทพมหานครเนี่ยก็เตรียมผนึกภาคีเครือข่ายค่ะเร่งนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงใต้ดินเตรียมความพร้อมรับการประชุม IMF World Bank ค่ะซึ่งกรุงเทพมหานครก็จับมือกับการไฟฟ้านครหลวงนะคะแล้วก็มีหน่วยงานภาคีเครือข่ายด้วยค่ะเดินหน้าจัดระเบียบสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยพร้อมกับเร่งนำสายไฟฟ้าสายสื่อสารต่างๆเนี่ยลงเข้าสู่ใต้พื้นดินเป็นที่สำคัญนะคะซึ่งเป็นการยกระดับความเรียบร้อยเป็นระเบียบเรียบร้อยมีความปลอดภัยเป็นภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานครที่จะรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมครั้งนี้ซึ่งก็จะมีตัวแทนนะคะเป็นผู้แทนระดับสูงจากนานาประเทศนะคะเดินทางเข้ามาร่วมประชุมค่ะทางด้านของท่านผู้ว่าชัชชาติสิทธิพันธ์นะคะท่านก็บอกว่าไอ้เจ้าปัญหาสื่อสายสื่อสารที่รกรุงรังนะคะอันนี้เป็นปัญหาเรื้อรังของกรุงเทพมหานครมานานแล้ว คือมันมีมานานตั้งแต่ก่อนหน้านี้คือ 20-30 ปีแล้วแหละนะแล้วก็เป็นปัญหาที่มันไม่สามารถแก้ได้แค่หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งกรุงเทพมหานครอย่างเดียวเนี่ยก็ทำไม่ได้เพราะฉะนั้นมันไปเกี่ยวเนื่องกับหลายหน่วยงานแล้วก็ให้ผู้บริการด้วยก็เลยจำเป็นต้องทำความเข้าใจใหม่ก็คือมาบูรณาการความร่วมมือวางแผนนำสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยลงดินให้เรียบร้อยค่ะเป็นการจัดระเบียบสายไฟแล้วก็การรื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานแล้วสำหรับแนวทางที่เขาจะดำเนินงานเนี่ยเขาแบ่งออกเป็น3รูปแบบแบบนี้ค่ะก็คือรูปแบบแรกเขาจะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินแล้วก็รื้อถอนเสาไฟฟ้านำสายสื่อสารลงใต้ดินไปพร้อมกับไปพร้อมกันเลยนะคะซึ่งเป็นแนวทางที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะแต่ว่าต้องใช้ระยะเวลาแล้วก็งบประมาณค่อนข้างมากก็เลยดำเนินการในพื้นที่ที่มีความพร้อมแล้วก็ความเหมาะสมค่ะส่วนรูปแบบที่2จะเป็นการนำสายสื่อสารลงท่อร้อยสายใต้ดินค่ะในกรณีที่ยังไม่สามารถที่จะนำสายไฟฟ้าเนี่ยลงใต้ดินได้ทั้งหมดโดยใช้โครงสร้างท่อใต้ดินที่มีอยู
0: ่
1: เพื่อที่จะให้สายสื่อสารเนี่ยจำนวนมากเนี่ยถูกจัดเก็บอย่างเป็นระเบียบแล้วก็ลดปัญหาสายที่พาดอยู่บนเสาไฟฟ้าส่วนรูปแบบที่3นะคะก็จะเป็นแนวทางที่สามารถดำเนินการได้รวดเร็วเลยค่ะก็คือจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าโดยตรวจสอบแล้วก็รื้อถอนสายที่ไม่ได้ใช้งานพร้อมกับจัดระเบียบสายที่จำเป็นต้องใช้งานใหม่เนื่องจากว่ามีการประเมินว่าสายสื่อสารเนี่ยที่พาดอยู่ในพื้นที่จำนวนมากเนี่ยไม่ได้มีการใช้งานแล้วนะคะแนวทางดังกล่าวนี้นะคะจะช่วยลดความรกรุงรังแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยให้กับพื้นที่โดยรอบด้วยค่ะ
0: ครับ
1: ส่วนการดำเนินการ3รูปแบบนี้นะคะจะทยอยดำเนินการในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครรวมระยะทางเนี่ยหลายร้อยกิโลเมตรด้วยกันค่ะกรุงเทพมหานครก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าการแก้ไขปัญหาสายไฟฟ้าแล้วก็สายสื่อสารเนี่ยมันเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการร่วมกันเป็นอย่างเป็นระบบค่ะสำหรับพื้นที่สำคัญนะคะก็จะเร่งจัดระเบียบนำสายลงใต้ดินเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการประชุม IMF World Bank นะคะก็จะมี
0: ที่ไหนบ้างครับ
1: สายบริเวณถนนวิทยุถนนพระราม4 ถนนสาทรบางส่วนแล้วก็บริเวณสวนลุมพินีค่ะซึ่งการทำงานเนี่ยในพื้นที่ดังกล่าวนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ภูมิทัศน์ของกรุงเทพมหานครด้วยซึ่งก็จะเป็นพื้นที่ศูนย์กลางด้านธุรกิจด
0: ้
1: านการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นจุดสำคัญค่ะที่จะต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศด้วยเพราะฉะนั้นการดำเนินการครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่ภารกิจของกรุงเทพมหานครเพียงหน่วยงานเดียวเท่านั้นแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆหน่วยงานค่ะทั้งการไฟฟ้านครหลวงหน่วยงานด้านโทรคมนาคมผู้ประกอบการต่างๆแล้วก็ภาคีเครือข่ายต่างๆด้วยเพื่อที่จะมาร่วมกันจัดระเบียบสายไฟฟ้าสายสื่อสารให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขณะเดียวกันค่ะกรุงเทพมหานครก็อยู่ระหว่างการวางระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ปัญหาเนี่ยกลับมามีปัญหาขึ้นอีกครั้งในอนาคตค่ะโดยจะมีการจัดระเบียบสายแล้วเนี่ยหน่วยงานหรือว่าผู้บริการเนี่ยก็จะนำสายใหม่มาพาดบนเสาไฟฟ้าก็จะต้องดำเนินการตามขั้นตอนด้วยนะแล้วก็ขออนุญาตอย่างถูกต้องด้วยซึ่งถ้าหากว่ามีการนำสายมาพาดใหม่เนี่ยโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือว่าฝ่าฝืนกฎหมายจะถูกดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยค่ะ
0: ครับซึ่งพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายพื้นที่แล้วนะครับที่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าภูเขาเรียกว่าทัศนียภาพนะครับแล้วก็สิ่งที่ทำให้ดูแล้วไม่สบายตาม
1: ันรกรุงรัง
0: ไปพันคันจนฝรั่งเนี่ยเอาไปเป็นเครื่องหมายการค้าว่านี่ถ้าไม่ใช่ตรงนี้นะจะไม่ใช่กรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพจำเดิมๆตอนนี้เนี่ยกรุงเทพมหานครนี่มีการพัฒนาสูงขึ้นแล้วนะครับโดยเฉพาะในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่จะถึงนี้มีการประชุม IMF World Bank 2026เนี่ยเชื่อได้เลยครับว่าจุดที่พี่กบกล่าวมาทั้งหมดเมื่อสักครู่เนี่ยเป็นจุดสำคัญของประเทศทั้งนั้นเป็นย่านธุรกิจสำคัญซึ่งชาวต่างชาติที่จะมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ถึง191ประเทศมีคนเข้ามานี่เชื่อไหมเป็นหมื่นนะ 15,000 คนโอ้โหนี่คือว่าเยอะนะครับก็จะเข้ามากระตุ้นเศรษฐกิจในบ้านเราด้วยและที่สำคัญก็คือจะสร้างความประทับใจยังไงให้กับคนเหล่านี้นะครับและนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กรุงเทพมหานครกำลังดำเนินการอยู่ในขณะนี้ซึ่งก็มีหลายภาคส่วนนะครับมามีส่วนร่วมนะครับในการดำเนินการนี้ด้วยนะครับ
1: แล้วเราทุกคนนะคะในฐานะที่เป็นคนไทยก็ร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับนานาประเทศด้วยนะคะในการประชุมครั้งนี้ค่ะ
0: ค
1: ุณเฟิร์สคะ 6:29 นาทีเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะแล้วก็ไปติดตามตีคล้องร้องข่าวกับ คุณปู่บุญมาศรีมาศพักสักครู่ค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: 24กันยายนวันมหิดลวันแห่งการน้อมรำลึกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขของไทยร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนกผ่านการสมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อรักษาช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและพัฒนาวงการสาธารณสุขไทยให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศ
5: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
6: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA 81พบผู้นำผู้แทนระดับสูงเดินหน้าความร่วมมือด้านการค้าและเศรษฐกิจครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569เวลา 9:00 นตามเวลาท้องถิ่นนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่วมคณะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการเปิดการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญครั้งที่81หรือ UNGA 81ณนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแล้วการอภิปรายทั่วไป UNGA 81จัดขึ้นภายใต้หัวข้อที่ชื่อว่าการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและการบริหารจัดการความเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สหประชาชาติสามารถตอบสนองแก่ทุกฝ่ายเป็นเวทีสำคัญที่ผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากประเทศต่างๆร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองต่อความท้าทายของโลกและแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศแล้วในโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ยังมีภารกิจในการหารือและพบปะกับผู้นำและผู้แทนระดับสูงจากหลากหลายประเทศเพื่อกระชับความสัมพันธ์และแสวงหาโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการค้าโดยมีโอกาสได้หารือกับนายเจมีสันเกลียผู้แทนการค้าสหรัฐเพื่อเดินหน้าความร่วมมือและการเจรจาทางการค้าระหว่างไทยและสหรัฐและสานต่อความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศกันด้วยแล้วการเข้าร่วมภารกิจในครั้งนี้สะท้อนบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศและการใช้โอกาสจากเวทีระดับโลกในการเชื่อมโยงความร่วมมือเปิดโอกาสทางการค้าและสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยท่ามกลางบริบทเศรษฐกิจโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงและทั้งนี้ทั้งนั้นปี2569ถือเป็นวาระครบรอบ80ปีการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติของประเทศไทยและถือว่าเป็นโอกาสสำคัญและครับที่ประเทศไทยจะร่วมแสดงบทบาทในระบบพหุภาคีและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเองครับพี่น้องส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสั่งบูรณาการในการรับมืออุทกภัยภาคกลางย้ำผู้ว่าราชการเตรียมเช็คลิสต์ไม่ต้องรอให้เกิดภัยวางแผนพร่องระบายน้ำรับฝนตามนโยบายรัฐบาลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่23กันยายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเพื่อที่จะติดตามการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางรวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วล่าสุดก็ได้มีการปรับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 1,000 ถึง 1,300 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำเพิ่มสูงจากปัจจุบันประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตรส่งผลกระทบต่อบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำใน6อำเภอของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอันได้แก่อำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินและอำเภอบางไทรครับแล้วการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางให้เกิดเอกภาพยังไงก็ตามแต่ประเด็นนี้ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกระดับดำเนินการเชิงรุกโดยให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ำในเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นตามเส้นทางพายุและข้อมูลการคาดการสภาพอากาศล่วงหน้า 7-15 วันพร้อมเร่งพร่องน้ำในลำน้ำสายหลักและคลองสาขาในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างก่อนช่วงฝนตกหนักกันด้วยครับเพื่อเพิ่มพื้นที่รับน้ำและความเสี่ยงน้ำล้นตลิ่งแล้วนอกจากนี้ก็ให้กระจายระบายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาอย่างสมดุลเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พร้อมให้ตรวจสอบความแข็งแรงของคันกั้นน้ำกระสอบทรายและประตูระบายน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาตลอดแนวรวมไปถึงเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจากภัยพิบัตินั่นเองครับและไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุโมงค์ครับโดยหากเกิดสถานการณ์วิกฤตก็ให้เร่งช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกกันก่อนโดยยึดหลักประชาชนเป็นที่ตั้งเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลจาก

ภัยพิบัตินั่นเองครับและไปกันที่ข่าวบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรม69ดร.เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเปิดตัวโครงการค้ำประกันสินเชื่อนาโนพลัสพร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กเพื่อเพิ่มโอกาสให้ไมโคร SME พ่อค้าแม่ค้าผู้ประกอบอาชีพอิสระและผู้ประกอบการรายย่อยที่ขาดหลักประกันหรือคนค้ำประกันสามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ง่ายขึ้นลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและมีเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแล้วโครงการดังกล่าวก็เกิดขึ้นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจผันผวนต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นกำลังซื้อชะลอตัวและสินเชื่อ SME หดตัวอย่างต่อเนื่องเป็นไตรมาสที่16กันแล้วโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะขยายการค้ำประกันสินเชื่อไปยังนอนแบงค์ที่ให้บริการสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทยเพิ่มเติมจากธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินของภาครัฐด้วยครับรวมถึงยังรองรับ Virtual Bank ในอนาคตเพื่อที่จะเพิ่มช่องทางเข้าถึงแหล่งทุนให้ครอบคลุมคนตัวเล็กมากขึ้นพร้อมใช้ TCG Score ในการประเมินและบริหารความเสี่ยงพร้อมกำหนดวงเงินค้ำประกันรวม 2,000 ล้านบาทเริ่มต้นเฟสแรก500ล้านบาทพร้อมชู3จุดเด่นอันได้แก่ 1. วงเงินค้ำประกันเริ่มต้น 5,000 บาทสูงสุด 50,000 บาทต่อราย 2. ระยะเวลาค้ำประกันสูงสุด 4 ปีและ 3. ฟรีค่าธรรมเนียมค้ำประกันตลอด 4 ปีโดยสถาบันการเงินและนอนแบงค์เป็นผู้รับภาระค่าธรรมเนียมตามระดับความเสี่ยงและบสย.ช่วยชดเชย NPL สูงสุดร้อยละ5และทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้ SME และผู้ประกอบการรายย่อยเข้าถึงสินเชื่อกว่าแสนรายเลยทีเดียวเฉลี่ยประมาณ 20,000 บาทต่อรายเป็นการช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ 146,000 ตำแหน่งและสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกว่า 9,860 ล้านบาทสะท้อนแนวทางของกระทรวงการคลังในการสร้างโอกาสทางการเงินเพื่อคนตัวเล็กช่วยเพิ่มสภาพคล่องรักษาอาชีพและรายได้ลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบและประคองเศรษฐกิจฐานรากในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจยังมีความผันผวนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติม 1,000 บาทต่อคนเพิ่มวงเงินผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569บรรเทาภาระค่าครองชีพครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่22กันยายน2569คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการปรับลดกรอบวงเงินที่เคยได้รับอนุมัติสำหรับดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 และอนุมัติโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพิ่มเติมกรอบวงเงินรวมไม่เกินกว่า 42,690 ล้านบาทจากพระราชกำหนดกู้เงินแก้วิกฤตพลังงานพุทธศักราช2569ตามที่กระทรวงการคลังเสนอเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและลดต้นทุนการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการรายย่อยท่ามกลางความผันผวนของราคาพลังงานจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อโดยจะครอบคลุม2โครงการสำคัญอันได้แก่โครงการเพิ่มวงเงินสวัสดิการให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เพิ่มเติมวงเงินซื้อสินค้าจากร้านค้าธงฟ้าเพิ่มอีก700บาทรวมเป็น 1,000 บาทต่อคนในเดือนตุลาคม2569รองรับกลุ่มเป้าหมายไม่เกินกว่า14ล้านคนและโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพิ่มเติมซึ่งรัฐบาลร่วมจ่ายร้อยละ60ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและรวมไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลา2เดือนวันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายน2569ดูแลประชาชนไม่เกินกว่า32ล้านคนเปิดให้ยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังวันที่1ถึง15ตุลาคม2569พร้อมทั้งปรับปรุงแผนการใช้จ่ายเงินโครงการเดิมให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานจริงมาตรการดังกล่าวจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นในชีวิตประจำวันของประชาชนได้อย่างตรงจุดและทันท่วงทีก็ช่วยป้องกันไม่ให้กำลังซื้อของครัวเรือนและการบริโภคภาคเอกชนชะลอตัวมุ่งดูแล

ประชาชนครอบคลุมถึง47ล้านคนเพื่อเสริมสภาพคล่องรักษากำลังซื้อพยุงเศรษฐกิจฐานรากและหนุนร้านค้ารายย่อยทั่วประเทศให้เดินหน้าได้อย่างมั่นคงครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบขยายทราฟฟี่ฟองดูสู่หน่วยงานรัฐทั่วประเทศเพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนเชื่อมตรงหน่วยงานเจ้าของปัญหาครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับวันที่22กันยายน2569รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ขยายใช้งานแพลตฟอร์มทราฟฟี่ฟองดูซึ่งเป็นระบบรับแจ้งและบริหารจัดการปัญหาเมืองให้เป็นแพลตฟอร์มกลางสำหรับหน่วยงานภาครัฐพร้อมทั้งได้มอบหมายให้ส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของรัฐทั่วประเทศพิจารณานำไปใช้เป็นอีกช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และเชื่อมต่อเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบการขยายการใช้งานทราฟฟี่ฟองดูจะช่วยเพิ่มความสะดวกให้ประชาชนในการแจ้งปัญหาและติดตามการดำเนินงานของภาครัฐขณะเดียวกันหน่วยงานสามารถนำข้อมูลจากการรับแจ้งไปใช้ประกอบการบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่านแอปพลิเคชัน LINE พร้อมแนบภาพถ่ายและระบุพิกัด GPS ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ว่าจะเป็นปัญหาไฟฟ้าถนนทางเท้าความสะอาดหรือปัญหาอื่นๆในพื้นที่และจากนั้นสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานให้คะแนนความพึงพอใจและตรวจสอบผลการแก้ไขได้ด้วยตนเองขณะที่หน่วยงานภาครัฐสามารถลดขั้นตอนการรับเรื่องและประสานงานรวมไปถึงนำข้อมูลที่ได้รับไปใช้วิเคราะห์ปัญหาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงนอกจากจะเป็นช่องทางรับแจ้งปัญหากันแล้วข้อมูลจากการใช้งานยังสามารถนำมาประกอบในการวางแผนพัฒนาเมืองในด้านต่างๆโดยกรุงเทพมหานครนำข้อมูลไปสนับสนุนการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะหรือสมาร์ทซิตี้รวมถึงการกำหนดนโยบายจากข้อมูลทั้งในด้านการจัดสรรงบประมาณและบุคลากรก่อนการขยายผลในระดับประเทศหลายหน่วยงานภาครัฐได้ประยุกต์ใช้ทราฟฟี่ฟองดูให้สอดคล้องกับภารกิจของตนเองกันแล้วพ่อแม่พี่น้องครับในกระทรวงอุตสาหกรรมเองก็ได้นำแพลตฟอร์มไปพัฒนาเป็นระบบแจ้งอุดสำหรับรับเรื่องร้องเรียนและปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการอุตสาหกรรมขณะที่กระทรวงศึกษาธิการก็นำทราฟฟี่ฟองดู for education มาใช้สนับสนุนยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาส่วนกระทรวงแรงงานก็อยู่ระหว่างเริ่มทดลองใช้ทราฟฟี่ฟองดูเพื่อดูแลและรับเรื่องจากพี่น้องแรงงาน45ล้านคนทั่วโลกการเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้จึงเป็นอีกก้าวของการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการภาครัฐโดยมุ่งให้ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนได้สะดวกมากขึ้นในขณะที่หน่วยงานของรัฐก็มีระบบในการรับเรื่องส่งต่อติดตามและนำข้อมูลไปใช้ประกอบในการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระบรมราชชนนี 15-19 ธันวาคม 2569 ครับพ่อแม่พี่น้องครับวันที่21กันยายน2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ครั้งที่2/2569และผ่านระบบออนไลน์โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ในฐานะกรรมการและเลขานุการพร้อมผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมก่อนงานพระราชพิธีในเดือนธันวาคมนี้การประชุมในครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานในช่วง3เดือนสุดท้ายตั้งแต่เดือนตุลาคมจนเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีทั้งการจัดตั้งศูนย์สื่อมวลชนและการอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนการเตรียมการถ่ายทอดสดและศูนย์ถ่ายทอดวิทยุและโทรทัศน์โดยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยตลอดจนการบรรยายงานพระราชพิธีเพื่อให้การเผยแพร่ข้อมูลเป็นไปอย่างถูก

0: ต้องครบถ้วนและสมพระเกียรตินั่นเองครับแล้วที่ประชุมก็รับทราบหมายกำหนดการพระราชพิธีระหว่างวันที่15ถึง19ธันวาคม2569ดังต่อไปนี้วันที่15ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุวันที่16ธันวาคมเชิญพระโกฏไปยังพระเมรุมาตรและถวายพระเพลิงพระบรมศพวันที่17ธันวาคมเก็บและอัญเชิญพระบรมอัฐิเข้าสู่วัดพระศรีรัตนศาสดารามวันที่18ธันวาคมพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิวันที่19ธันวาคมอัญเชิญพระโกฏพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและบรรจุพระบรมราชสรีรางคารณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารงานพระราชพิธีในครั้งนี้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่งขอให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณตลอดจนความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและงานประณีตศิลป์ชั้นสูงตามแบบแผนโบราณราชประเพณีไทยให้ประชาชนทั้งในประเทศและนานาประเทศได้รับรู้อย่างถูกต้องครบถ้วนและสมพระเกียรติครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องครับในช่วงนี้มาร่วมกันนับถอยหลังการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569กันครับพ่อแม่พี่น้องครับนับถอยหลังสู่ประวัติศาสตร์หน้าใหม่ประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครยกระดับความเป็นไทยในเวทีโลกส่องไฮไลท์ครัวไทยหัตถศิลป์ชุมชนพร้อมสะกดสายตา191ประเทศต้อนรับผู้แทนกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกยกครัวไทยสู่เวทีโลกพร้อมทั้งชูวัตถุดิบGI กว่า 70% คัดสรรเมนูรสเลิศที่ผสานวัตถุดิบชุมชนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI และเทคนิคสากลเข้าด้วยกันข้าวยำหัวใจไทยผสานข้าว GI ชั้นเลิศจากข้าวหอมมะลิพะเยาและข้าวสังหยดเมืองพัทลุงสะท้อนความอุดมสมบูรณ์ในฐานะอู่ข้าวอู่น้ำปลานิลดรายเอจลนไฟซอสมิโซะเขาใหญ่ยกระดับปลานิลฉะเชิงเทราด้วยเทคนิคบ่มสากลคู่กับมิโซะหมักท้องถิ่นเขาใหญ่ข้าวเหนียวมะม่วงและผลไม้ไทยตามฤดูกาลของหวานซิกเนเจอร์รูปแบบร่วมสมัยส่งตรงจากสวน GI ทั่วประเทศไทยให้ทั่วโลกได้จดจำกันเลยครับเอาละครับยังไงก็ตามแต่นับถอยหลังจากนี้อีก18วันเท่านั้นก็ขอเชิญคนไทยเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วนะครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: ต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่ข่าวยามเช้าช่วงที่2นะครับ6:52 นอยู่กับผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์และพี่กบสุกัญญาสว่างสารติสกุลครับพี่กบครับ
2: ค่ะวันนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วติดตามเรา2คนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะส่วนช่องบ้านดำกบปก็เข้าใจ
1: น่ารักมาก
2: ส่งของขวัญมาได้นะคะส่งใจส้มมาได้ค่ะทักทายคุณผู้ฟังกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมกันหน่อยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วเนี่ยขอบคุณมากๆเลยค่ะก็ทักทายกันคุณนันทิการพระรุ่งนะคะแล้วก็มีวัดเผาเครื่องนะคะเช้านี้ฝนตกครับขอบคุณค่ะมีคุณสมยศนะคะบอกว่า

0: รับฟังอยู่ที่มาบตาพุดค่ะคุณธราวุฒิคุณกบนะคะเช้านี้อากาศชุ่มฉ่ำฝนตกรินรินทั้งคืนตอนนี้ยังตกอยู่เลยนะคะ
1: เป็นกำลังใจให้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ละพื้นที
0: ่ใช่คุณนิคมคุณพัทรพรนะคะก็เข้ามาแล้วค่ะกดหัวใจกดไลค์ด้วยนะคะคุณชนินบอกว่าสวัสดีข่าวยามเช้าทีมงานผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะคุณพับพลึงคุณสุภาพนะคะคุณเฟิร์สทักทายกันหน่อยค่ะ
1: ครับตอนนี้นี่คนชมสดอยู่ในขณะนี้หน้าจอที่ผมดูนะครับผ่านโทรศัพท์มือถือของผมนี่ก็100ท่านเข้าไปแล้วนะครับก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสดๆอยู่ในขณะนี้เลยนะครับก็สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในเพจของเราได้นะครับหลายๆท่านส่งข้อมูลเข้ามาคุณคมสันบอกว่าที่จันทบุรีเนี่ยอุณหภูมิ25องศาเซลเซียสครับรายงานเข้ามาแล้วนะครับ
0: ค
1: ุณพี่พงนเรศบอกว่ารับฟังแล้วก็รับชมอยู่ในขณะนี้ด้วยนะฮะ
0: ค
1: ุณโกศลอัธโสพลแฟนตัวยงบอกว่ากำลังติดตามรายการที่กาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับผมวันนี้ฟ้าโปร่งฝนไม่มีที่กาฬสินธุ์นะครับก็ดีใจด้วยนะครับก็สามารถทำกิจกรรมได้อย่างแบบว่าไม่ต้องกังวลว่าจะโดนฝนแล้วจะต้องเป็นหวัดหรือน้ำท่วมนะก
0: ็
1: แล้วแต่พื้นที่นะครับ
0: คุณวันดีนะคะบอกว่ารับฟังอยู่เหมือนกันค่ะแล้วก็คุณนิคมทันคำนะคะคุณนิคมคุณพยอมนักน้อย
1: ครับผม
0: หลายๆท่านที่เข้ามาคุณอเนกพิกไทยด้วยนะคะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ร่วมจัดรายการเรายังมีเวลาที่จะสื่อสารกันได้นะคะสำหรับใครที่จะฝากข่าวอะไรก็ฝากมาได้ทางเพจข่าวยามเช้าเดี๋ยวแฟนรายการของเราก็จะได้เข้ามาติดตามกันด้วยค่ะ
1: มาติดตามข่าวนี้สักนิดหนึ่งซึ่งข่าวนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่นายกรัฐมนตรีท่านก็เดินทางไปต่างประเทศนะครับระหว่างวันที่20ถึง27กันยายน2569ซึ่งเขาพูดเลยว่าไทยเนี่ยพร้อมรับการลงทุนนายกพบกับ3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของอเมริกานะครับโบฟาไมโครซอฟต์แล้วก็พิมโก้นะครับมุ่งหาพาร์ทเนอร์ร่วมส่งเสริมเทคโนโลยีในอนาคตเพื่อความยั่งยืนหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้เดินทางถึงนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาก็ได้หารือกับผู้บริหารระดับสูงจาก3สถาบันการเงินกองทุนชั้นนำของสหรัฐอเมริกาประกอบไปด้วย Bank of America Microsoft แล้วก็พิมโก้ณอาคาร Bank of America Tower ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกานายกท่านก็ได้ย้ำว่าแนวทางของรัฐบาลในการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนเห็นว่าสถาบันการเงินระดับโลกมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงประเทศไทยกับนักลงทุนและก็แหล่งเงินระหว่างประเทศรวมถึงการช่วยสะท้อนมุมมองของภาคธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมด้านการลงทุนของไทยด้วยซึ่งนายกรัฐมนตรีก็แสดงความพร้อมว่าในการเปิดรับนักลงทุนและมีความร่วมมือจากนักลงทุนระหว่างประเทศพร้อมแลกเปลี่ยนมุมมองด้านดิจิทัลพลังงานสะอาดการพัฒนาทักษะบุคลากรตลอดจนสถานการณ์เศรษฐกิจโลกและก็ปัจจัยที่สำคัญที่นักลงทุนพร้อมกับสถาบันการเงินระดับโลกใช้ระดับโลกเนี่ยนะครับใช้กับประกอบการตัดสินใจในการลงทุนโดยระบุว่าข้อมูลดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อไทยในการติดตามทิศทางเศรษฐกิจและตลาดเงินระหว่างประเทศรวมถึงการพัฒนานโยบายและก็สภาพแวดล้อมด้านการลงทุนให้สามารถแข่งขันและก็ตอบโจทย์กับนักลงทุนได้ในระยะยาวด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ประสานความสัมพันธ์ที่ต่างประเทศนะครับ
0: ท่านก็เดินทางไปนะคะซึ่งได้นำเรื่องของเศรษฐกิจนะคะเรื่องของการกระตุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเองด้วยนะคะ
1: พยายามดึงนักลงทุนเข้ามาในประเทศไทยซึ่งหลายประเทศเราจะเห็นว่าเขาถอนการลงทุนไปแล้วนะครับซึ่งเมื่อมีนักลงทุนเข้ามาเงินที่เขามาลงทุนนั้นก็จะหมุนเวียนอยู่ในประเทศไทยเรา
0: ใช่ค่ะ
1: เอาต่อที่อเมริกาเป็นไงมั่ง
0: ค่ะไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก
1: ็
0: ร่วมลุ้นกันค่ะแล้วก็ใครที่เป็นแฟนคลับของน้องเนเน่นะคะวันนี้มาลุ้นกันค่ะส่งแรงใจให้กับน้องเนเน่รอยัลหรือว่านางสาวรัติการอําลอยนักดนตรีสาววัยเพียงแค่16ปีเท่านั้นน้องยังเรียนอยู่เลยนะคะนักศึกษาเออนักเรียนอยู่เลยอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตค่ะที่สร้างชื่อเสียงระดับโลกในรายการประกวดพรสวรรค์ระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์นะคะซึ่งเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วค่ะ
1: ครับผม
0: แล้วก็วันนี้นะคะคือตอนนี้เนี่ยเราส่งแรงใจลุ้นได้แล้วก็ร่วมแชร์เน
1: า
0: ะ
1: เหลือเวลาอีกชั่วโมงเดียว
0: การแสดงของน้องได้นะคะให้ชาวโลกเนี่ยได้เห็นด้วยค่ะซึ่งน้องเนเน่เนี่ยได้สาดความเขาเรียกว่าความมันระเบิดเลยนะการแสดงเพลงฮิตระดับตำนานเลยค่ะของวง The Wise อะไรเนี่ย
1: สตรัท
0: ดิฉันก็เป็นเอางี้
1: เราก็เก่งภาษาอังกฤษด้วย
0: เป็น เป็นร็อกสไตล์ร็อกแล้วกันนะคะเป็นร็อกเมทัลที่ดุดันนะคะทรงพลังจนทั้งคอเนี่ยกรี๊ดสนั่นเลยที่ฉันเข้าไปเห็นในภาพของในโซเชียลแล้วนะคะแล้วก็ทั้งเสียงร้องที่ทรงพลังฝีมือการดีดกีตาร์ที่ระดับขั้นเทพเลยนะคะเป็นบุคลิกบนเวทีที่ดึงดูดสายตาทุกวินาทีเลยค่ะใครที่ได้ชมเนี่ยก็จะแบบโอ้โหบางคนน้ำตาไหลเลยนะครบเครื่องจริงๆนะคะสำหรับน้องเนเน่อะมาลุ้นกันค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการตอนนี้เข้าสู่การประกวดแล้วแต่ว่าผลจะออกมาเนี่ย8นาฬิกาวันนี้นะคะ8นาฬิกาวันนี้24กันยายนมาลุ้นกันนะคะ
1: เอเชียของเราหลุดเข้าไปในรอบโชว์นี่นะครับ4ชาติด้วยกันนะครับมีจีนมีไทยเกาหลีอีกชาติหนึ่งจำไม่ได้ละในอเมริกานี่มีชุมชนชาวจีน5ล้านคนมีชุมชนเกาหลี2ล้านคนการโหวตนี่เขาให้คนในอเมริกาโหวตเท่านั้นนะครับ
0: เรา
1: ในโหวตไม่ได
0: ้
1: แบบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการโหวตไม่ได้ทำได้อย่างเดียวคือดูแชร์แล้วก็ช่วยกันดูกันเยอะในวิวของ YouTube นะครับเพราะฉะนั้นเรามาลุ้นกันถ้าเกิดวันนี้น้องเขาโชคดีหรือฝีมือเนี่ยคนอเมริกันรักน้องจริงเนี่ยน้องจะเป็นแชมป
0: ์
1: 34ล้านบาทน้องจะได้ไปนะครับวันนี้เรามาร่วมลุ้นกันตอน8นาฬิกาซึ่งตอนนี้เหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงนะครับที่สำคัญคือน้องได้ทำให้คนทั้งโลกเห็นว่าเด็กไทยเก่งแล้วก็มีซอฟต์พาวเวอร์ที่สำคัญเยอะ
0: ค่ะครับค่ะส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับน้องเนเน่นะคะประสบความสำเร็จในครั้งนี้ค่ะ 6:58 นาทีนะคะสำหรับข่าวยามเช้าวันนี้นะคะเรา2คนพร้อมทีมงานคงจะต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบบัณฑิต1ในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

0: ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00
1: น

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำบูรณาการวางแผนรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในระยะนี้โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภาคกลางเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนนายกรัฐมนตรีจะนำเสนออนาคตประเทศไทยการเป็นศูนย์กลางการค้าและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนการเปลี่ยนผ่านพลังงานต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติที่สหรัฐอเมริกาในวันนี้
1: อิหร่านยังเดินหน้าเจรจายุติสงครามกับสหรัฐแม้ประธานาธิบดีอิหร่านยืนกรานว่าจะไม่ยอมจำนนต่อแรงกดดันของสหรัฐมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ทีมขี่ม้าอีเวนติ้งไทยคว้าเหรียญทองได้สำเร็จในรอบ28ปีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียซึ่งตรงกับวันที่23กันยายน2569ความว่าสมเด็จพระราชาธิบดีซัลมานบินอับดุลอาซีซอัลซาอูดสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกรุงริยาดในโอกาสวันชาติของราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อฝากพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงพระเกษมสำราญทั้งเพื่อสันติสุขความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชนชาวซาอุดีอาระเบียประเทศไทยมีความชื่นชมซาอุดีอาระเบียในความเป็นราชอาณาจักรที่เต็มไปด้วยมรดกทางวัฒนธรรมอันน่าภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับนับถือในประชาคมโลกนับตั้งแต่ที่เราเริ่มความสัมพันธ์บทใหม่เมื่อปี2565ความร่วมมือของสองประเทศได้ก้าวหน้าและเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยพลังขับเคลื่อนจากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างต่อเนื่องประเทศไทยมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุน